0: สร้างความมั่นคงสร้างแรงบันดาลใจได้เพียงนี้นี่ใหญ่กลางค่ายทหารผืนนี้กำลังสร้างเมล็ดพันธุ์คำว่าการพัฒนาหากเป็นเมื่อปาที่ดินของหน่วยงานทหารให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมจะทำการเกษตรคงไม่ง่ายนักเพราะที่นี่คือค่ายทหารที่ดินผืนนี้ถึงเปลี่ยนกลายเป็นแหล่งอาหารเรียนการเกษตรเช่นในปัจจุบันได้แล้วแนวคิดแล้วทำไมจะต้องเป็นคำถามที่เกิดขึ้น
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เบสได้มีความปรารถนาตั้งนานในค่ายทหารจะเห็นได้ว่าค่ายทุกค่ายนั้นมีพื้นที่ใช้ในเรื่องการฝึกทหารพระองค์ท่านก็รับสั่งกับผมผลิตในค่ายด้วยอย่างน้อยเลี้ยงตัวเองนะครับผิดเองกินเองอะไรต่างเองจะได้ลดค่างบประมาณค่าได้ก็เข้าโรงครัวเริ่มทำเป็นกิจวัตรแล้วเนี่ยก็มาขยายมีทหารในต่างจังหวัดพันดีนะครับพันก็คือพันไม้นั่น
2: เราได้รับพระราชทานไว้ให้ทำนะครับแล้วก็ท่าน16เนี่ยได้เดินเข้าไปหาเราว่าในพื้นที่ที่มณฑลทหารบกที่26นะครับปรากฏว่าแต่ว่าคิดแล้วเออก็ดีเหมือนกันก็เลยเริ่มจากจุดนี
0: ้ณเวลานั้นว่าการตัดสินใจเปลี่ยนพื้นดินในค่ายทหารเป็นออกมาเช่นไร
3: เริ่มต้นจากการทำแปลงเกษตรเล็กๆก่อนครับเพราะว่ามันก็เป็นการศึกษาเลเลในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมช่วยกันทำก็พัฒนามาเรื่อยๆมีการปรุงดินโดยปุ๋ยอาศัยการเรียนรู้ลองผิดลองถูกแล้วก็ปรับแก้ไป
4: ที่เนี่ยมันมีแต่หินกับหินล้วนๆเลยครับ
5: โอ้โหลำบากมากครับเพราะว่าเราต้องเอาหินออกจากเล็กเนี่ยไม่สามารถจะไประเบิดหินได้ต้องใช้รถไถใหญ่เป็นการเก็บขนมากองแล้วก็ไถไปเรื่อยๆแล้วก็ปรุงดินถึงจะดินถึงจะร่วนซุยถึงจะปลูกผักได้ครับ
0: ด้วยความหวังที่จะส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวได้รับประทานปลอดภัยช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนผู้หาความร่วมมือเพื่อให้ความตั้งใจนี้บรรลุผลณที่การต่อสู้เพื่อเอาชนะบททดสอบจากธรรมชาติมณฑลทหารบกที่26ทั้งที่เป็นทหารประจำการและทหารเกณฑ์ก็ได้ไปเสริมความแข็งแกร่งติดอาวุธทางการเกษตรกันเพ็ญสิริจังหวัดเชียงรายอาวุธที่ว่าก็คือความรู้
6: ประโยชน์ของเขาก็คือมันเป็นเครื่องเทศดับกินข้าวของพวกเนื้ออะไรถ้า
1: แล้วก็จะส่งไปฝึกเป็นนวดๆก่อนเป็นชุดๆมีความรู้เบสิกเราให้เรื่องการเกษตรทั้งหมดนะครับมีทั้งการประมงให้เรื่องหมดเพราะรังเนื้อชอบรังยานะครับบางคนอาจจะชอบคนอาจจะชอบปลา
2: พัฒนากับทหารมาทำงานร่วมกันพันดีโดยศูนย์มาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เป็นสิริจะเรื่องการที่อบรมให้มีองค์ความรู้เกี่ยวเรื่องการปลูกพืชแล้วก็ทหารก็จะเอาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกเนี่ยไปปฏิบัติในหน่วยของตนเองเพื่อฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ
7: อันนี้เป็นแตงกวานะซึ่งพอปลูก45วันก็เริ่มจะให้ดอกตรวจเช็คแปลงต้องสวยและสะอาดด้วยหน้ามองในการผลิตผัก
2: หลักสูตรมาดีที่เรียนนั้นเริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับ1มีการเตรียมดินจะเตรียมยังไงขึ้นแปลงยังไงมีส่วน

0: ผสมอะไรบ้างไอ้ส่วนผสมเนี่ยเราก็จะดูว่ากลับไปปลูกเนี่ยเขามีอะไรบ้างเราก็จะบอกเตรียมดินขึ้นแปลงใส่ปุ๋ยยังไงพอเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยมีการเพาะเมล็ดเราก็จะสอนเขาเพาะเมล็ดวิธีการเพาะเมล็ดแล้วก็การย้ายกล้าย้ายกล้าเสร็จแล้วไปอนุบาล
1: อันนี้เป็นการปลูกผักสลัดนะหลังจากที่เราเตรียมดินแล้วเราก็เอากล้าสลัดเนี่ยเหมือนกันหลักการคือเตรียมดินให้ร่วนนะทิ่มได้เหมือนเดิม
0: ขณะที่เตรียมแปลงแล้วเนี่ยเราก็จะมีใส่จุลินทรีย์เพื่อจะมาทำลายต้นพืชก่อนเมื่อได้อายุแล้วก็เอาไปปลูกรดน้ำยังไงดูแลยังไงถ้าเกิดเป็นพืชเถาเลื้อยก็สอนวิธีการทำให้ซุ้มจนกระทั่งผลผลิตออกมาแล้วก็เก็บเกี่ยว
2: เหมือนว่าการติดอาวุธทางเกษตรในครั้งนี้จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับกำลังพลเพราะส่วนใหญ่มีพื้นฐานการเกษตรอยู่เป็นทุนแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้น
0: ปลูกผักต้องสอนใหม่หมดเลยเปลี่ยนความคิดด้วยนะว่าการปลูกผักมันต้องใส่ใจ
3: มันไม่ใช่การปลูกผักธรรมดาทั่วไป
4: ทุกฐานเนี่ยมันมีความสำคัญหมดนะครับเพราะการเกษตรเนี่ยทิ้งจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าในระบบของการดูแลตั้งแต่แปลงผักขึ้นมานะครับเริ่มต้นมาแล้วก็ดูแลรักษาครับ
3: มีองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับความเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต่างๆเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะชีววิทยาในการผลิตอินทรีย์วัตถุที่ควบคุมและต้องเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีครับ
5: หลังจากที่เรามาตัดแสงถุงนะคะนี้ก็เป็นวิธีการใส่เชื้อเสร็จแล้วเราก็จะมีการมัดถุงค่ะให้มันพองๆค่ะเสร็จแล้วก็จะมีการเจาะรูค่ะเพื่อให้เชื้อมันมีการหายใจนะคะจากนั้นเราก็จะมาขึงทิ้งไว้แบบนี้ค่ะก็เป็นเวลา 5-7 วันค่ะเมื่อชาขึ้นเขียวแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ได้ค่ะ
6: ได้ความมาพอสมควรครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ว่าจะการทำน้ำส้มกวนไม้
7: อ
6: ัน
7: นี้เป็นการเผาเตาเล็กซึ่งเราเนี่ยสามารถนำไปใช้ทำที่หน่วยก็ได้ได้ทั้งถ่านด้วยน้ำส้มกวนไม้ด้วยคือไปใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่มันป้องกันกำจัดหรอกนะพอเราฉีดพ่นไปบนพืชเนี่ยไอ้พวกเชื้อราเชื้ออะไรต่างมันอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมในการเจริญเติบโตมันก็จะสปอร์ไม่แตกมันจะเก็บพุ่มสปอร์มันไว้มันเป็นการจะ
8: เป็นวิชาที่เขาจะสอนตั้งแต่การเพาะกล้าการเก็บเกี่ยวเขาก็สอนหมดผมก็ได้นำความรู้มา
9: ใช่ครับก็เวลามีเจอหนอนในผมจะดูนะครับมีหนอนครับแล้วก็ดึงขึ้นมาก็จะได้ละนะครับเรียนได้คำยาวแล้วก็นี่ครับกำลังพอดีประมาณ25-30เขาใหญ่ก็จะสะสมอาหารได้เยอะแล้วก็หมอเขาใหญ่ๆขึ้นมาด้วย
2: ทุกอย่างเตรียมการไว้พร้อมหมดแล้วจะขาดก็แต่การลงมือปฏิบัติวันนี้ทหารพันดีมณฑลฐานบกที่หวังว่าการเรียนรู้การฝึกฝนอย่างตั้งใจกิจนี้สำเร็จโดยไม่มีอุปสรรคใดๆแต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดพวกเขาพบว่าอุปสรรคในภารกิจครั้งนี้ก็คือผืนดิน
10: พื้นจะเป็นข้างในเนี่ยก็จะเป็นหินภูเขาไฟ
8: ดินไม่เก็บน้ำ
2: มันดีมณฑลฐานบกที่26จะข้ามผ่านอุปสรรคของธรรมชาตินี้ไปได้อย่างไรพวกเขาจึงคิดทวนว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่หลงลืมเรียนรู้สังเกตว่าลักษณะทางกายภาพรอบๆแปลงผักนั้นเป็นอย่างไร
6: กวาดพื้นที่เดินสำรวจทางน้ำเมื่อเวลาฝนตกเดินสำรวจทุ่มแรงหนักหน่อยแต่ทุกคนก็มีใจรัก
8: เขาบอกว่าปลูกผักบนดินภูเขาไฟแล้วจะรสชาติดี4-5 เดือนก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่าครับพอปลูกอะไรไปแล้วผัก
2: เกือบทุกสัปดาห์ผักปลอดสารหลากหลายชนิดทยอยสู่โรงประกอบเลี้ยงในค่ายเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกวิชาการตลาดที่ทหารพันดีได้ร่ำเรียนมาจากศูนย์

0: ยังได้นำมาใช้เมื่อผลผลิตปลอดสารผล
1: อันนี้ถุงเท่าไหร่คะ
2: 10บาทหมดเลยครับ
1: หมดเลยค่ะ
3: ข้าวแดง
0: ว่ากันว่าผักที่ผลิตจากที่นี่ทั้งสดทั้งอร่อยบนเรื่องสารเคมี
4: อุ้ยน้ำมาก
5: น้ำแบบไ
6: ปลวก
5: ขายเพิ่ม20บาท
2: นี่ผักบุ้งกรอบเลยนะ
5: ครับผมสองสามสี
0: ่ได้โครงการฐานผลมากเข้ามาดูแปลงคลีมณฑลฐานบกที่26ผักให้กับคนในชุมชนในการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารทำให้จ่าสิบโทสุนในฐานพันดีมณฑลฐานบกที่26อยากจะนำความรู้ที่มีกลับเพราะอะไรจ่าสิบโทสุรในเมื่อใครต่อใครต่างก็บอกว่าชีวิตข้าราชการมั่นคง
7: สมัยโบราณเขาจะคิดว่าลูกข้าราชการมีตังค์แต่ผมยอมรับว่าเกิดในครอบครัวที่ยากจนครับพ่อแม่ก็ลำบากผมก็เป็นหนี
0: ้เมื่อรายได้ที่เข้ามาจ่าสิบโทสุรชัยจึงดิ้นรนหาหนทางที่จะสร้างรายได้ให้มากขึ้นวิธีก็เข้าเลือกเดิน
7: ผมคิดว่าเรามีความรู้เรื่องเกษตรทำไมเราไม่ใช้เวลาว่างในการหลังจากนั้นผมก็เลยคิดใหม่จากไปทำอย่างอื่นเรามาทำเกษตรดีกว่าเพราะว่าหนึ่งครอบครัวเรามีพื้นฐานอยู่แล้วครับผมก็เลยทำจริงจังก็มีรายได้ทุกวันก็ถือว่าเป็นรายได้ที่รายได้ประจำ
0: วันที่4กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าดาสยามบรมราชกุมารเนินไปทอดพระเนตรมณฑลฐานบกที่26และทอดพระเนตรแปลงผลิตหน่อไม้ฝรั่งของจ่าสิบโทสุรชัย
7: ผมทุ่มของทำโครงการอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรุ่นเบิกงานหนักมากก็ที่ค่ายแล้วก็แวะมาที่สวนผมก็เป็นแรงจูงใจให้ผมต่อสู้ต่อท่านรับสั่งครับท่านบอกว่าเรามีความรู้เรื่องหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งมันมีประโยชน์ถ้ามีกำลังพลหรือชาวบ้านหรือน้องทหารที่สนใจมีความรู้ไปแนะนำเขานะ
0: นอกจากจะผลิตผักปลอดสารแล้วฐานบกที่26ยังทำหน้าที่บ่มเพาะทหารพันเดียวชุมชนต่างๆอีกด้วย
8: จุดมุ่งหวังของใต้ฝารองพระบาทก็คือให้ตัวทหารคนนั้นเป็นปราชญ์ท้องถิ่นนะเป็นแกนนำและหากมีอะไรที่ยังติดขัดอยู่ก็สามารถกลับมาปรึกษาโครงการทหารพันดีที่ตัวเองเคยสังกัดอยู่ได
9: ้หลักการของทหารพันดีก็ทหารเกณฑ์เนี่ยนะที่เข้ามา2ปีเนี่ยเขาต้องมีการผัดเปลี่ยนกันออกไปเนี่ยเอาทหารเหล่านี้มาฝึกอบรมให้มีองค์ความแล้วก็ไปบัตรฝึกที่ในหน่วยประจำการออกไปจะได้นำองค์ความรู้ของตัวเองอะเติมตัวเอง
0: โอนคือหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ดีที่ได้นำความรู้ทางการเกษตรจากโครงการฐานพันธุ์ดีมณฑลฐานบกที่26กลับไปหลังจากปลดประจำการเดชสิทธิ์ก็เลือกที่จะปลูกผักปลอดสารเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
10: มีที่ว่างอยู่ว่าหลังบ้านผมก็เลยเห็นที่ว่างๆไม่รู้ว่าทำอะไรประมาณเลยเปลี่ยนผมก็ตากดินผมก็เลยพักดินวางแผนว่าเอาไอ้ต้นหน่อไม้ฝรั่งมะเขือยาวมาปลูกที่บ้านเมื่อว่าเก็บมะเขือยาวเสร็จก็เก็บหน่อไม้ฝรั่งวันนึงได้ประมาณ400เราไม่ต้องไปตลาดตอนเราไม่ได้ปลูกเราไปตลาดบ่อยมากวันนึงไปตลาดเสร็จก็หมดไป500มันก็1,000มีสวนมัน

0: ลดต้นทุนของเราก็มีพริกมีอะไรมีตะไคร้ทำต้มแกงอะไรประมาณนั้น
1: ชาวต่างจังหวัดนี่ต้องมีที่ของตัวเองไม่มากก็น้อยมันพื้นที่เขาเลยรู้สึกบริหารจัดเกิดประโยชน์นะครับให้มันรับประทานได้มีของบริโภค
2: หากจะถามว่าสินใจมาปลูกผักปลอดสารทั้งที่ไม่มีพื้นฐานเกษตรแม้แต่น้อยเดชสิทธิ์ตอบกลับมาเพียงว่าเพราะรุ่นพี่บอกว่าทำแล้วจะสบาย
0: ตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่าตัวเองอยากทำเห็นว่าเขาทำงานพวกเพื่อนพวกอะไรรุ่นพี่สบายผมก็เลยเชื่อตามรุ่นพี่พวกจ่าสอนให้ผมทำเขาให้ผมปลูกผักผมก็เชื่อจ่าผมก็ลองทำดูอันไหนที่ว่าทำไม่เป็น
1: เราให้ knowledge หรือให้ความรู้เขาเพราะความรู้มันจะอยู่เท้าพอปลดจากเกณฑ์แล้วก็จะไปทำอะไรก็ต้องไปหางานทำอันนี้เขาอีกในส่วนที่เข้ามาในโปรแกรมหรือในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยกลับไปเขามีความรู้ติดไป
2: ผลของความอยากลองพร้อมกับความรู้ที่ได้ไม่นานเสียงคำร่ำรือถึงความสดอร่อยของผักปลอดสารที่เดชสิทธิ์บรรจงปลูกก็กระจายไปทั่วชุมชน
0: มันดีกว่าซื้อได้นานด้วยแช่ไว้ยิ่งกว่าอยู่ได้นานไว้ข้างนอกก็อยู่ได้นานเหมือนกัน
2: เพื่อนบ้านหลายคนเริ่มให้ความสนใจและอยากทำตามเดชสิทธิ์จึงไม่รอที่จะส่งต่อเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่มีอยู่ชุมชน
3: สมเด็จพระกนิษฐาท่านจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้ทั้งหมด11ชุดต่อ1นายเอากลับไปบ้าน1ชุดของตัวเองเนี่ยปลูกที่บ้านเพื่อเป็นตัวอย่างพร้อมกับทบทวนจากหน่วยแล้วก็อีก10ชุดเนี่ยเอาไปส่งเสริมให้เพื่อนบ้านญาติพี่น้องหรือคนรู้จักใครที่มีความสนใจที่อยากจะปลูก
0: ผมเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ว่าได้มาตรฐานเก็บให้แจกชาวบ้านใครอยากได้ใครจะสอนว่าถ้าจะปลูกหน้าฝนทำร่องสูงๆถ้าหน้าร้อนก็ให้เขาทำต่ำๆดีใจที่ว่าได้รับพระราชทานมาเราแบ่งให้เขาปลูกได้กินเอาแจกให้เขาอะเขาปลูกเองแต่ว่าเขาก็ได้กินเองแต่เขาพูดว่ามันดีกว่าตามตลาดที่ว่าเราซื้อมากินแต่เขาดีใจตรงนั้นแหละ
4: ช้าเกินไปพอมาเริ่มทำประโยชน์ที่ได้รับคือในครอบครัวผมเปอร์เซ็นต์เลยครับหลังจากที่ทำกินเหลือแบ่งปันพี่น้องตลาดมารับซื้อทำให้ครอบครัวผมมีรายได้เสริมทุกวันคุยกันนั่งเก็บผักก็มีความสุขแล้วก็ได้กินอาหารที่เราผลิตเองนะครับเราจะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่แล้วอันนี้ก็คือประโยชน์ทำให้ครอบครัวเรามีความสุข
2: ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับกำลังพลในค่ายวันนี้ทหารพันดีมณฑลทัพพลิกฟื้นผืนดินบ่มเพาะเมล็ดพันดีไปสู่ชุมข่ายที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า16ครอบครัวและขยายสู่โรงเรียนโดยรอบกว่า11โรงเรียนและพวกเขาภารกิจกระจายแหล่งอาหารปลอดภัยส่งต่อความดีกินดีให้งอกงามไปทั่วประเทศ

0: สภาที่คุณยังไม่เคยรู้ต่าง
1: ๆทุกวันเสาร์8โมงนิด
2: ๆอันนี้รายการต่อวัย Continue Age จะพาไปเจอกับครอบครุฑดินส่งต่อความอบอุ่นผ่านกลีบดอกไม้
3: พูดคุยกันปรึกษาอะไรกันตลอดเวลา
4: พอมันเป็นหลายๆเจนรวมกันผมว่ามันดี
5: คือหันไปเราก็เจออบอุ่นเนี่ย
2: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง 4 โหราทัศน์รัฐสภานะครับ

0: บรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
1: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
2: ไม่ว่าคุณจะจ่ายจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
3: โอ้ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นเทพเลย
3: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของเทพและปริมณฑล

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสารสุขรายการที่จะส่งมอบในเรื่องของความรู้การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะสารสุขจะมาพูดคุยกันด้วยเรื่องของการกิน9วัน9คืนเนี่ยหลายๆคนนะคะตั้งใจค่ะที่จะงดนะคะแล้วก็หันมาทานพืชผักเพราะว่าเชื่อว่าอานิสงส์ของการกินเจเนี่ยก็จะส่งผลบุญกุศลนะคะให้เราเนี่ยมีสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นเพราะว่างดแล้วก็หันมาทานพืชผักผลไม้แทนค่ะและทุกวันนี้นะคะอาหารรับประทานหลากหลายเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นมาในช่วงของเทศกาลกินเจก็คือโปรตีนเกษตรที่เขามักจะแปรรูปนะคะทำมาในรูปแบบของคล้ายๆเนื้อสัตว์ต่างๆก็เลยทำให้เราเนี่ยทานเจโดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่อย่างใดนะคะเหมือนกับว่าทานอาหารเป็นเรื่องปกติหลายๆคนก็เลยบ่นว่า

0: 30นาทีต่อวัน
1: กินข้าว
2: อู้น่ากินจัง
0: เด็กควรจะได้กับภาพ
3: ดาตีสวัสดิ์ลูก
0: เด็กควรนอนให้ครบ 9-12 ชั่วโมง
3: ดาตี
2: ทำไมพ่อกับแม่ชอบแกล้งผมทุกเรื่อง
0: แกล้งที่ไหนเด็กสมดุล
4: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของมาพูดคุยกันด้วยเรื่องของไอไม่จำเจอันนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนนะอยากทราบสุขภาพดีด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเจทุกวันนี้สะดวกนะคะสำหรับผู้บริโภคสามารถหาเลือกซื้อได้หลากหลายชนิดเลยการกินเจทุกครั้งนะคะเราจะเห็นโปรตีนให้ออกมาเป็นเหมือนหน้าตาคล้ายเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะคะแต่หารู้ไม่ว่าโปรตีนเกษตรเหล่านี้ค่ะน้ำตาลนะคะรวมถึงการแต่งกลิ่นสีรสชาติต่างๆค่ะทีนี้ถ้าทานบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเพื่อหาคำตอบกับคุณหมอนะคะวันนี้มาประสุขค่ะขอแนะนำนะคะนายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มค่ะท่านเป็นรองผู้จัดการนะคะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจากสสส.นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
5: ครับสวัสดีคร
4: ับต้องขออนุญาตเรียกคุณหมอแล้วกันนะคะช่วงเทศกาลกินเจนะสสส.เนี่ยเขาโอ้โหมีแคมเปญอะไรเดี๋ยวให้ฝากตอนท้ายแล้วกันแต่ทีนี้มันเป็นคำถามแรกเลยก่อนค่ะอย่างที่การกินเจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าการกินเจคือการไม่มาทานผักผลไม้เหมือนอย่างที่เห็นแทนแต่ทีนี้หลายๆคนบอกว่าทานแต่ผักผลไม้อะโอ้โหมันเบาอ่ะมันไม่มีโปรตีนเลยฉะนั้นก็เลยไปเลือกโปรตีนเกษตรอย่างที่เห็นกันแล้วตอนนี้มันมีการทำเพียงหลายๆแบบทีนี้เราจะกินเจอย่างไรให้มันถูกต้องแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะ
5: ใช่ครับเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเป็นสิ่งที่ต้องสามมือนะครับการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องนะฮะบุญเนี่ยมันก็นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บนะฮะโดยเฉพาะเรื่องกินเจเนี่ยนะครับอีกแบบนึงนะครับที่เราจะก็ไม่ทานเนื้อนะครับผักผลไม้ทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำคัญด้วยนะครับแต่ถ้ากินไม่ถูกต้องนะฮะกินมากไปน้อยไปเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาใส่ใจมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยครับเรามีนะฮะที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพโดยอาหารการกินเนี่ยเป็นหลักเลยเนี่ยนะฮะทำให้เราเกิดโรคเบาหวานความดันไขมันมะเร็งต่างๆนะเราเลยต้องกลับมาให้ใส่ครั้งที่เรากินอาหารเนี่ยต้องกินให้ได้ส่วนประกอบครบนะฮะถ้าจะให้พูดอย่างง่ายเนี่ยก็คือจริงๆต้องทานให้ครบ5หมู่นะครับแต่ในการเวลาเรากินเจเนี่ยเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์มันก็เหมือนกับเราขาดโปรตีนไปใช่มั้ยถ้าเรามาจัดสรรใหม่จะเข้าว่าเจดูเหมือนเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์แต่ถ้าเราใช้ทางเลือกอื่นนะเป็นเนื้อสัตว์แต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรากินมากไปข้าวเนี่ยเริ่มปกตินะเส้นนะครับมันยังแป้งเอาไปทันเนื้อสัตว์แต่ข้างในมันคือแป้งการที่เรากินแป้งเยอะๆไปพวกนี้แหละแล้วพลังงานจะหายไปไหนได้มันก็สะสมในร่างกายก็จะนำมาซึ่งน้ำหนักที่ขึ้นอ
4: ้
5: วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นำไปสู่โรคด้วยนะครับถ้าเราจะใช้หลักการทั่วไปตามคำแนะนำเรื่องการกินของเราเนี่ยก็คือจัดจานอาหารเราเนี่ยหนึ่ง
4: สองหนึ่งหนึ่ง
5: นะครับสองนะฮะก็เป็นผักหนึ่งในสี่ที่เหลือก็คือโปรตีนแต่ซึ่งสมัยก่อนถ้าเรายังไม่กินเจแล้วก็คือเนื้อสัตว
4: ์
5: ตอนนี้เราก็ต้องมา

0: แทนนะครับนะฮะและอีกส่วนก็คือการปรุงปรุงเราเนี่ยนะครับเราก็ยิ่งโดยเฉพาะคนไทยเราเลยนะฮะสมัยก่อนเราก็อาจจะน้ำปลา
1: เกลือ
0: ตอนนี้ทั้ง
1: ผงรส
0: ซอสนะครับมันมีโซเดียมอยู
1: ่
0: นะฮะตัวโซเดียมเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดโรคมีหลายโรคนะฮะความดันโรคไตโรคอะไรสารพัดแต่เห็นว่าเราก็มีการรณรงค์ให้ความรู้นะครับเป็นเหมือนเถอะนะจะได้ลดโรคเราต้องเหยาะให้พอดีนะครับของปรุงเนี่ยขาดก็ไม่ได้แต่เกินก็ไม่ดีเราเนี่ยบางทีข้าวคำหนึ่งน้ำปลาเหยาะตลอดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคร
1: ับ
0: คงต้องกลับมาลงจุดสมดุลว่าเอ๊ะเราจะปรุงยังไงไม่ให้มีซอสเยอะหรือว่ามีโซ
1: ดรู้สึกว่าเขาก็จะลดพวกซอสพวกอะไรพวกนี้ไปเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: นะครับ
1: ทานจืดแต่ทีนี้มันก็ยังมีในเรื่องของที
0: ่
1: มันช่วยยังไงในร่างกาย
0: คือต้องบอกว่าในหลักการแพทย์ไม่จําเป็นใน
1: ห
0: ล
1: ัก
0: การแพทย์แล้วก็กินอาหารกินผักผลไม้พวกนี้เนี่ยมันเป็นกากใยอยู่แล้วที่เรียกว่าไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะขับถ่ายออกไประหว่างขับถ่ายมันก็จะกวาดสารพิษอะไรออกไปแล้วการที่เขาบอกให้ล้างถอดใช้ช่วงเจ10วันเนื้อสัตว์ที่เคยกินอยู่ก่อนมันจะได้เคลียร์ไปก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อแต่ทางการแพทย์มีปัญหาก็แล้วแต่สะดวก
1: ทางการแพทย์ไม่เป็นอะไร
0: แล้วแต่สะดวกบางคนออกจะเริ่มกินเจวันไหนก็เริ่มได้เลยนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้อาหารเจส่วนใหญ่ไม่ต้องทำทานเองที่บ้านแล้วซื้อสะดวกมากมายแต่อย่างที่บอกว่ามันมีโปรตีนที่เป็นโปรตีนที่มันแปรรูปแบบนี้ค่ะก
0: ็
1: คือมีแป้งมากเกินไปมีน้ำผักซึ่งไอ้อย่างเนี้ยก็ทราบดีว่ามันส่งผลเสียต่อร่างกายแหละทีนี้เราจะหาอะไรได้บ้างคะ
0: ครับตามความเข้าใจเราคิดว่าโปรตีนเนี่ยมันมีจากเฉพาะเนื้อสัตว์นะเราเรียนกันมาแต่เด็กเจอเลยว่าต้องมีเนื้อสัตว์กินแต่อย่างอื่นได้ด้วยจากพืชก็มีแยะๆถั่วนะฮ
1: ะ
0: แล้วถั่วนี่มีสารนั่นคือแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วนะครับแม้กระทั่งนมยังเอามาเป็นน้ำนมตัวเหลืองนะฮะมาทดแทนในส่วนที่เป็นตัวเนื้อสัตว์พืชพันธุ์ที่มีโปรตีนเนี่ยมาแปรแล้วก็กลายมาเป็นโปรตีนเกษตรแล้วก็จากโปรตีนเกษตรก็มาพัฒนาให้เกิดรูปทรงใช่ไหมจะเห็นแบบนี้เป็นหมูทำอะไรบางทีกิน
1: เป็นเนื้อเป็นเป็ดอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะ
0: มันก็คือทดแทนกันได้นะครับซึ่งพวกนี้นะครับคนทั่วไปอาจจะกินแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันยังพอมีทดแนะนำนะครับในกลุ่มเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยต้องการสารอาหารที่ครบนะเราต้องเห็นว่าเราส่งเสริมต้องกินข้าวให้เพียงพอกินนมกินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเด็กเนี่ยถ้าถามจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดแนะนำนะครับหญิงตั้งครรภ
1: ์หญิงตั้งครรภ์
0: นี่เราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมีลูกอยู่ในท้องที่จะต้องสารอาหารที่เขาเพียบพร้อมเนี่ยครับเพราะงั้นเราก็บอกคนกลุ่มนี้เนี่ยควรจะให้ทานอาหารที่ครบจะดีสักกว่า
1: ก็แสดงว่ามีคนบางกลุ่มที่ในช่วงเทศกาลกินเจรู้แหละว่าเด็กแล้วก็รวมถึงสตรีมีครรภ์ตัวอะไรบ้างไหมคะที่ไม่สามารถทานเจได้
0: ใช่ครับก็คือคนที่เนี่ยอาจจะต้องคุมอาหารน
1: ะ
0: ครับอย่าลืมว่าอาหารเจส่วนใหญ่มีแป้งเยอะมันนะฮะก็อาจจะปรุงอะไรสารพัดเนี่ยฮ
1: ะ
0: ก็ทำให้เนี่ยส่วนประกอบเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนปกตินักเท่าไหร่นักเนี่ยเขากินด้วยความระมัดระวังจะบอกว่าไม่ให้กินเลยเนี่ยมันก็พูดยากนะไปท้องตลาดเนี่ยเห็นของขายเต็มไปหมดเลยเราได้อาหารที่พอดีไม่อ้วนด้วยนะครับ
1: แต่ทีนี้บางคนบอกว่าบ่อยหมอเพราะว่ามียังมีความเชื่อว่าเราไม่ได้กินเนื้อสัตว
0: ์
1: เราหิวบ่อยเรามีอาการแบบเนี้ย
0: ความไม่คุ้นกับการกินเนี่ยบางคนบอกว่าฉันเคยกิน

0: วิวิบเนี่ยมันก็สามารถเช่นเนี่ยยังบางคนก็บอกว่ากินบ่อยเน
1: ี่ย
0: มันก็คือปริมาณแต่ละครั้งก็ต้องน้อยลงเพราะมันว่ากินความถี่มากขึ้นแต่ปริมาณที่กินแต่ละครั้งเนี่ยเป็นว่าเราก็บ่อยก็จริงแต่ปริมาณโดยรวมมันเยอะขึ้นก็อันนี้ก็ไม่ดี
1: อันนี้ก็ไม่ดีแน่ๆ
0: ใช่ครับแนะนำว่าปรับมาสู่สมดุลเอาที่เรากำลังรู้สึกว่าโอ้ยอันเนี้ยใช้ชีวิตอย่างปกติดูไม่ดูทรมาน
1: ไม่ดูทรมานทีนี้กินเจส่วนใหญ่รสชาติอาหารมันก็จะจืดๆเนาะ
0: ครับ
1: ก็บางคนก็อย่างที่คุณหมอบอกไปก็ติดคิมรสเพิ่มรสชาติเข้าไปแบบเนี้ยเราจะมีวิธีเลี่ยงยังไงบ้างคะ
0: สื่อสาธารณะเนี่ยเราต้องศึกษาว่าเอ๊ะควรจะไหนกินไม่กินยังไงแบบง่ายๆบางทีมันช่วยให้เราตัดสินใจได้เราพฤติกรรมเราเปลี่ยนโดยเราเราไปเลือกร้านอาหารที่เรามั่นใจอย่างนี้ร้านผัก
1: ใช่
0: เขาจะมีแต่ว่าเขาเน้นผักนะเขาล้างมาอย่างดีอาหารเขาเนี่ยใหม่เค็มไม่ต้องไปดีเราก็เลือกให้เราตัดสินใจใช่ไหมโดยที่บางทีเราไม่ต้องมีขนาดความรู้โอ้โหต้องกินได้แต่บางทีเราไปในสถานที่ที่เราเข้าไป
1: อ๋อก็เลือกร้านได
0: ้
1: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องผักเดี๋ยวเก็บไว้ช่วงหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องของผักเนี่ยโอเคช่วงกินแล้วเนี่ยผักเนี่ยการทานมากเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพจริงๆแต่ผักเนี่ยนะคะและที่สำคัญเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณหมอลองจัดเมนูในอะไรกันบ้างสลับอะไรกันได้บ้างนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: เอ้ากินเหล้าดีกว่า
3: ไม่เอาเลย
2: ไหนบอกเป็นเพื่อนตายไงทำไมไปตายด้วยครับตายด้วย
4: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
5: เพื่อนเข้าสู่งาน40
6: วัย40เนี่ยน่ากลัวจะดูดเอาความหนุ่มสาวไปจะดูดระบบเผาผลาญจะดูดมวลกล้ามเนื้อเฮ้ยทำไมดูดไม่ได้ก็พวกเขาออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ก่อน40ดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อน40จะได้แจ๋วไปอีกนานสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
1: ค่ะกลับมาผู้ไพโรจน์เสาน่วมค่ะรองผู้เสริมสุขภาพสสส.นะคะมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องของช่วงของการกินเจแบบนี้นะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผักแล้ววันนี้มีผักมานำเสนอด้วยซึ่งการกินน่าจะส่งผลดีต่อร่างกายเรื่องของผัก
0: การกินผักคนบอกนึกว่ากินผักเนี่ยมันแค่เป็นกากใยขับถ่ายดีมีทั้งวิตามินนะฮะเกลือแร่เรากินแล้วมีสารอาหารให้ระบบเมตาบอลิซึมดีขึ้นนะครับการกินปัจจุบันนี้นะครับเราให้กินวันละ400กรัมเป็นอย่างน้อย
1: 400กรัมเยอะเหมือนกัน
0: บางคนถามผมว่าต้องเอากิโลมาด้วยตลอดทั้งวิธีการในสายตาแล้วก็เทียบเคียงกับการใช้ชีวิตประจำวันก็คือง่ายๆเนี่ยเรากินการกินผักให้ได้ครึ่งหนึ่งของจานเนี่ย
1: ครึ่งหนึ่งของจาน
0: กินแค่สามมื้อนะครับคือเราก็เกลี่ยกันได้แต่ให้เห็นด้วยสายตานะครับเราจะพบว่าปริมาณผักที่กินเนี่ยมันจะพอๆกับ400กรัม
1: อ
0: ันนี้จะเป็นคำแนะนำที่ดีแหละดีสุขภาพวิตามินได้ครบกากใยได้ดีแหละกินแล้วต่อท

0: แต่ปัจจุบันนะครับการกินผักเองเนี่ยเราก็จะมีคำถามพยาธิหรือเปล่า
1: ใช่
0: นะบางคนก็สารพิษเนี่ยเห็นมีข่าวออกยังไงดีนะฮะนะผมก็เจอคำถามนี้บ่อยปลูกกินเองเลย
1: โอ้มันก็ยากอยู่นะ
0: ก็บางคนทำได้บางคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใส่ใจสุขภาพมากขึ้นในหลายที่บางคนเนี่ยแทนที่จะปลูกสวนเขาบอกปลูกผักสวนครัวที่กินผักที่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราคือไปซื้อผักเนี่ยเราต้องการันตีให้ความสะอาดใช่ไหมเป็นอันนี้ก็เป็นอะไรศิลปะการใช้ชีวิต
1: เป็นศิลปะการใช้ชีวิตเลยนะเรื่องล้างผัก
0: การล้างนะฮะถ้าล้างเป็นเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้พวกสารพิษประมาณ 80-90% จะไม่ได้การันตีถึง 100% น
1: ะ
0: ครับตรงนี้นะครับ
1: ผักปลอดสาร
0: ใช่แต่ถ้าล้างเป็นเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับก็อาจจะล้างน้ำไหล
1: ปั่น
0: ข้อเสียคือเปลืองน้ำนะมันก็มีวิธีทางเลือกอยู่ดีกันนะครับก็แช
1: ่
0: 15นาทีแล้วก็ล้างอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะด้วยเดี๋ยวนี้นะครับหาซื้อง่ายจัดบูธเลย
1: เซ็ต
0: อุปกรณ์ล้างผักเนี่ยช่วยได้คนก็อาจจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับต้องขึ้นอยู่กับสารที่เขาปนเปื้อนอะไรมาอย่างไรนะผมบอกเลยว่าถ้าจะเอาแบบดีเลยซึ่งราคาตัวนี้มันก็ต้องบอกตรง
1: มัน
0: จะ
1: สู
0: งนิดนึงทำได้ก็ทำแต่ทำไม่ได้ซื้อก็ต้องใช้วิธีการล้างเพื่อให้เราเนี่ยน้อยเนี่ยกินกับสารต่างๆไปนะครับแล้วกินให้ได้ปริมาณที่ผมบอกฟังดูเหมือนเยอะแต
1: ่
0: พอบอกว่าเทคนิคการกินเน
1: ี่
0: ยแล้วก็สามารถที่จะบวกเพิ่มก็คือผลไม้ประเทศไทยเราผลไม้มี
1: เยอะ
0: นะครับแต่ผลไม้เราเนี่ยก็ต้องพึงระวังด้วยในบางนะฮะแล้วก็คนเราบางคนก็อาจจะไม่เหมาะกับการทานผลไม้ดีนะครับเราต้องควบคุมน้ำตาล
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: คนแบบกินทุเรียนได้ไหม
1: โอ
0: ้รู้เลยครับมันหวาน
1: ใหญ่หรือยังก็หวาน
0: แต่ว่ามันมีผลไม้โคต้า400กรัมด้วย
1: ผลไม้ก็เป็นนับรวมกับ
0: ไม่แน่ใจนะว่าผลไม้บางส่วนอาจจะเป็นข้อจำกัดของการกินเจหรือเปล่าความรู้ไปไม่ถึง
1: ค่ะการกินเจเขาจะไม่กินอะไรที่กลิ่นฉุน
0: เขาจะด่าแต่โดยหลักการทางการแพทย์แล้วเนี่ยเราก็พยายามกินผลไม้ให้ได้อย่างน้อย400กรัม
1: ค่ะทีนี้ทราบมาว่าจริงๆคุณหมอเองเนี่ยก็เคยเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินตัวอย่างได้ไหมคะว่าใน1วันควรจะทานน้ำเต้าหู้ไหมว่าต้องหลังจากนั้นอาจจะทานกับข้าวเจกับข้าวสวยกลางวันตบด้วยขบมี
0: จริงๆกินเหมือนใช้ชีวิตปกติเลยผมเนี่ยสั่งอาหารเจที่มีผักเยอะหน่อย
1: อ๋อเน้นผัก
0: ผักก็ผัดผักเลยเต็มเลยแล้วก็ใส่ผักโคต้าพีนะครับแล้วก็ดูที่โปรตีนเกษตรเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบเยอะเลยผัดเผ็ดผัดอะไรสารพัดมาเนี่ยแค่อย่างเงี้ยแล้วก็เลือก
1: ก็เลือกได
0: ้มันอะไรที่เป็นของทอดจะบอกว่าเรากินปริมาณที่เราให้รู้สึกมีชีวิตชีวาหน่อยนะครับแล้วก็เน้นว่าได้3มื้อกินประมาณไหนอย่างเงี้ยจริงๆเทคนิคการกินเนี่ยเราต้องประมาณนั
1: ้
0: นแล้วเรารู้ว่ามื้อแต่ละมื้อเรากินอะไรแล้วก็เน้นอาหารว่างอาหารว่าง
1: คุณหมอว่างไปไหมอาหารว่างน้ำเปล่าตกกาย
0: น้ำเปล่ามาแทนได้ใช่ไหมครับพยายามปรับสมดุลให้วิถีชีวิตเราก็ไม่ดูไม่รู้สึกว่าจืดชืดจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
1: กับข้าวเจบางร้านถ้ามีรสเค็มเงี้ยเราก็เลี่ยงได้เนาะ
0: ใช่
1: ควรจะไปซื้อร้านอื่น

0: นี้เนี่ยหลายร้านเองเนี่ยเขาก็จะชูเรื่องสุขภาพมาร้านชั้นรสเค็มนะร้านชั้นดีสุขภาพนู่นนี่แล้วก็อาจจะนั้นด้วยหรือสั่งอาหารตามสั่งเราเน
1: ี่
0: ยตามสั่งชื่อบอกเราสั่งได้ขอลดนั้นลดนี
1: ้ใช่ค่ะเราเลือกได้นะฉะนั้นกินเจไม่จำเจแน่นอนอยู่ที่ตัวเรานะคะอันที่นี้มีคำถามที่น่าสงสัยอีกนะคะหลายๆไปแล้วเนี่ยมันมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงเนี่ยควรจะหยุดทานเจเลยไหมคะ
0: ครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาหลายประเด็นนะนะครับถ้าคุณอาจจะไม่เหมาะกับการเปลี่ยนอะไรบางอย่างขึ้นมาเลยซึ่งเราจะเป็นลมเราวิงเวียนเนี่ยอาจจะกระทบต่อเมตาบอลิซึ่งอันนี้คุณก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตในส่วนที่สองก็คือมันมีโรคอะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งมาแสดงอาการอยู่ช่วงนั้นต้องไปพบแพทย์นะครับแต่ถ้าคิดว่ามันปกติดีอาจจะรู้สึกว่าเป็นกลิ่นเรากินน้อยไปหรือเปล่าบางทีอาจจะกินไม่ตรงอาหารที่อะไรไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับจูนแล้วแต่ถ้าปรับจูนแล้วมันดีขึ้นรู้สึกมันตรงอันนี้ก็ดีไปก็จะทำต่อแต่ถ้ารู้สึกว่ามัน
1: หมอในที่สุดความเชื่ออีกนะคะที่บอกว่าบางคนเชื่อว่าการกินเจจะช่วยให้เราไม่เป็นมะเร็งลำไส้อันนี้จริงไหมคะ
0: ครับจะบอกว่าไม่เป็นไม่ได้แต่บอกว่าโอกาสใช่น้อยลงกินผักมากๆเนี่ยอาจเอาสิ่งไม่ดีต่อลำไส้อะไรนี้นะออกไปนะมันเลยลดโอกาสนะครับแต่ว่าการจะเกิดมะเร็งอันหนึ่งเนี่ยมันมีหลายสาเหต
1: ุ
0: การกินอาหารเป็นการมันต้องไปดูอย่างอื่นด้วยสูบบุหรี่ป่ะกินเหล้าไหมนะมีการติดเชื้อบางอย่างอันนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุหลายอันเพราะผักเยอะแล้วฉันจะไม่เป็นมะเร็งมันยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับ
1: เพราะ
0: ฉะนั้นการดูแลสุขภาพการกินผักเป็นแค่หนึ่งปัจจัยอย่างว่าชีวิตเรายังมีหลายเรื่องที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหม

0: ซึ่งตอนนี้มีทางเลือกอื่นโปรตีนเกษตรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ
1: สุขภาวะที่ดีนะนอกจากจะทานอาหารเจแล้วเนี่ย
0: ลดบุหรี่ลดเหล้าอันนี้ใช้ได้เลยครับ
1: ใช้ได้เลยนะคะพาที่มาฝากคุณผู้ชมนะคะในรายการสารสุขนะคะวันนี้ก็สอนุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขกับคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะ
0: ดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาของสารเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้กันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้เปิ้ลแล้วก็ค่ะ

0: อนนี้ลดไปเลยลดเสียงโรค NCD ไม่มากก็พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างผลลัพธ์ได
1: ้อ้าวลุก
2: ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละ

ทระเพียงเพชรเกตแก้วทันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำดวงใจสถิตกลางใจปวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานสดอ

ต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าว10หยิบมาเวลาดีๆแบบนี้8โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติครับอยู่กับผมณภานิชเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันนะฮะโอ้รายการเราก็รายการข่าว10หยิบมาเล่าเหมือนกันออกอากาศทางช่องเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้ใบอะไรนะคุณผู้ชมฮะก็ไปใช้วิจารณญาณกันเองนะคุณพ่นช้อปปิ้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเขามีการเปิดให้ช้อปปิ้งแบบแจกโค้ดต่างๆตามแพลตฟอร์มออนไลน์กันนะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่2ทุ่มที่ผ่านมาก็ดูเงินในกระเป๋าของตัวเองกันเนาะคุณผู้ชมเพียงพอแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปช้าก็ค่อนข้างแพงขึ้นเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมกระเป๋าเราด้วยเนาะอ่ะข่าว10ต้อนรับ10เดือน10ครับคุณผู้ชมครับคำคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของร่างกฎหมายกันดีกว่าครับตามรัฐธรรมนูญ77ครับคุณผู้ชมครับมีการเปิดให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็ร่างกฎหมายกันอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งในวันนี้จะเป็นร่างความผู้สูงอายุนั่นเองอ่ะไปดูทางด้านของร่างพรบนี้ก็มีการเปิดรับฟังความพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเสนอโดยคุณชุสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของรัฐโดยเปิดให้ประชาชนและก็ผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านมาจนถึง14ตุลาคมนี้นะครับสาระเงินบำรุงกองทุนจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสุราแล้วก็ยาเสพผลนะครับว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐต้องรักษาวินัยการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะสุราแล้วก็ยาสูบมาเป็นเงินบำเหน็จมาตรฐานเดียวกันนั่นเองนะครับร่างกฎหมายก็เสนอให้คณะกรรมการเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงดอกผลจากเงินหรือยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีประเด็นสำคัญที่มีการเปิดรับฟังรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุจากเงินกองทุนนั่นเองเนาะคุณผู้ชมอ่ะเข้าไปเพื่อที่จะแสดงความสอที่ทางด้านของสำนักงานเลขาธิการเปิดให้กับคุณผู้ชมได้มีการแสดงความคิดเห็นกันนั่นเองนะ

ที่เว็บไซต์ Section 77นั่นเองให้คุณผู้ชมนะครับได้ติดตามการแล้วก็ไปแสดงครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวครับสำนักงานคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเราอยากจะไปช่องทางไหนทางการติดตามของวุฒิสภามาฝากให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ชมครับกับทางด้านของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแน่นอนให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารภารกิจแล้วก็การดำเนินงานของวุฒิสภาได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้หลากหลายช่องทางประชาชนก็สามารถที่จะติดตามเว็บไซต์วุฒิสภาที่ .th นะครับรวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของวุฒิสภารวมถึงข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ทาง Facebook วุฒิสภารวมถึง X ด้วยนะ @senatethailand รวมถึง Instagram นะฮะ senatethai ก็ติดตามข่าวสารในรูปแบบที่เหมาะสมผ่านทางวิดีโอก็สามารถติดตามได้นะครับรวมถึง TikTok @nn นะครับ ในรูปแบบที่กระชับแล้วก็เดียวกันเองวุฒิสภายังมีช่องทางไลน์ในชื่อของ Senate Magazine สำหรับติดตามเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของวุฒิสภาในช่องทางก็คือแอปพลิเคชันจันทาระบบ iOS แล้วก็ Android ชมนะครับที่อยากจะเข้าถึงข้อมูลถือด้วยนั่นเองนะฮะทั้งหมดนี้คุณชมปรุงเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารของพฤติกรรมของประชาชนในยุคให้ประชาชนสามารถเชื่อมทุกเวลาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของวุฒิสภาที่เราได้บอกไปนี้เกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆของวุฒิสภานั่นเองนะครับดูเรื่องของข่าวการรับสมัครงานกันบ้างฮะคุณผู้ชมครับเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเริ่มต้นกันที่สำนักงานวัฒนธรรม3อัตราครับมีตำแหน่งอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปบุคคลภายนอก3อัตรา รับสมัครงานศพที่ได้รับพระราชทานส่วนภูมิภาควันนี้จนถึง12ตุลาคมที่จะถึงนี้ในวันแล้วก็เวลาทำการเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราได้นำมาฝากให้กับผู้ชมกันนะครับราชภัฏสุราษฎร์รับสมัครงานที่เรานำมาฝากไปดูกันว่ามีตำแหน่งอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับมีการเปิดรับสมัครเพื่อเป็นบุคลากร3อัตรานะครับรับสมัครด้วยตนเองแล้วก็ทางประชาคมนี้เช่นเดียวกับที่ที่แล้วเลยนะฮะตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เลขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน3อัตราก็มีดังนี้อัตรากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพอัตราที่2นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อัตราที่3นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการหลักกีและอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับจะรับกันถึงวันที่12ไปดูรายละเอียดได้เดี๋ยวทีมงาน QR code ที่ด้านหน้าจอนี้นะครับเพื่อที่จะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับกับทางด้านของระบบสาธารณสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเรามีก็คือเรื่องของสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลเปื่อยน้อยที่มีการพลิกจากอยู่ประมาณ5ล้านบาทเนี่ยตอนนี้20ล้านแล้วนะคุณผู้ชมภายมากเลยไปดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเคยสงสัยไหมล่ะฮะมาจากบัตรทองจะบริหารอย่างไรคุณภาพบริการได้ด้วยนั่นเองที่โรงพยาบาลเปื่อยน้อย

ผมเห็นอยู่นี้นะฮะก็เป็นเมนูในวอร์ดหรือว่าจะเป็นแผนกผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD ซึ่งโรงพยาบาลได้จัดให้กับประชาชนนะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่ที่ตัวเลขทางการเงินนี้เพราะว่าเคยมีเงินบำรุงติดลบถึงหันไป4ปีกับมีเงินบำรุงเป็นบวกถึง20ล้านลบ5ล้านบาทสู่บวก20ชวนให้ตั้งคำถามนะครับว่าที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมครับคือการปรับวิธีคิดวิธีบริหารสำคัญกับผู้รับบริการแบบภาคเอกชนที่นี่มันสะท้อนให้เห็นนะคุณผู้ชมว่าอยู่กับรายได้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่การจัดการต้นทุนการใช้วางระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพกันนั่นเองอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับเงินบำรุงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าสิ่งที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันก็คือคุณภาพการรักษาแล้วก็การเข้าถึงที่บริการของประชาชนเป็นอย่างไรอ่ะไปดูกันหน่อยฮะเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นการเปิดทำเพศสัมพันธ์เปิดเวทีสร้างตอรี่ชาเลนจ์นะครับถ่ายทอดเรื่องราวความรักพร้อมกับมีการสอดแทรกความรู้เรื่องของการป้องติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงคนรุ่นเดียวกันทีมมา4คนอายุ 18-24 ปีครับส่งสตอรี่บอร์ดรักในแบบของทีมแล้วก็สาระเกี่ยวกับรักปลอดภัยอย่างเช่นกับ HIV รวมถึงการป้องกันรอบ20ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับสตอรี่บอร์ดสู่การผลิตคลิปจริงก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายพร้อมกับโล่รางวัลแล้วก็สุขนะครับโดยคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ถึงวันที่16ตุลาคมประกาศผลรางวัลการในวันที่กรมควบคุมโรคก็มีการคาดหวังนะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสคิดสร้างสรรค์สื่อสารเรื่องของสุขภาพต่อความรู้จากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะรอช้านะคุณผู้ชมครับรวมทีมให้ได้4คนแล้วก็มานะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นเพจอีกครั้งนึงดีกว่าโค้ดที่ด้านหน้าจอนี้ไปดูรายของการประกวดคลิปสั้นนี้นะฮะร่วมการประกวดกันเนาะคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นโครงการรายการของเราก็มีการหยิบมาฝากให้ใกล้น้องคุณผู้ชมฮะรายการดีๆแบบนี้ชาติกับรายการข่าว10วันนี้ผมณัฐภัทรพลจุดผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

บูชาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันนี้ขอเสื้อน้องตอนหลังจากเรื่องราวของมีสิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมอีกนั่นก็คือหนาโดยในตอนนี้วันวิสาขบูชาบูชาย่อมาจากวิสาแปลว่าวิสาขะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้ามเดือน6เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะอัมพินีวันประเทศเนปก่อนพุทธศักราช82วันตรัสรู้ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรกาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพระชนมายุณใต้ร่มไม้น้ำเนรัญชราประเทศอินดีพุทธก่อนพุทธศักราช45ปีหลังจาก3มาค่ำเดือน6ปีมะเสงพุทธศาสนาและเผยแผ่ออกไปเป็นเวลา45เพื่อทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันอังคารณเมืองกุสินาราประเทศอินเดียเมื่อวันนิยมทำบุญต

0: หรือศีล8ชุบและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบเป็นอันเสร็จพิธีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันออกบิณฑบาตเพื่อรับตามหมู่บ้านในเวลาเช้าคนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆเช่นหรือข้าวสารอาหารแห้งมาถวายพระเพื่อนำไปดำรงชีพโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้จัดเตรียมข้าวสวยและกับข้าวแห้งน้ำของรอพระสงฆ์เดินมาด้วยความสำรวมและถอดรองเท้าขณะใส่บาตร 3. ยกของใส่บาตรเหนือศีรษะเพื่อตั้งจิตอธิษฐานบาตรด้วยความสำรวมและน้อมตัวลงไหว้ควรไปพบพระสงฆ์เพื่อฟังธรรมและรับคำสอนที่ดีเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและความรู้อีกด้วย
1: พูดถึงเรื่องหลักหัวใจทุกนั้นเช่นเราจะสุขใจเราก็จะต้องยึดในสิ่งต่างๆถ้าไม่ได้ดั่งใจก็จะเกิดทุกข์ 3. นิโรธคือความเป็นกลางตั้งใจให้เป็นเรื่องที่พอใจหรือสภาวะจิตใจให้เป็นการต่างๆทำใจให้เป็นการดับทุกข์ก็จะต้องเอาศีลมากำหนดเพื่อจะได้ลดละเลิกความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดความต้องการเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความดิ้นรนทางใจก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นโดยพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเลยเราไม่มีทางได
0: ้ช่วงเย็นหลังทำวัดเย็นเราจะร่วมอุโบสถการเวียนพระพุทธถือดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนไปทางประทักษิณของพระอุโบสถซึ่งจะมีการเดินไป3รอบที่1ให้ระลึกถึงรอบที่2ให้ระลึกถึงรอบที่3ให้ระลึกถึง3รอบแล้วให้นำธูปวางดอกไม้ในบริเวณที่จัดให้เข้าไปในพระอุโบสถแล้วรับศีลฟังธรรมกรวดน้ำรับปัญหานิโรธสภาวะดับทุกข์เพราะประสูติกรู้แจ้งปรินิพพานปีไก่ปีจอปีสุด

0: การเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั้นถึงแม้ว่าจะมีแนวคิดไม่ตรง
1: อูซชัยฏอนิรรอ

0: والحب ذو العصف والربيع أي آلاء رب
1: ถือว่ามีความสำคัญไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดก็ตามสมัครมอบทุนการศึกษาของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยครับ

0: ั้นเป็นสิ่งสำคัญความคิดกำลังแรงกายแรงใจแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมการช่วยเหลือในกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติและที่สำคัญเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดโอกาสมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที
1: ่กับเรียนกรรมธารประธานที่ปรึกษาทั้งคณะกรรมการสมาคมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งในการมอบทุนการศึกษาของสมาคมในเป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินงานมาเป็นระยะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนาและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์พร้อมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนซึ่งสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยศึกษาเป็นประจำทุกปีจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยคมได้มอบทุนการศึกษาของนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษาทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคทางการ

0: มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเติบโตประเทศที่ดีและมีคุณภาพต่อไปนอกจากนี้นาจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณการกระทรวงศึกษาประจำปีให้กับสมาคมเป็นจำนวนเงิน1,500,000 บาทให้สมาคมได้จัดแบ่งให้เป็นจำนวนโรงเรียนถึง47โรงในแต่ละปีจนถึงบัดนี้สำหรับในปีนี้ได้แจ้งความนี้ชั้นระดับประถมศึกษาทุนละ 3,000 บาทจนมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย8ทุนระดับอุดมศึกษาจำนวน125ทุนและระดับสายศาสนาทุนละ 4,000 บาทจำนวน60ทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800,000 บาททางสมาคมขอขอบคุณมหาลัยกฤษฎาที่ได้ให้ความร่วมมือและบริจาคเป็นทุนการศึกษาควรแล้วที่ท่านขอเรียนเชิญท่านประธานให้เกียรติเปิดงาน
1: การศึกษาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาชารีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบทุนในครั้งนี
2: ้ดาลาวรกาตุสุขสันติและความเมตตาจงมีแด่ขอสุโคต่อองค์เอกลักษณ์สวัสดิ์รับเกียรติมาเป็นประธานการศึกษาจากคำกล่าวรมก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจและขอชมเชยนะครับพยายามจัดกิจกรรมที่ผลประโยชน์มาเป็นเวลา70ปีก็ได้มีการมอบทุนให้การศึกษาในระดับต่างๆถึง404ซึ่งนับมากเป็นจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รุ่นเหมือนกับพวกเราตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย4ปีเนี่ยผมก็ไม่มีวันลืมนะครับในวันนี้ผมก็ถือว่าจบการศึกษาเพราะเรียนที่มาวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับโลกปัจจุบันนี้นะครับที่นับแต่วันเพิ่มเป็นประธานรัฐสภาครั้งที่2เนี่ยผมได้มีโอกาสไปประชุมปีที่แล้วประธาน IPU หรือประธานรัฐสภาโลกนะครับมีความจ่าฉานในการจัดประชุมสภาทั่วโลกไปประชุมนะประชุมได้เป็นอย่างดีตรีในวันนี้นะครับรัฐบาลรัฐสภาอาเซียนอยู่ชื่อเมกาวัตติบุตสุกาโนนะวันนี้ก็ยังประธานลองคิดดูว่าก้อยล้านคนแต่มีผู้หญิงเป็นประธานและของสตรีนะครับได้รับการยอมรับมากขึ้นก็กับสมาคมเนี่ยฮะอุทิศ

0: อ๋อเหรอก็ต้องตอบสารนะครับที่ได้วันนี้จะมีความตั้งใจเรียนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยที่เรานับถือแต่สิ่งหนึ่งความกตัญญูนะฮะกตเวทีผู้ให้กำเนิดกับเราเราก็ต้องตอบแทนความดีกับเราถ้าเราเป็นคนที่มีความกตัญญูมาให้กับเรานะครับสำหรับทุนที่รับการศึกษาผู้ที่มีความเสียสละเมตตาและมงคลการหรือความอื่นๆผมก็คิดว่านี่เราฝากไว้ในโลกนี้เพื่อจะไปรับเรามีความสุขอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะมีบ้านมีรถเราไม่สามารถจะเอาไปเมื่อเราจากไปแล้วให้ซะกาตให้ทุนกับเด็กทั้งหมดนี้จะอยู่ในบัญชีของเราเมื่อท่านจากโลกนี้ไปสุดท้ายนี้ผมก็ขออำนวยพรให้ทุกคนไทยนะครับมีความเข้มแข็งสามารถจะดำเนินประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตลอดไปครับวัสสลาม
1: หากทุกคนในสังคมได้ช่วยเหลือกันเชื่อว่าสังคมจะมีแต่ความสงบสุขมีรอยยิ้มและที่สำคัญทำให้

0: ก้าวไปศึกษาและการศึกษาความรู้สึกในหัวใจสำคัญของชาติการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของความอดทนและการระงับวันนี้ในเรื่องของความอดทนและการระงับจิตใจถือว่ามีความสำคัญในช่วงของวิธีสนทนาครับ
1: อัลฮัมดุลิลลาฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงที่เราพูดคุยกันนะครับในเรื่องของวิชาการการสร้างความรู้เพื่อนำสู่การปฏิบัตินั่นเองนะครับผมยังอยู่กับ
2: อิลาฮิลอาลีลอะซีมร็อบบิซอลีซอดรีวะยัสรีอัมริวะฮดาต
1: เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามข่าวปัจจุบันทันด่วนฉับพลันเพราะนั้นในเรื่องการที่จะยับยั้งหรือเราอาจจะเรียกว่าต้องมีความอดทนนะครับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยอิสลามได้บ่งบอกหรือว่าสอน
2: อิสลามเนี่ยสอนไว้ทุกมุมทุกมิติเลยนะฮะพี่น้องครับ ความอดทนเนี่ยแบ่งออกเป็น3อย่าง
1: ครับ
2: ประการที่1อัสซอบรุอัลตาการอดทนในการทําอดทนนะบางคนที่เอาความดีไม่อยากที่จะใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นคําสั่งคําสอนที่ศาสนานั้นอันนี้นะผมขั้นพื้นฐานก่อนนะครับและประการที่2อัสซอบรุอานิลมะซียะห์การอดทนที่จะต้องทนนะเห็นแล้วก็บางทีสังคมนะโดยที่ศาสนาไม่ได้อนุมัตินะหลายๆประการเรื่องสุรามีอะไรเงี้ย

0: ช่
1: แต่ศาสนาไม่ได้อนุมัติในสิ่งต่างๆเหล่านี
0: ้
1: นี่คือสิ่งนะฮะจากตนเองด้วยกับตัวเองนั้
0: น
1: การอดทนที่จะให้ตนเองยับยั้งจากสิ่งที่ผิดประการที่3เราเคยยืนยันอดทนในเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคือปลดอดทนแต่สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราหรือบางทีเราบังเกิดให้เจ้ามาเผชิญกับความยากลำบากใช่ว่าเขาเห็นเขาทำอยากจะทำบ้างก็ลงไปทำเขาเราสามารถยับในสิ่งที่พระเจ้าของเรากำหนดให้กับเราว่าเป็นเรา
0: ฉันแบบนี้อะไร
1: นี่เขาเรียกว่าเราไม่อดทนใน
0: ครับเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยมันไปที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็แล้วแต่ประเด็นถ้าเราสามารถที่จะทำได้ในมิติแรกนะอาจารย์
1: ครับผม
0: ผมว่ามันก็จะครอบคลุมทั้งหลายทั้งปวงเลย
1: ทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าหากว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ย รู้ว่าพระเจ้ากำลังมองที่เราจะพูดผู้ที่ก็จะจดนะครับในสิ่งที่เราจะพูดได้ดีที่เราจะทำเนี่ยถ้าหากที่เขาได้กระทำเนี่ยเขาก็จะยับยั้งตนเองเขาก็จะเพราะอิสลามสำคัญมากนะครับการที่นะเขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าใจสั่งมา
0: ใจสั่งมาใช่เนอะจริงๆที่มันมีปัญหากันทุกวันนี่คือใจสั่งมาน
1: ั่นแหละนะครับใจสั่งมา
0: ใจสั่ง
1: แต่อิสลามที่นะครับยับยั้งไม่ให้ต้องทำตามพระเจ้าสั่ง
0: ใช่ใช
1: ่นะต้องทำตามที่ศีล
0: มีความอดทน
1: ดูสิครับท่านนบียุคแรกของท่านนบีเราเห็นนะครับถึงนะเท้ากับรองเท้าเลือดนะฮะจนกระทั่งสองภูเขาเนี่ยได้ลงมาบอกเอาไหมนะเมืองตออิฟอยู่ให้นะฮะภูเขาเนี่ยนะฮะ
0: ให้ผู้คน
1: ให้ผู้วันนี้เขายังไม่เชื่อนะฮะเพราะเขายังไม่รู
0: ้ยุ
1: คนะฮะหน้านั้นนะฮะในยุคหลังจากบุคคลเหล่านี้เขาจะมีลูกมีหลานเขาจะได้เข้าใจเกี่ยวกับอิสลาม
0: โดน
1: ขนาดน
0: ี
1: ้เลือดตกย่างอํากับคนที่อะไรฮะ
0: พยายามทำ
1: ร้ายท่าน
0: ครับ
1: พูดนะครับนะรู้ไม่ดีทำกับเราเราต้องเล่นกลับไหมแต่อิสลามนะสอนนะกับนบีฮารูนนะที่เรารู้กันนะอัฟฟาโรพูดไงวะกูลูลินนะลันลายินะวะกูลพูดที่อ่อนหวาน
0: อ
1: ัลลอฮ์เนี่ย
0: พูดคำที่อ่อนหวานนี
1: ่ผมบิลละตีฮีอะสันคนที่นะครับไม่ดีกับสวยงามกว่า
0: หรือเอาแรงขึ้นไม
1: ่มาหนึ่งแล้วสอง

0: ั่วไปนี่เราเห็นในสังคมงามทำให้ถ้าหากว่าคนที
1: ่
0: ศาสนาที่บัญญัติไว้เนี่ยงามขึ้นอีกเยอะนะ
1: ครับผมเพราะนั้นตรงเราเห็นนะครับในยุคของท่านรอซูลจุบัดเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยท่านนบีก็ยังมีความอดทนนะชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ให้ในช่วง
0: เราทุกคนนั้นนะได้ประจักษ์ว่าศาสนานะฮะคนดีทุกมิติของเราการกระทำที่ดีแล้วนะดูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลคืออะไรครับเราจะต้องเอานะมาเป็นนะมาเป็นความเป็นของสังคมมาแต่เราต้องดูว่าดี
1: ว่าเราได้รับประโยชน์และความรู้มากเลยทีเดียวนะผมสมานงามขนงและท่านอาจารย์อับดุลอาซิสขำเจริญคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
3: เราจะเห็นเดียวตามจอทีวีก็ดีเราจะเห็นว่าคนหรือแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็จะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นในชีวิตถึงขั้นเสียชีวิตไปเพราะในเรื่องราวของอารมณ์เขาขาดความอดทนนั่นเองเราจะต้องสร้างเราจะต้องเรียนรู้เพื่อให้สังคมนั้นนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเวลา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงที่นี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานวบรกาตัวสวัสดีครับ
4: ต่างคนต่างไม่ยอมกันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าและหยุดเสียเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะสงบด้วยดีตอบโต้คือผู้ประสบความสำเร็จบันทึกโดย

วัสดีครับคุณได้รู้เรื่องราวความรู้ดีๆมีความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นสภาช่อง10ครับครับปกติแล้วคนค้างหรือบางคนการชำระล้างร่างกายให้สะอาดสดชื่นช่วยขจัดกลิ่นตัวการอาบน้ำทุกวันเริ่มสงสัยใช่ไหมล่ะครับนี้มาให้ได้ทราบกันครับก่อนอื่นต้องอาบน้ำครับการที่ว่า1กัด2อาบน้ำแล้วช่วยให้ร่างกายรู้สึกสะอาดร้อนครับ3เมื่ออาบน้ำจะช่วยให้แต่ถ้าเราไม่มีกลิ่นตัวอยู่บ้านเปิดแอร์ทั้งวันหรือถามนี้รายงานการวิจัยก็ไม่ได้ยืนยันครับว่าการอะไรแต่กลับพบว่าการอาบน้ำบ่อยเกินไปอาจส่ง

ทำให้ผิวแห้งเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เชื้อโรคเข้าแท้ได้ครับยิ่งหากร่างกายหลุดออกไปได้ด้วยนะครับลดทอนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคบางอย่างไปครับสรุปก็คือผิวของคนเรากายเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรคนั่นเองครับขึ้นอยู่ที่ว่าผิวของเราแค่ไหนเช่นถ้าอยู่ในเมืองร้อนอย่างประเทศไทยครับแต่ถ้าอยู่ในเขตเมืองหนาวอย่างทวีปยุโรปนะครับอาบน้ำตอนร่างกายต้องการความสดชื่นก็ถือดูดีๆเรื่องอะไรมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันอีกนั้นติดตามบทดีครับ

0: ใช่มั้ยฮะรถเมย์ EV ที
1: ่ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์
2: เท่าของการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทาง
1: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่าย
3: ก้อนเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม
4: ่พาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
5: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
6: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดู
5: ตรงนี้เนี่ยนะ
6: ใช่
7: ทั้งระบบ Android และ iOS และยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีอีกด้วย
8: ของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่เปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อป

0: นี่ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค
1: ์โด่งการเดินทางแบบไร้รอยต่อ
2: ในทุกเส้นทาง
3: ไปดอกที่สิงคโปร์ได้เลย
4: มันใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
5: ตัว45 บาท
6: เป็นของขวัญปีใหม่ที่มณฑล

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า
1: คุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคำนวณภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงทางที่สะดวกสบายการทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางไปก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือกสายหลักเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีตรงในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงไฟฟ้าเนี่ยให้มันสามารถที่จะสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้ารถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลได้มีการวางแผนขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับการดำเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซึ่งก็ใน90กิโลปี71เป็นต้นไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าเขาเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมไป
1: ครับ
0: สูงสุดไม่เกี่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีปทรฟม
1: ครับ
0: มันก็เอาไว้ที่รฟมเพียงทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: อีกส่วนนึงผู้โดยสารก็คือประชาชนทางเข้าเนี้ยสมมติเราตอนเนี้ยรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลซ้อน
1: ครับ
0: คุณจะเปลี่ยนเดียวเนี้ย
1: ครับ
0: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุด
1: ขาของการเดินทาง
0: ของตอนหนึ่งของการเดินทาง
1: ครับ
0: ซึ่งไอ้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีจะบริหารจัดการในเรื่องตัวการประกาศใช้นี้ก็คือเอาลบเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทําหลังบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็โดยเฉพาะผู้โดยสารนะ
1: ครับ
0: ไม่เกิน3วัน
1: ครับอันนี้จะเป็นเสมือน
0: พอดีเป็น1มกราคมเราถือว่าเป็นการมอบให้กับผู้ปริมณฑลพรบ.รางเราจบแล้วก็คือวีซ่าอะไรพวกนี้ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
1: ครับ
0: ทั้งสามารถไปจ่ายหรือใช้บริการรถไฟหรือระบบราง
1: วีซ่าสมาร์ทที่เรามีอยู่
0: ปุ๊บก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปแล้วที่เขาใช้กันอยู่สีเขียว
1: ครับ
0: ซึ่งเขาใช้ของ BTS ซึ่งเป็นการ์ดของเขาเอง
1: ครับ
0: ซึ่งกำลังหาลือกันว่าอย่างไรให้แลบบิดมานะคร
1: ับ
0: ค่อนข้างหนักใจทันวันที่1ให้ได้
1: ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็น
0: ที่
1: จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้

0: ว่าเราทำได้เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคม170เราจะนำในระบบนี้มาใช้ให้ได้
1: แต่ค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนนึงของคนกรุงเทพเลย
0: ก็ท่านนายกรัฐมนตรี
1: คร
0: ับก็อาจจะใช้วันนึงเนี่ยเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองจ่ายให้ในสัดส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขน
0: การเดินทางสะดวกขึ้นบวกเนี่ยก็มั่นใจว่าพูดมากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับก็จะลดน้อยลงให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบต่อขาน
1: ะฮะแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตัวนี้มันจะมาคอนเนคของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยที่เราเห็นอยู่นะครับของขอมีทั้งแก
1: ๊
0: สแล้วมีทั้งน้ำมันโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นการวันนี้ผู้ประกอบไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถก็ประมาณสัก 2,000 คันนี่ได้รับโจทย์ไปแล
1: ้
0: วว่าที่ทางขสมกรับรถเอาภาคเอกชนกับขสมการวิ่งของไอสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ยไรให้ตอบโจทย์ที่สุดก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในนั้นคือจากต้นทางปลายทางแต่ละสีเราจะเอารถเ
1: มล์บันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเส้นตัวบ้าง
0: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งต้องดูถึงคำนึงถึงเวลามาในแต่ละเส้นทางอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมันอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปจากในซอยต่างๆเพื่อขึ้นรถเมล์ได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนา
1: ค
0: มแต่ในเรื่องข้อสรุปเราคาดว่าเราลดระบบส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณเดือนสิงหาค
1: ม
0: เราเชื่อว่าระบบอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องประกอบผมก็จะพยายามเร่งเนี่ยเราน่าจะ16จะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จ

0: หรือสถานีรถไฟคุมคลังเรือในคลองแสนแสบน้ำล้อรางปีหน้า2570รับโจทย
1: ์
0: จากท่านนายก
1: แล้วพอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงบอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่ารถเพราะทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนใช้ระบบของรถผู้ประชาชนเข้าไปฮะตรงนี้จะเข้าไป
0: ซึ่งกระทรวงคมนาคมของว่าหลักหรือ576ในถึงใต้สุด
1: ครับ
0: เรานะครับโดยเฉพาะทางใต้อีสานใต้เข้ามาม
1: าจ่ออยู่
0: ร
1: อ
0: ค
1: าย
0: แล้วข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคู
1: ่ครับ
0: การที่จะไปสิ้นเสร็จในปี2507ทําผ่านเข้าไปที่หลับและโดยเฉพาะทางเหนือนะครับแล้วก็ทางเชียงรายเชียงของเราคิดว่าน่าจะปีแต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน7ที่เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570
1: ร
0: เราช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุบไปชายแดนไทยมาเลเซีย
1: ครับ
0: ในปี2570 2576รางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีไปสิ้นสุดที่อำเภอหาดใหญ่ปีนังนะครับคุณก็ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: ผ่านระบบรางไปดอปที่วางแผนไว้ว่าในอนาคตรางเป็นหลักส่วนการเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถก
1: ร
0: รมนี้มาส่งถึงรางรองรับเป็นฟีดเดอร์ต่างๆ
1: มันเหมือนการคืนพื้นที่บางอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายขาผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมันจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่าขนส่งขับซะเยอะและถนน
0: ว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเหนือจากระบบรางที่เป็นทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์หมุนในเรื่องของการขนสิ่งและมหาสมุทรอินเดียภูมิศาสตร์ที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะเอาไทยทำอย่างไรให้เกิด

0: วนเข้าอ่าว
1: ทั้ง
0: มือข้อเสียที่เราเสียโอกาสก็เป็นชายแดนของมากลับไปที
1: ่
0: ประเทศไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงเข้ามาสภาหอการค้าเราได้มีการหารือกับสภาอุตเราพยายามจะทำถนนสาย4แล้วก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจบเราจะขยายถนนเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งไปถึงจังหวัดสงขลาได้ค่อยขยับตามซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก
1: ็ภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานครเตรียมรถเมย์อีกพาไปชมกันข้างล่างนิดหนึ่งได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้อง
0: รถเมย์ต้นแบบนะครับ ปีหน้า2570ก็3เดือนนะครับเราจะรับรถสิ้นเดือนธันวาคมในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถมาเพื่อการบริการเป็นระบบราง
1: ไม่รู้ว่าเป็นของขสมกรนะ
0: ก็ต้องบอกนี่ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับจอดในโซนนี้และที่ขึ้นมาเองได้ทำให้แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษารถ50คันนะครับว่าในอดีตเนี่ยเราเป็น EV เป็นรถมีรถร้อนได้ไหม
1: ครับ
0: มันก็ต่างตรงส่วนนี
1: ้ครับ
0: ก็นั้นทางขสมกจะก็จะต้องรีจิประมาณวันละกี่คนก็ประมาณคนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช
1: ้
0: ในส่วนต่างก็ในบัตรสวัสดิการ
1: เขาเป็นรถเมล์จะเป็นเรื่องของมลพิษไหมฮะ
0: ถูกต้องการเพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดพลังงานสะอาดทั้งหมด
1: พอเราอยู่ฮะเรื่องความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์ที่คนใช้กับรถไฟที่เมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูยังไงเพื่อความปลอดภัยในการ
0: อันนี้ก็เหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาก็เหลือเฉพาะทาง

0: รถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดทุกระดับของรถไฟหรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต้มีจุดตัดในกรุงเทพมหานครโดยการรถไฟประเทศไทยต้องพยายามรีบให้ได้เร็วที่สุดทำให้จบภายใน6เราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สมกรในอนาคตนะครับถ้าเราทันที
1: จากน้ำมัน
0: ค่าพลังงาน100 ล้านบาทและค่าเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี้ยลดค่าใช้จ่ายจากปชบกรเราเช่ามาทั้งหมด7 ปี 8 ปีเราก็ให้ผู้เสียเขาก็ต้องมีรถสำรองเท่านั้นนี่คือข้อได้เปรียบแต่

0: นี้เป็นรายการทั่วไปสัตว์
1: บัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อกอบัวชุมชนเล็กๆในอำเภอพระในลำน้ำแห่งนี้จะเต็มไปด้วยกอบางกอบัว
2: ถ้าบ้านการสวนอยู่ด้านนี้ขึ้นมาเลย
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: อ้าวผมเข้าสู่บัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อ
4: บางกะเจ้าเรียกว่าคุ้งบางกะเจ้าแต่ที่นี่เป็นแยกกว่าครับ
2: ผมมาหาคุณลุงที่ชื่อคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมแนะนำสถานที่แล้วก็แนะนำเรื่องราวความให้คุณผู้ชมได้รู้จักก่อนนะครับ
4: ครับ
2: ไม่รู้ครับ
4: ครับครับ
2: คุณลุงครับเชิญทางนู้นดีกว่าไปเลยครับไปเลยครับลุงครับเดินทางผ่านมานี่อากาศสดชื่น
3: น้ำว่าอะไรนะครับคุณลุงคร
4: ับ จริงๆที่นี่เราไปแล้วที่นี่เรายังมีความร่มรื่นของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์จากไม่จริงแล้วเนี่ยเราก่อนที่เราจะทำการท่องเที่ยวเราคุยกับชุมชนก่อนที่ชาวบ้านจริงๆแล้วเนี่ยความมีอยู่ได้ไหม
2: ครับ
4: เช่นต้นไม้ปล่อยหาฟาร์มที่มีความร่มรื่นที่เป็นฟาร์มพร้อมที่นักท่องเที่ยวมาแล้วจะเป็นกิจกรรมที่มาลงมือทำอาหารไม้ที่เป็นสมุนไพรอยู่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยใฝ่หาพวกนี้ซึ่งสถานกิจกรรม
2: ครับ
4: นักท่องเที่ยวและได้ความปิด
2: แล้วเด็กๆที่มาเที่ยวที
4: ่ที่นี่เราให้ความรู้เด็กแต่เราสะโพกจากมาทำกระดาษตรงเนี้ยมันเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ริมคลองมาใช้ประโยชน์แล้วสร้างไป
2: จะอนุรักษ์
4: ใช่ครับ
2: อยากจะร่วมมือขอให้กับเยาวชนที่เข้ามาในชุมชนทำอะไรได้บ้าง
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้ววันนี้ครับดำกับคุณลุง
4: อ๋อยินดีครับ
2: ซึ่งกิจกรรมที่คุณกิจกรรมกับพ่อเนี่ยเขาได้อะไรแก่คู่หูบัดดี้ของเราวันนี้จะเป็น

0: เสียงจริงดูลีลาสิครับไม่ใช่ยก
1: ขออนุญาตถามคุณพ่อครับตอนน
2: ี้
1: คุณพ่อทำ
2: เกี่ยวกับรถรับส่งพนักงานโรงงานประมาณนี
1: ้ตอนนี้อายุกี่ขวบคุณพ่อครับน้องเขาปั้นนี่ชอบอะไร
3: แป้งมาก่อนเหมือนกับพี่เลยครับผมขอจับมือได้ไหมฮะ
1: วันนี้ใส่ซื้อ
2: กับเรื่องที่ลูกเลือกและชอบ
1: ครับ
2: คุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ที่ดีที่สุดให้กับน้องครับ
1: เริ่มเล่นแต่อายุกี่ขวบครับ
2: ชอบ
1: นักฟุตบอล
2: คุณพ่อชอบ
1: ก็เลยกดน้องเขาไว้ไหมว่าจะต้องถึงระดับทีม
2: ถ้าเขาฝันผมก็ไปด้วยฮะ
1: ฝันว่าอยากเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพไหมครับ
4: อยากครับ
2: ก็คือต้องเผื่อใจไว้ตลอดในทุกครั้งที่จะลงแข่งขันหรือว่าเล่นไม่ดีวันนั้นจะมีการต่อว่าหรือไงเขาก็จะได้
1: ไปเผชิญหน้ากับฟุตบอลยังไงครับ
2: เรียกทำไมไม่กล้าไปประมาณนี้จะหลบโค้ชในเกม
1: ครับ
2: ครับ
1: ถามน้องครับป้าเลยดีกว่ารู้สึกไหมว่ากลัวการที่บอกว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีกลัวการที่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ไม่มั่นใจอ่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งจริงๆเขามีดีอยู่ในตัวเองแต
1: ่
2: กล้าแสดงออกไม่กล้าปฏิบัติในสิ่งที่โค้ชสั่ง
1: คุณแม่สนิทกับใครมากที่สุดครับเวลาแบ
2: บ
1: น้องเขาปั้นเนี่ยเขาทำผิดหรือว่าอะไรเนี่ยคุณพ่ออย่างดื้อสุดนี่น้องโดนอะไรใครทำอะไรผิดมา
4: ทะเลาะ
1: ถึงขนาดต้องขังนะครับ
2: ทะเลาะกันผมก็จะให้เขาแก้ปัญหาล็อกนะฮะยืนดึงไว
1: ้ครับ
2: แล้วก็ให้เขาคุยกัน
1: ฟังไหมคุณพ่อฟัง
2: นะเคลียร์กันจบหรือยังครับลูกอันนี้คือหนักสุดที่เคยทำนะ
1: ครับ
2: แต่ส่วนใหม่เหตุผลเพราะอะไรบางทีเด็กก็ยังไม่รู้ว่าน้องคิดยังไง
1: ครับ
2: น้องก็คือเอาไว้ในห้องให้เขาคุยกันเคลียร์กัน
1: เอาละครับอบอุ่นอีกครอบครัวหนึ่งเลยนะครับผมวันนี้น้องเข้าปั้นเราก็ต้องวอร์มซะหน่อยกับภารกิจ
4: วอร์มครับ
1: กับภารกิจแรกรับชมรับฟังกับกติกาของเราเลยคร
0: ับ แรกของเราในครั้งนี้มีชื่อว่าได้คู่บัดดีจับมือกันลงหูอัญชันลูกจากโดยทั้งคู่ทำภารกิจทั้งหมดถ้าทำสำเร็จ
1: แนะนำรู้จักก่อนนี่คือลุงจิตครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
1: เจ้าของสถานครับผมรายละเอียดยังไงสอบถามลุงจิตได้
5: ได้เลยครับ
1: วิธีการหาพร้อมไม่พร้อมครับ
5: พร้อมครับ
1: ถ้าอย่างนั้นกับภารกิจแรกของ
5: ใช
1: ่ไปครับผม
6: ตรงนี้ถ้าเราไม่เอาตรงนี้เอาลูกมา
0: เดี๋ยวเรือจะล่มงานนี้

0: นี้คุณลุงกำลังสาธิตวิธีแกะลูกจักรน้องน่าจะชอบตอนชิมนี่แหละขูอันชันลูกจักรกันต่อเลยครับและนี่ก็คือคุณอัมพรวิทยากรประจำชุมชัยฟังกันมากเลยครับแบบนี้สบายแน่นอน
1: พร้อมไหมครับเริ่มภารกิจครับ
2: โอ้โหอะไรก่อนบ้าง
0: ถ้ามาอยู่บ้านคงเป็นพ่อครัว
2: ตาในพ่อนะ
0: น้องเข้า
2: อ้าวหอมสิลูกมันมีหอมไหมครับ
3: หอมครับ
0: ได้หมดแล้วครับเร่งมือหน่อยครับพ่อลูก
1: ที่หนึ่งนะครับผมวิธีการทำยากมากครับง่ายไหมครับคุณข้าวปั้น
3: แล้วก็ใส
2: ่
3: อัญชันครับ
1: ภารกิจแรกวันนี้นะครับเราจะมีคณะกรรมการอยู่ด้วยกัน2ท่านนะครับผมก็คืออาจารย์เป็นคณะกรรมการกิตติศักดิ์ที่ครอบครัวของน้องข้าวปั้นเองนะครับคุณคิดว่าคุณแม่คุณนี่จะสามารถชิมอาหารคุณได้คุณพ่อว่าไงครับผ่านน่าจะโอเค
3: พ่ออร่อยไห
4: มหวานน้อยอร่อยมากจะกลับบ้านทำไหม
1: ถือว่าตอนภารกิจแรกของเราผ่านลุล่วงไปด้วยดีนะครับที่สองได้หรือเปล่าช่วงหน้า
0: ทั้งแข็งแกร่งไปอย่างนี้จะไม่ให้คุณแม่รักได้ยังไงล่ะครับทั้งสองคน
5: เลนส์ทีไอนะครับเป็นส่วนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองนะการประกอบอาชีพควรจะต้องปล่อยให้เด็กได้มีแล้วการทำกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องทำคู่ๆกันไปทั้งในเรื่องแก้ปัญหาเรื่องขี้อายกับแก้ปัญหาการพร้อมกันครับ
1: ของพ่อนะครับกับภารกิจ2นะครับเราที่2นี้ก็ถือได้ว่าเราสาม

0: ารถเอาความกล้าหาญที่มีมากขึ้นเนี่ยมาขวางอย่างแน่นอนครับกับภารกิจที่2จะเป็นอย่างไรนั้นไป
1: ว่าขนมแม่เอ้ยโดยเราจะให้น้องเข้าบ้านนะถ้าขายได้หมดก็สามารถเป็นผู้พิทักษ
0: ์ก็ครับไหวไหมครับน้องเข้าบ้าน
2: ไหวครับ
1: แต่เขาละสิครับครั้งนี้น้องเข้าบ้านไม่งั้นไม่ผ่านภารกิจแน
0: ่ครับ
3: ขายได้ครับ
0: ค่ะจากน้องปั้นที่มีความเป็นคนอาคูของเราให้หมด5ภารกิจที่2จะสำเร็จหรือไม
2: ่

0: คุณยายลูก
1: ขอบคุณครับ
2: ถึงเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: เอามา
0: ทำให้คุณ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณยายเอาด้วยคุณยายแล้วหยิบตังค์ให้คุณยาย2ถุง
3: อ้าวเพิ่งจะชมไปเอ้า
4: ลูกมาครับ
0: ไปเลยไปเร็ว
5: ขาย
1: ขาย
5: อะไรลูก
0: ลูกจากนะครู
1: ลูกจากให้ถุงละ20บาทครับ
5: โอเคมีแค่นี้รับ1ถ
0: ุงครับทำ
3: แค่17.46 วินาทีเท่านั้น
1: พ่อขาย
2: อ้าวจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับภารกิจที่2เป็นไงไปกล้าคุยกับคนแต่งหน้าครับ
1: ของมาก่อน
2: เคยขายของมาก่อนสนุกไหมฮะ
0: สนุก
2: ภารกิจแรก
0: สนุกมากวิถีชุมชน
2: ครับ
0: ครับ
2: ครับพัฒนาการของลูกยังไงครับของเด็กไงครับ
0: ช่วยให้เด็กเนี่ยกล้าพูดกล้าถามกล้าทำกิจกรรมเราได้ให้ความรู้ก็ช่วยให้เราเนี่ยแล้วก็มีอะไรมากขึ้นจะแก้ปัญหาที่เขาเนี่ยตรงนี้ดีมากรู้จักฐานเชื่อมความสัมพันธ์

0: ความเชื่อมั่นในตัวเองได้ไหมเราแบบทำกิจกรรมที่ดีในครอบครัวนะครับในครอบครัวสองก็คือพระผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับและวันนี้นะครับทางรายการของเราก็ไม่พลาดแล้วครับครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
2: นายของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวอย่างนี้ต้องขอปรบ
0: สนุกสนานและอบอุ่นมากมายเหลือเกินนะครับต้องขอขอบคุณนะครับชุมชนตำบลคุณน้องข้าวปั้นนะครับสำหรับวันที่ติดตามชมกันได้ในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโกศิน
1: ครับ
0: เจอใหม่อาทิตย์หน้านะครับผม
3: การที่เขามีรากฐานคือเป็นนักกีฬานั้นก็เป็นตัวที่ครับคือต้องทำซ้ำๆจนทั้งเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติของเขาอะเช่นเขามีเด็กในวัยใกล้เคียงกันนะก็ให้เขาได้มีโอกาสเล่นด้วยกันนะครับหรือว่าแบบเนี้ยไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนที่สำคัญเนี่ยต้องคุยกับคุณครูกลุ่มที่เด็กต้องของเรากับคุณครูแม่เป็นห่วงใยที่อยากให้คุณครูมี

0: าอยากรู
1: ้เปิดโลกการใหม่ของผลตอบแทนโดยต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกที่พีชานาล
0: เลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งยายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าอนุมัติโครงการคลองระบายว่าโครงการดังกล่าวถือขนาดใหญ่ระยะยาวที่รัฐได้นำเข้าสู่การพิจารณาสุดนายกรวีกล่าวว่าเร็วตามแผนจะช่วยเพิ่มประสิทธิจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมี

นในช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณผลกระทบต่อพื้นที่ลาบลุ่มชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสูงสุดได้ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเรามีระบบคลองระบายน้ำปล่อยลงมาเป็นแนวตรงให้บ่อไทยได้เพิ่มขึ้นอีกราวเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างหลายเมตรต่อวินาทีซึ่งจะจัดกรรมได้อย่างมหาศาลหน้าละเอียดของโครงการดังกล่าวเป็นไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยไรซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์สูงหลักและบรรเทาอุทกภัยแล้วนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางสนับสนุนการเกษตรตลอดเส้นทางกรวีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวงานและก่อสร้างประมาณสูงและผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนว่าเมื่อรัฐบาลสื่อสารสร้างความยาวโครงการนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับของประเทศไทยให้มีส.ส.อุดมเดชคูครองเพิ่มพื้นที่รับน้ำระบายน้ำนายอุดมส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าธบุรีว่าหลังฝนที่มีน้ำท่วมขังและต้องเร่งคันของพื้นที่เมืองเก่าอย่างนักขณะที่คูคลองและทางระบายล้ำเมืองขยายตัวจนพื้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จะรอให้เหนือว่าที่ดินสาธารณะปัญหาน้ำท่วมระยะยาวต้องเพิ่มพื้นที่รับน้ำและทำให้ระบบระบายน้ำของเมือง

ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกทิศทางของเศรษฐกิจไทยและเวลา 10:05 น.รัฐสภาช่อง10นะครับเว็บและแอปพลิเคชัน TP Channel ครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังที่ช่องรายการท่องโลกลงบอลชมผ่าน YouTube ได้ครับ

0: ในเรื่องของฉากเรื่องส่วนรูปแบบจะเป็นยังไงอย่างไรนั้นเนี่ยนะแต่พฤศจิกายนเป็นต้นไปของรางวัลนะครับมาแจกให้กับแฟนเลยสำหรับวันนี้ครับพบกันเหมือนเช่นเคยกับผมนันทคมประสาทพรนะครับและพิธีกรร่วมสัปดาห์นี้ขอต้อนรับผู้ช่วยบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนและการเมืองนะครับวิเคราะห์เรื่องของการ
1: ดีครับคุณเปียนครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่ำกันอยู่ลุ้นกัน
0: ยังลุ้นนะลุ้นกันทุกวันครับ
1: มีอาถรรพ์ไหมนี่เวลาตกในเดือนตุลาคม Red October
0: มีมานานแล้วนะ
1: โอ้ปี1903
0: บ้างครับก่อนหน้
1: านี้1929 พ.ศ.ใดคือ2004ตลาดหุ้นอเมริกาลงกันหนักลงกันมาที 20% การเวลาต่อมานี่30ตุลาคม1987ก็คือปี2503
0: เดือนพอดีเลย30ตุลา
1: ฮะ
0: ฉะนั้นนี่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะฮะ
1: ก็เคยเกิดขึ้น30ตุลาคม1987
0: อันนั้นนี่
1: 2530ก็โจนส์เวลาโน้นน่ะอยู่ 2,000 จุด
0: ครับ
1: ลงไป500กว่าจุดอ่ะเปอร์เซ็นต
0: ์เอาหนักมากเลยนะ
1: แล้วก็ล็อตของตลาดด้วยอเมริกานะมันกวาดเอาตลาดทั่วโลกลงตามเวลานั้นนะ
0: ครับ
1: คือเขาตกช้างขี้อย่าขี้ตามช้างไม่สุภาษิตที่ใช้ไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็เลยอยู่ในแบตในความทรงจำว่าเดือนตุลาคมปีนี้นะฮะ
0: ความที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ในความทรง
1: กันขนาดไหนนี่ก็คือว่าแบบตลาดหุ้นนะในเวลานั้นนะปิดทำการกันไปเลยอ่ะคนทั้งบังอ่ะสมัยโน้นอ่ะถ้าเทียบกับบิลมาขอค่าวัด
0: รุนแรงมากเลย
1: แต่ว่าในปีนะที่อยู่ในแบตแห่งความทรงจำอีกครั้งหนึ่งกว่า2เดือนก็กลับมาพรั่นพรึงอ่ะสับพรึงกลัวในเดือนตุลาคมว่าก็พยายามอธิบายกันนะว่าเอ๊ะทำไมหุ้นก่อนหน้านั้นมักจะขึ้นกันมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็งวดเดือนกันยายนเนี่ยมีการให้ผลตอบแทนในตลาดหุ้นในรูปในประโยชน์เลยขายกันออกมาดีกว่าขายไปขายมานี่ปรากฏรับขายแล้วก็ตอนสุดท้ายที่เกิดเหตุในคล้ายๆ AI สมัยเนี้ยก็คือขายไปขายกันมามันสต็อปเจอสต็อปลอสเจอฟอสซิลนะครับเป็นเหตุผลที่มันเป็นในเชิงลบหนักขนาดนั้นเนี่ยปรากฏว่าเออมันมีเหตุมีจำนวนต้องมันอยู่นี่จุดสต็อปลอสตั้งจุดคัทลอสกันไว้เดี๋ยวขายกันไปเรื่อย
0: เป็นทด
1: กันลงมาเรื่อย
0: ๆสุดท้ายตกหนักเนี่ยคนที่เป็นแบบกู้มาร์จิ้นอะไร

0: ฟังแล้วดูเฮ้ยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วคอมพิวเตอร์ซื้อขายกันแล้วในขณะเพิ่งมาใช้เอาปี2500มาหลังจากเหตุการณ์ Black Man
1: มั้ยครับผู้คนรู้เท่าทันข่าว
0: นะเกมในการเทขายสนากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: บ
0: ูแตกแล้วอะไรเงี้ยต้มยำกุ๊กที่ลงมาก็มาคล้ายๆเกิดตัวเกิดเหตุตัวโปรแกรมที่ว่ามันสั่งขายลงกันลงมาหนักในสมัยนี้ก็คือใช้เวลาอยู่ประมาณเดือนนึงก
1: ็ครับ
0: นะครับถ้า
1: ครับสมมุตินะ
0: ผมเข้าใจว่าก็คงจะเหมือนกันก็คือจะคลี่คล
1: ายไม่ร้ายแรงขนาดน
0: ั้
1: น
0: ไม่ขนาดนั้น
1: หลายคนฟังแบบนี้อาจจะตกเคยมีถึงขนาดว่าในแบบนั้นจะทำให้คนกลัวไม่กล้าลงทุน
0: ของเราก็เป็นเหตุการณ์ของการตลาดทุกคนตกงานกันละเนรนาศนะปิดปลาคุณพ่อคุณแม่ที่ยังเป็นเกษตรศูนย์นะครับก็เคยมีบทเรียนกันมาที่จะไม่ให้ไปเกิดเหตุข่าวดีก็คือว่าในเดือนดูเหมือนยังไม่มีสัญญาณนะเนี่ยคุยกันมาเนี่ยมันเข้าจากกลางตุลาอาถรรพ์เกิดเรดออกเทอร์เบิร์ตนอกจากไม่เกิดแล้วมันก็ว่าตลาด
1: หุ้นสูงสุดใหม
0: ่ใช่
1: ที่ไม่เคยมีมาก่อน500หน่อยครับกราฟของ S&P 500
0: นะคือปกตินี่เดือนตุลา
1: ก็แบบกลัวมือหน่อยชะลอมือหน่อย
0: ปรากฏวันนี้เด้งนะฮะเทคโนโลยีนะทำไฮ
1: นี่ฮะ S&P 500ก่อนบนนี่ไปสูงนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำไฮ Nasdaq ก็ทำไฮใช่มั้ย Nasdaq ครับกรอบบนเนี่ยนะครับสำหรับ Nasdaq นี่โอ้66จุดด้วยกัน
0: กลับ
1: ขึ้นสูงทีเดียวมีอะไรแฝงอยู่ใน
0: นำโดย Nvidia นะครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่ากำไรดีขึ้นบอกชิปเมคเกอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
1: ครับ
0: พาเอานะครับไม่ออทามไฮนี่ก็คืออย่างตลาดทุกที่ต่อเนื่องมานี่2เดือนขึ้นเลยนะ
1: ครับ
0: ดัชนีเซต157จุด
1: ครับ
0: เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็นับมาถึง
1: ครับที่อาจารย์บอกอยู่ในช่วงพักฐานเนี่ยเด็ดครับ
0: ที่เขาให้ดูมันจะบ่งสะท้อนใน

0: ปรากฏว่าเดือนตุลาคมในตลาดหุ้นไทยนะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ติดลบเนี่ยมักจะในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นบวกนะครับซึ่งก็อาจจะรวมทั้งฝรั่งขายโครม
1: นะสูง
0: มาไวเคลมเร็ววันเดียวจบเลยลงจบแล้วก
1: ็เด็ดนะครับว่าตุลาคมปีนี้อาจารย์จะฟันธงเลยไหมฮะตุลาอาถรรพ์จริงๆแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยที่อันตรายที่สุดจริงไหมสำหรับนักลงทุน
0: มองย้อนกลับไปนี่ก็คือว่ามันไม่ไหนนะครับแล้วก็อยู่ในความทั่วโลกนะรวมทั้งตลาดทั่วไทยสถิติตั้งแต่รุ่นทวดมารุ่นพ่อมารุ่นแล้วย้อนหลังกันจริงๆในเรื่องของตลาดทุนเราก็ตามทีนี่ในเดือนตุลาคมนะ
1: เป็นบวกนะฮะ
0: เออถ้าบอก
1: หน่อยนะครับย้อนสถิติ S&P 500 October Sell Off ย้อนรอยวิกฤต
0: พูดแหละนะ 1929-17เป็นช่วงที่ว่าหลังรวมล่อขึ้นไปเกือบ10ปีมันก้าวมาถึง1937อ่ะแต่ว่าในระยะหลังนี่ก็น้อยหน่อยนึงอย่างเดือนกว่า 2-3 เดือนนี่ก็ฟื้นหรือตายก็เดือนเดียวนะครับเกิดหนึ่งก็ภาพอย่างที่เราร้อยที่เป็นหุ้นบลูชีนี
1: ้
0: แล้วก็จุดหนึ่งที่ท่านว่า 10-year bond yield เนี่ย25ปีนะ
1: โอ้สูงสุดเลย
0: นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนึกภาพออกไหม
1: ปลอดภัย
0: ไม่ว่าดีผลตอบแทนพุ่งขึ้น
1: ออ
0: กจากสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่นคือรวมถึงสินทรัพย์ที่ว่าในช่วงปลายเดือนที่แล้วต่อต้นเดือนทางตลาดพันธบัตรนะครับที่ล่าสุดมาในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยประมาณ 5.35% เนี่ยอันของเงินลงทุนน่ะจากที่หุ้นมาที่ตลาดพันธบัตรที่สำหรับคนที่มีทองคำอันนี้เป็นข่าวดีนะยินดีแล้วก็คอยลุ้นนั่งกันให้ติดก็มีโอกาสที่ว่าจะ
1: นะครับระดับ5กว่าเลยเนี่ยเพราะการลงทุนเนี่ยมีความกังวลหนึ่งคือเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยแฝงอยู่หรือเปล่ามันเป็นสัญญาณการ
0: ที่กันอยู่มากนะครับแล้วก็กลัวว่าจะไปกับแนวนโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นทิศทางเนี่ย10จะขึ้นกันอีกต่อหรือเปล่าเวลา

0: เที่ยวเลยนะเออไม่ใช่ขึ้นเกียรติอ่ะเพราะว่าอะไรต้นทุนเศรษฐกิจต้นทุนธุรกิจต่างๆได้กับผู้ถือหุ้นน้อยลงราคาหุ้นเป็นลักษณะงั้นแต่ว่าตลาดหุ้นคอนเนคชั่นปรับปุ๊บเด้งปั๊บแล้วก็ขึ้นมาทำออลไทม์ไฮเลยมันก็มีสะดุ้งกันนิดหน่อยในเดือนตุลาคมปีนี้ก็คือไม่อยู่เพียงแต่ว่าเอา 10% เหมือนสมัย Black Monday มัน
1: ใจสำหรับหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างเป็นไปได้ไหม
0: ครับ
1: เป็นช่วงของ
0: ตาของดัชนีเซตกันหน่อยนึงทองคำนะคือไม่เมเจอร์เทรน
1: คือ
0: เมเจอร์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาจนถึงเวลานี้เรียกว่ามีแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง
1: ระ
0: ยะสั้นประมาณสัก2เดือนจนถึงวันที่เรานั่งคุยกันกลางเดือนตุลาคมลงมาแต่ขึ้นต่อในรอบหน้านะฮะแถวประมาณ 1,750 จุด
1: จิบน้ำชงน้ำชารอไปก่อนนะฮะ
0: เออก่อนหน่อยนึงเพียงแต่ว่าในระยะเออคือพูดง่ายว่าแทนที่จะปีนี้นะก็น่าจะเป็นตุลา
1: อาจารย์มองเป็นแบบนั้นนะคร
0: ับ มีสิทธิ์การนะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้น150ซึ่ง2-3เรื่องนะ
1: ครับมีอะไรบ้าง
0: เรื่องแรกคือตลาดหุ้นที่ขึ้นมาในปีแล้วเผื่อจุดอย่าทำเป็นเล่นนะ10%หุ้นขึ้นอ่ะ
1: ขึ้นอะไรนี่นะฮะ
0: ขึ้นมา 60% นี่สามคน
1: อ
0: ่ะปีแล้วจำได้ไหมนายกแพทองธาร
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะไปลงทุนโดยตรงลงว่าจะมาคุยกับใครภาพไม่ชัดเจนลักษณะเงี้ยดูเหมือนว่าเสถียรภาพว่ามีเสถียรภาพมากขึ้น
1: พอตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาเลยขึ้นมาตั้งแต่ตอนรักษา
0: หลังจากชนะกันเฉพาะต้นปีนี้ประมาณ 30% ขึ้นมา 1,600 ตัวเลขกลมๆเป็นเรื่องหลักนะก็คือปัจจัยแทรกแซงจากกองทัพเนี่ยมีการเมืองวุ่นวายจลาจลพยายามจุดกันอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ค่อยติดเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญอยู่ในรัฐสภา

0: ้างกระทู้ถามใบอภิปรายคือทางนักทุนต่างมันอยู่ในกรอบตามรัฐธรรมนูญของระบบรัฐสภา
1: เป็น
0: แน่นอนว่ามันก็จะตามด้วยการพัฒน
1: าน
0: ะครับเนี่ยเมื่อต้นปีมาถึงตอนนี้มีเงินทุนไหลเข้าทาง BOI ภาพก็คือว่าตัวการลงทุนที่เป็นลงทุนของคณะกรรมการ BOI เนี่ยก็ทำนิวไฮเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดทำนิวไฮนะครับแต่ว่าเรายังจากการเมืองบ้านเมืองต้องมีต่อเนื่องกันแล้วก็ตัว GDP จะได้ขยับหน่อยอยู่ประมาณ 1% 2% นี่น้อยเกินต่อไป
1: ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอื่น
0: ครับ
1: เ
0: สริมอื่น
1: ๆ
0: ช่วงที่ผ่านมานี่มีอุบัติแพงอย่างที่ว่าเงินก็เลยไหลออกในการตอนนี้ถ้าดรอปลงมาก็เป็นปัจจัยหนุนแล้วก็อีกไม่ได้ตลาดทุนไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมที่แล้วเนี่ยว่าโอ้โหลงไป1เท่า
1: อ
0: ่ะโควิด19น่ะตอนนั้นคุณภาพชีวิตของคนน่ะ 1,000 จุดแต่ว่า 1.1 เท่านะ
1: ครับ
0: มาเสถียรภาพการเมืองที่วุ่นวายจะมี3คนใน1ปีต่ำสุดเนี่ย1เท่า
1: ครับ
0: ไม่ได้หวังมากนะ
1: ครับ
0: หวังที่พูดจากันว่า

0: ดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับ
1: ถ้าเราฝึกซ้อมหรือผ่านกับแสงแดดนี่มันเป็นที่เรื่องเพศผู้ชายก็ทำได้เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องทำได
2: ้ได้หรือทำไม่ได้กันคะสภาพร่างกายเพศอะไรที่จะมาตีกรอบความสามารถของเธอได้หากยังมีความตั้งว่าความสำเร็จเริ่มต้นได้ด้วยใจที่ไม่ยอมรายการที่จะพาไปพบกับศักยภาพที่เหนือขีดจำกัดของนักกีฬาปีแล้วแต่ว่ายังคงเป็นเบอร์หนึ่งของเวทีวิวแชร์
1: เริ่มแรกก็อายภาพที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการก่อนขอดหนึ่งแล้วรุ่นพี่เขาก็มันเขาเล่นกันนะคะเราก็ไปนั่งดูพี่ๆเขาเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เอามาลองมาตีดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็นั่งใช่ค่ะใช้ไม้ค้ำยันต้องใช้ไม้แล้วก็วิ่งตามวิวแชร์เริ่มแรกนะคะยังไม่จริงจังเท่าไหร่เพราะมันเราก็เหมือน เล่นเล่นมือใหม่อะค่ะประมาณแล้วเหมือนมีความสุขกับพอไปแข่งแล้วได้เจอกับพี่น้องอะไรค่ะรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็อยาก
2: วันนี้ออยเดินทางวิวแชร์เทนนิสหญิงวัย53ประสบการณ์และความสามารถอยากให้พี่สาครยังคงเป็นมือวันนี้พี่สาครมีซ้อมพอดีกันดีกว่าค่ะสวัสดีสาครกับโค้ชยุ้ยหรือเปล่าคะ
3: ที่ได้เจอวันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะ
4: 6วันค่ะจันทร์ถึงเสาร์
3: มากเลย
4: ตอนตัวเลยก็ดูแลตั้งแต่เรื่องแรงของทางด้านฟิตเนสค่ะทั้งหมดตลอดการฝึกแสลเรื่องนี้ด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วทั้งเรื่องอาหารถ้าเราทานไม่พออย่างเงี้ยเล่นเกมยาวๆในการแข่งขันนะคะไม่สามารถในการฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพในการฝึกทีมแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชผู้ชักกำลังใจเขาในการสัมผัสหรือว่าอะไรบ้างเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องระวังหน่อยนึงในเรื่องระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมมากกว่าถ้าเราการนึงเรามองเป็นเป้าหมายเดียวกัน
5: ผู้หญิงอะเขาไม่ค่อยชอบ

0: ของผู้หญิงเนาะผู้รับที่ผู้หญิงได้รับพาร์ทของที่ผู้หญิงเนี่ยคือเก่งผมยกตัวอย่างอย่างโค้ชยุ้ยเนาะที่เป็นเทรนเนอร์แต่ของโค้ชยุ้ยเนี่ยเขาจะได้ที่เราก็เลยชอบเหมือนกับว่าถ้าเขามาของคนพิการน่าจะพัฒนาขึ้นไปได้อีก
1: เป็นใหญ่ในสังคมเอเชียเนาะพัฒนาไปอีกเยอะนะคะก็ต้องดูว่าจะทำยังไงมากที่สุดแล้วก็ให้ผู้ชายชั้นประถมอนุบาลเลยก็ว่าได้นะคะว่ามาโตไปเนี่ยเขาก็ไม่คิดและน้องที่เป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้หรือเมตตาเราอยากให้เป็นค่ะเพราะถ้าสงสารและเมตตาถ้าเขาทำได้เนี่ยถ้าเราเสริมเขาทำได้คนเลยนะคะนักกีฬาก็ประมาทเรื่องนี้ไม่ได้คือยอมรับโดยสิทธิไม่ไปใช้ความแรงแล้วก็ในบ้านก็แบบนี้แล้วก็สังคมที่มีประชากรที่มีควายนะคะ
2: กลัวแดดไม่กลัวฝนกลัวไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาคุยกันก่อนที่จะก้าวมาเป็นนักกีฬาทีม
3: มีแมตช์แข่งขันที่ประเทศไทยเนี่ยก็ประมาณ6-7ก็เลยไปแข่งขันแพ้รุ่นพี่ได้อันดับแล้วว่าเราก็มีโอกาสชนะรุ่นพี่ได้เลยค่ะมันก็
2: เรียกว่าเราเป็นแล้วก็เลยไปคัดทีมชาติถูกไหมคะ
3: โชคค่ะมันท้าทายไปแล้วเราเหมือนรุ่นพี่เป็นไอดอลของเราอะไรเงี้ยค่ะรุ่นพี่ทำได้เราก็ถ้าเราฝึกซ้อมน่าจะทำได้เหมือนรุ่นพี่เขาอะไรเงี้ยเขาแข่งแล้วเราก็อยากเป็นเหมือนรุ่นพี่เขาตอนนั้นก็เหมือนเขาถ้าเราฝึกซ้อมเหมือนรุ่นพี่เราก็อาจจะ
2: รู้สึกไงใจฟูขนาดไหน
3: ทีมชาติครั้งแรกก็อะไรค่ะไม่ได้คิดอะไรมากมายแค่อยากเจอเขาแต่พอชนะมาแล้วก็ถือว่าดีใจมากค่ะ
2: ว่าที่เราทำได้สำเร็จแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พี่
3: ยังไม่ท้อเราเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็มัน

0: เราท้อแต่มันเลิก
1: โอ้โหอยากเล่นด้วย
0: พออันนั้นแล้วมันทำเราก็ยังรักกีฬาด้วยค่ะใช่ค่ะสู้นะเรารักด้วยอยากจะเปิดโอกาสให้น้องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ท้อได้แต่เราไม่น่าถอยเพราะว่า
1: ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อกีฬาวีลแชร์คันแต่ละเครื่องเนี่ยก็แตกต่างกันไปอีก
0: อุปสรรคก็ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้เราสู้อย่างเดียว
1: ค่ะแสดงว่าเราไม่เคยมองว่าร่างกายเราเป็นอุปสรรค
0: ไม่มองค่ะถ้าเรารักก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคขอให้เราทำเต็มที่ของเรา
1: จริงๆก็เล่นมา30กว่าปีแล้วเกือบ30ปีทีนี้เนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มีใครมาล้มหรอก
0: อยากให้น้องๆมาเล่นมาก็อยากให้น้องๆถ้ามีโอกาสถ้าน้องๆในกีฬาชนิดนี้ก็อยากให้น้องมาลองดูค่ะอาจจะยินดีให้น้องๆอยากให้มันเป็นตัวแทนของรุ่น
2: นักข้างหน้าก็อาจจะมีเด็กๆรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ว่าน่าตื่นค่ะเพื่อการแข่งขันในอนาคตอันใกล้นี้ก็อยากให้
1: ประคอนบอกว่าไปมั้งแต่ปี2000เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ไปมากี่ครั้งแล้ว
0: ค่ะ
1: ไปยังไงคะกับปี2000ที่ไปครั้งแรกเลยถึงแม้จะไม่ได
0: ้ฝึกซ้อมไปดีแต่เราชนไปนิดนึงคือเหมือนเขามี
1: เล็ก
0: ๆค่ะแรกๆก็ไม่เจ็บ
1: ค่ะ
0: เส้นแรกก็ชนะเข้าไปเราขอเทรนเนอร์ไม่เป็นตอนนั้นเหมือนเราเป็นเด็กใหม่อะค
1: ่ะก็ฟื้น
0: ค่ะพอมีเส้นสามก็แพ้ไป2-6กลับมาทบทวนตัวเอง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ก็
1: เรายังไม่มีประสบการณ
0: ์ไม่มีเลยค่ะ
1: พอครั้งที่2ไปอีก
0: ทำเหมือนเดิมแล้วเราไม่ไปเล่นไม่แล้วคือฝึกซ้อมแล้วก
1: ็คือเรียนนี้ในการแข่งขันประทับใจสุดๆเลย
3: ก็คือเกมเล่นของพี่อ้อยเนี่ยจะเกมลูกที่ดีเพราะลูกที่พี่อ้อยตีมามันมีตีลูกได้เร็วอันนี้สวิวแชร์ถนัดมือซ้ายของจิตใจที่พี่อ้อยมีความเป็นนักสู้เล่นเสมอ
0: เข้าใจกับสรีระของเราที่ว่าเขามาทำหน้าที่แล้วเขาความสามารถหลายๆอย่างวันที่เขามาหาเรื่องคนพิการสรีระศึกษาว่าคนนี้ต้องเขาก็มีโค้ชหลายๆคนที่ว่าเขาเป็นผู้ชายเข้าใจก็คือไม่เหมือนผู้หญิงอันนี้พูดจากใจทางการก็ดีเหมือนกันแต่

0: อันดับแรกก็รู้สึกหนึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ได้ความสำเร็จของทั้งพี่สาครแล้วก็ในการฝึกซ้อมไม่ว่าสถานการณ์เช่นฝนตกเนี้ยค่ะต้องบางทีซึ่งบางทีในการแข่งขันก็เขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นมากมีบันสูงมาก
1: เมื่อร่างกายพร้อมพะเลยลองสัมผัสกับสนามจริงเหนื่อยมากแค่ไหนออยยังไม่รู้ค่ะเอาข้ามทุกขีดจำกัดไปพร้อมกับพี่ล้วงเทคนิคของนักกีฬาวีลแชร์เทนนิสไปด้วยกันค่ะ
2: ก่อนที่เราโอ้โหอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่
3: จริง
2: ต้องรู้อะไรเบื้องต้นค่ะ
3: จับแร็กเก็ตค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อกระจับแร็กเก็ตไปอย่างนี้เลยเหรอคะ
3: ประมาณนี
2: ้อ๋อเบสิกเริ่มต้นต้องแบบนี้อย่างนี
3: ้ขั้นแรกก็ต้องเช็คก่อนว่าหยับเข้ามาแล้วก็ปิด
2: ว่ามีไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนหนักก็300กว่าก
2: ็แต่ว่ามีเบากว่านี้ด้วยเหมือนกัน
3: มีเหมาะสำหรับวิวปั่นด้วยเวลาเราล็อก
2: เองก็จะไปหมดแรงกับแร็กเก็ตนี่เอง
3: มันเล่นนานๆไปก็
2: ต้นราคาพี่สาครการให้คะแนนเทนนิสทั่วไปหรือเปล่า
3: แตกต่างแค
2: ่ได้ครั้งเดียว
3: ใช่ค่ะก็เหมือนกันค่ะ
2: ในเรื่องของที่คนที่จะหัดเล่นต้องรู้อะค่ะ
3: ก็อันนี้แฮนด์แล้วก็ถ้าตรงนี้ค่ะอันนี
2: ้แล้วยังไงอีกคะ
3: อ
2: ัน
3: นี้มือไม่ต้องหงายเออนั่นแหละวาดไปเลยค่ะวาดไปอ
2: ย่าง
3: น
2: ี้อะค่ะ
3: เออนั่นแหละวาดให้สุด
2: อันนี้คือ
3: การตีก็พอได
2: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองสนามจริงๆกันดูดีกว่านะคะว่าจะทำ
3: นี่แบ็คแฮนด์ค่ะ
2: จริงๆเหมือน
3: ค่ะเดี๋ยวลองให้พี่ทิ
2: ลองดูค่ะลองดูเดี๋ยวเราตีตามความรู้สึกเธอ
3: ไปเลยค่ะเยี่ยมแบ็คแฮนด
2: ์อันนี้มันจะ
3: ใหม่ค่ะใหม่ก็ได้หนึ่งสองเออโอเค
2: ก่อนบอกว่าได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้
3: ได้ค่ะได
2: ้ง่ายแต่ก็ไม่ง่ายขนาดอันนี้ไม่ต้องนั่งวีลแชร์

0: คนเนี่ยโอ้โหต้องบังคับวิวแชร์ไปด้วยได้เนี่ยมันก็สุดยอดเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยพอได้มาลองเล่นเทนนิสอะทำไมพี่สาคอนถึงได้ยืนอ๋อยเชื่อว่าทุกแรงตีได้ผ่านความพยายามและความมุ่งมั่นจนหอบหรือว่าตีลูกเสียกับนักกีฬาที่มีใจเกิน
0: อยู่ไหน
2: ครับ
3: ได้ดีอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนอาเซียนพาราเกมอยากจะป้
1: อง
3: อยากทำตรงนี้ให้ดีก็อยากไปเล่นแกนสลา
0: ก็ให้กำลังใจพี่สาคอนนะคะรุ่นน้องที่เขาดูพี่สาคอนในรุ่นน้องๆให้เขามีกำลังใจในการแข่งขัน
3: มีความตั้งใจฝึกซ้อมให้เราฝึกซ้อมเองค่ะก็พี่ก็ขอคนที่ว่าอยากจะเล่นกีฬา
0: ฟังแล้วใจฟูมากๆนะคะแล้วพี่สาครด้วยเช่นกันนะคะให้ทำแล้วก็จะรอดูความสำเร็จ
3: ขอบคุณค่ะ
4: หนูพ่อรู้จักกับแกตั้งแต่โรงงานปีกลนะคะประมาณที่ในก็ขยันหนูคิดว่าพี่สาครอย่างได้ดีเพราะว่าแกมีวินัยแล้วก็แกเป้าหมายของแก
5: ทำอะไรต้องจริงจังครับทำอะไรจริงจังแบบต้องได้เล่นตั้งแต่พ่อวิทยาเขารู้จักเขามาก็ไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงเล่นรถยังไงตียังไงฮะ
1: ก็ไม่สามารถจำกัดพลังและความคิดความสามารถเพราะคำพูดของตัวมันในตัวเองค่ะเราทุกความ
0: จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเราจะมีอะไรมาจำกัดความสำเร็จของเราได้ลาแล้วนะคะกลับมาพบกับฟิตรีหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

คณะข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นผลักดันโครงการสร้างภัยทางถนนแก่เยาวชนวราวุธเตียรนันประธานาศึกษาและดำเนินการข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผู้นำโดยเชิญหน่วยงานต่างๆเข้าการตำรวจจราจรตำรวจ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยการตำรวจจราจรตำรวจได้เสนอแผนวิเคราะห์ปัญหาโดยมองว่าสาเหตุสำคัญการบังคับใช้กฎหมายและการที่เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครหลายประเภทใช้เส้นทางร่วมกันซึ่งถนนในเขตเมืองมีจรได้หลายรูปแบบโดยเสนอให้ทบทวนมาตรการบังคับใช้สัญญาณไฟจราจรการขับช่องทางจราจรที่ไม่เหมาะสมขณะเดียวกันยังเสนอให้พิจารณาการใช้เทคโนโลยีตรวจเบียนรถเพื่อช่วยให้การตรวจสอบและติดตามผู้กระทำผิดเสนอว่าเรื่องนี้ควรจัดโครงการสร้างความตระหนักรู้ความรู้เยาวชนขยายผลสู่ครอบครัวและประชาชนก็ตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์สร้างถนนอย่างครัวและประชาชนในวงกว้างนาการความร่วมมือระหว่างนาระบบจราจรการสร้างการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน26จังหวัด39อัปเดตความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยณรัฐมนตรีในรอบเย็นของวันที่10ตุลาคมเวลา10ในรอบเย็นสำเร็จจำนวน26จังหวัด39.46ล้านบาทโดยนายนิพัยกล่าวว่าการโอนเงินเยียวยา10ตุลาคม2500ทวดแบบก้าวกระโดดจาก 3,500 ครัวเรือนการรับปฏิบัติเซิร์ฟของนายกรัฐมนตรีสร้างความดีใจให้กับประชาชนตามที่ปภ.ประสานเน้นย้ำคืนนี้หลายหมื่นครัวเรือน

0: ผลที่เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าราษฎรโดยเฉพาะเขตพื้นที่ต่างๆนั้นร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนและมาสะของที่ประชุมสภาการอภิปรายการหารือครับเป็นเรื่องราวสำคัญในส่วนของทางรัฐสภาเราเองครับเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางนี้แล้วก็ทำเป็นหนังสือนะครับที่เป็นส่วนฝั่งนั้นครับก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จะไปหาผู้แทนของเราผู้แทนของเราจะช่วยเราได้ในวันนี้นะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะคุยมากในทุกปีร้อนมากก็ท่วมน้ำน้อยก็แล้งแต่ว่าสิ่งสำคัญเราจะไปเท้าความกันนะครับพร้อมกันกับทางผู้แทนราษฎรเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนและก็ส่งผ่านมายังศูนย์รับเรื่องราววันนี้ครับท่านผู้แทนราษฎรของเราครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่บอลครับ
0: มีการแต่ละท่านเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มานะครับทั้งในระบบในส่วนของโฟนอินก็จะมีทั้งในบรรยากาศที่เรานั่งกันอยู่นะฮะรัฐสภาในพื้นที่เดี๋ยวจะมาระบบซูมแล้วทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเดี๋ยววันนี้ท่านกำลังฟังเราอยู่นะเดี๋ยววันนี้จะเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวขอให้ทางสสด้วยช่วยประสับ
1: เรื่องร้องเรียนจากพี่น้องสาขาสุวรรณภูมิก็คือการปรับทุกปีที่เข้าสู่ฤดูน้ำประปามักจะไม่ไหลผลิตน้ำประปาเนี่ยมันน้อยเพราะสุวรรณภูมิที่ให้บริการ2ตำบลเนี่ยจะลำเสียวใหญ่ซึ่งไอ้ตัวลำเสียวใหญ่ก็เป็นลำคลองสาธารณะที่แล้วก็ต้นน้ำต้นทุนน้ำมันก็ไม่ได้เยอะหน้าแล้งนี่ก็คือส่วนหน้าน้ำหลากอย่างช่วงนี้น้ำก็มามากเกินเพราะฉะนั้นช่วงหน้าแล้งขาดแคลนใช้ประปาไม่ได้อยู่ทุกๆปีนะครับประกอบมันเป็นพื้นที่น้ำเค็มน้ำเค็มก็คือน้ำบาดาลแล้วเปียงเท่านั้นเพราะนั้นปัญหานี้จึงหลายปีบางปีเนี่ยต้องได้ซื้อก็ยังเคยมีปีที่วิกฤตมากๆด้วยสภาพสังคมที่มันบ้านอาจจะไม่กี่หลังคาหรือหลังคาเรือนพื้นที่เศรษฐกิจไม่เยอะขึ้นมันก็เลยทำให้ปัญหาของการผลิตน้ำประปา
0: ครับ
1: ถ้าเป็นภาคสาขาสุวรรณภูมิ
0: สุวรรณภูมิท่านนี้ท่านเก็บข้อมูลอยู
1: ่ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวกันดีครับในพื้นที่ครับมาเลยครับวันนี
2: ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ท่านสสได้อธิบายว่าอันนี้ในส่วน
1: ท่านที่อยู่ตรงกลางจะเป็นท่านนายกเทศมนตรีนายกประภาสศรีวงกลางส่วนข้างๆกันก็น่าจะเป็นตัวแทนของพี่น้องคุณแม่ต้อยสกาวเดือนสจเจมท่านสจพิสารใจสาหัสหนึ่งแล้วถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นท่านจากอบต.เกษตรวิสัยสบจ.เกษตรวิสัยเขต2
0: อนุญาตถ่ายท่านรองผู้ว่าครับเดี๋ยวตอนนี้ท่านยังอยู่ในสายไหมครับท่านครับ

0: ขอเบื้องต้นนะฮะในเกษตรวิสัยครับ
1: ครับผมตำบลเมืองบัวครับในนี้เป็นจุดสูบน้ำที่ลำน้ำสีผลิตน้ำดิบแต่ทุกปีก็จะเกิดปัญหาเหมือนกับที่ท่านก็คือมีนาปีและนาปรังก็มีการสูบน้ำไปผลิตไปทำให้การเพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาที่ประปาสุมพิภาคไม่มีน้ำดิบที่น้ำเค็มแต่ตอนนี้ไม่เค็มแล้วประปาสุมพิภาคเนี่ยจะมาสูบเอาน้ำที่ผลิตนะครับซึ่งเป็นน้ำนะครับทั้งที่จะสามารถเป็นน้ำดิบที่การประปาสุมพิภาคก็ไม่อื่นนะครับมาผลิตน้ำประปาครับนั่นคือการที่ใส่ที่เดือดร้อนเป็นอย่างหนักนะครับก็คือเรื่องของการจัดซื้อที่มีการยืดเยื้อมาหลายสิบที่รัฐจัดสรรสำนักงบก็ล่าช้านะครับหลายปีพูดคุยต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่นะครับก็อยากจะให้ทางการประปาท่านประชาชนนะครับน้ำที่ใช้ผลิตนี่อีกส่วนหนึ่งที่เทศบาลตำบลเบ็ดน้ำประปาที่ทางเทศบาลเนี่ยอุดหนุน 100% นะครับมีอยู่ 30-40 หลังคาเรือนเนี่ยก็ใช้เงินเทศบาลทั้งหมดของงบประมาณไปโดยการขอเช่นว่าถ้าทาง1ล้านบาทเนี่ยเทศบาลจะอุดหนุน6เซนบาทเนี่ยก็ล่าช้าจบก็ยังไม่ได้ไม่ทราบว่าติดขัดเรื่องอะไรหลายโครงการที่ประชาชนแล้วก็ไม่มีน้ำประปาใช้ต้องอุดหนุนปีละเป็นล้านล้านนะครับเป็นเงินของท้องถิ่นที่อุดหนุนให้ประปาขยายเขตแต่ว่าการประปาเป็นคนที่ได้ผลประชาชนนะเทศบาลไม่ได้เก็บเงินจากประชาชนจัดสรรงบสมทบประปาเนี่ยออก 100% หรอกเทศบาลจะออกจนเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ
2: ครับ
0: เอาผมเอาทีละเรื่องดีกว่าเดี๋ยวมันจะคุยแล้วมันจะสอนกันผู้ว่าไหมท่านสส
2: ได้ครับ
0: ท่านรองผู้ว่าแรกก่อนนะครับท่านรองผู้ว่าครับเชิญ
3: ท่านสสครับท่านสสครับผมกมลศรีวงศ์รองผู้ว่าพื้นที่ของเขตเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมไปถึงนี่ก็เป็นหน่วยเป็นสาขาในเรื่องอย่างนี้ครับในประเด็นเรื่องของ

0: เสียวใหญ่เป็นแหล่งน้ำดิบครับทีนี้ปัญหาน้ำในลำน้ำเสียวเนี่ยค่อนข้างน้อยปัดทางท้องถิ่นอยู่เรื่อยๆว่าน้ำมันก็ทำให้ท่าคอไลน์ก็เรียกว่าท่าคอไลน์นะครับตามสภาพพื้นที่แหล่งน้ำในช่วงหน้าลำน้ำที่มันน้อยได้รับแล้วก็การขอรับการจัดสรรในพื้นที่มีทั้งทำเรื่องของนากลางประปาเราเนี่ยครับใช้น้ำดิบประมาณเดือนละ100,000 คิวนะครับจากก็มีก็แก้ปัญหามาก็ได้มีการประสานกับทั้งทางสั่งมาแล้วก็ทางท่านสจท่านได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับแต่ปีนี้นะครับต้องนำเรียนอย่างได้จัดสรรงบประมาณในการซื้อที่ดินอย่างนี้ของผู้ที่จะขายนะครับ48 ล้านอย่างที่ท่านนำเรียนเจรจาต่อรองเรื่องของค่าหยุดเป็นระยะก็เลยยังปัญหาในเรื่องของการซื้อที่ดินมันต้องจัดนะครับพอก็ต่อรองก็ไม่ลดยังอยู่ประมาณนี้จะได้นะครับเพราะว่ามีผู้มาเสนอหลักมีงบประมาณพออยู่ยูโรอาเพื่อที่จะให้มันเข้ากับหลักเกณฑ์ของประมาณ48 ล้านอย่างที่พวกเราพูดปีนี้ซื้อได้เนี่ยครับปีงบประมาณไปแล้วว่าจะมีการวางท่อต่างๆที่จะส่งไปในที่โรงกรองน้ำที่ ที่จะสามารถใช้น้ำจากร่วมกับน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีงามเพียงพอทั่วถึงพร้อมที่จะส่งการได้เลยในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ในที่การประปา90 กว่าล้านบาทถ้าดำเนินการได้เลยอันนี้ก็น้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างภาพต่ำในช่วงฤดูแล้งเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่มีผมอยู่ที่เขต6ผมได้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆของเอกชนผ่านมาในช่วงนั้นเดือดร้อนกว่านี้เยอะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ซื้อน้ำจากสระน้ำของพี่น้องประชาชนจากฟาร์มอะไรต่างๆครับในการที่จะสูบถอยน้ำที่จะมีน้ำเพียงพอในการเรื่องประเด็นเรื่องของความราชกู้ก็อยู่ในกระบวนการที่นะครับเรื่องการแก้ปัญหาความเค็มถ้าเรามีปริมาณน้ำเพียงพอทั้งสองแหล่งนี้ผมเชื่อว่าปัญหานี้จะหายไปทางเทศบาลที่จัดสรรมาเพื่อที่จะสมทบกับกปภเนี่ยทางท่านที่มาแล้วว่าจะขยายเขตให้พี่น้องประชาชนและมีการสมทบผมจะเร่งประสานให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วอันนี้ก็รับปากเสียบอกอีกทีนึงเรื่องต้นขออนุญาตนำเรียนเพิ่มในส่วนของปปภเท่านี้ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันนะฮะ
2: ถ้าปัญหานี้เนี่ยผมว่ามันมีอยู่2ช่วงช่วงแรกนี่ตั้งแต่ช่วงปลายปี5แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นี่ประมาณปี64ใช่มั้ยฮะท่านรองครับท่านจำ4มาเนี่ยยังดำเนินการไม่ได้นะครับก็

0: ู้ว่าการประปานะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในพื้นที่ท่านทราบปัญหา
1: ท่านเป็น
0: ท่านทราบปัญหาเลยนะฮะคือเราเห็นปัญหาตรงกันนั่นแหละครับว่าปัญหาทั้งหมดทั้งที่อยู่ใกล้กับลำเสียวใหญ่แล้วพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยก็กักเก็บน้ำของการประปาแต่มันก็ติดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราคาการที่จะซื้อที่ดินมันต่ำชาวบ้านบ้างมันก็ยังไม่ได้เป็นหลายปีเข้าปีนี้บอกขายปีหน้าเพราะนั้นผมคิดว่านะฮะครับท่านรองผู้ว่าครับถ้าการทุกภาคส่วนทั้งอบต.แล้วก็ท่านนายกเทพพิทักษ์เนี่ยท่านจะโดนหนักที่สุดเพราะปัญหาพวกนี้เนี่ยพวกเราที่อยู่ในพื้นที่โดนหนักถ้าสมมุติว่ามีการจะให้เรารวบรวมที่หรือราคามันจะมาสมดุลกันได้ไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านอะไรฟังจากท่านนายกประภาสอีกสักนิดนึงก็ได้ครับว่าข้อมูลเปลี่ยน
1: เดี๋ยวก่อนจะไปทางท่านนายกเดี๋ยวผมจะทราบก่อนว่ารองกบลเนี่ยท่านอยู่พื้นที่เขต67เนี่ยท่านรองกบลครับคือเมื่อสักครู่ตะวันนะฮะในพื้นที่ท่านเสนอคือว่าทีมงานเนี่ยผมเองนะฮะรวมถึงแล้วก็คือตอนนั้นไปถามเขตใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ท่านก็บอกว่ามันเกินอำนาจ
0: เดียว
1: ใช่ครับก็รู้ปัญหาเหมือนกันที่ท่านบอกก็คือว่ามันมีการเก็งกำไรกันอะไรต่างๆเหล่านี้อยากในส่วนสอชัชวาลว่าคืออยากให้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวออกไปเนี่ยเดี๋ยวทางสสอาจจะต้องไทยที่กำกับดูแลส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคแล้วกันหารือกันว่าอาจจะขอรบกวนท่านรองกบลเนี่ยช่วยไปลงพื้นที่ครับเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี
2: ้ก่อนที่บอล
1: ครับ
2: ท่านสสเพิ่งลงพื้นที่มาเมื่อกลับบ้านที่กรุงเทพแล้วผมขับรถไปดูกับทางคณะว่าผมที่นั่นผมจะรู้ปัญหา
1: ครับครับ
2: ปัญหาในอย่างที่ท่านสสนำเรียนเลยก็มีราคาที่มันไม่นิ่งสักทีพอเราตั้งงบตามมันก็ขึ้นอีกน่าจะใกล้เคียงความจริงแล้วมีคนมาเสนอที่ดิน200ไร่ไปซ้ำไปที่เขารวมแปลงมาแต่ว่าในราคาที่เราคณะกรรมการกำลังปรับเรื่องของ TOR อยู่คาดว่าถ้าไม่มีการตรงนี้ก็น่าจะซื้อได้ครับก็จะเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันเกิดผมที่ผมอยู่มาตรงพื้นที่ร่วมกันกับทางท่านสสกับทางกระทรวงวันไหนนี่ผมพร้อมติดตามปัญหาที่มันจบเพราะว่าผมเห็นใจที่เสียโอกาสแล้วก็ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดดีอย่างยิ่งครับถ้าสะดวกก็แจ้งวัน
1: ทางในพื้นที่หน่อย
0: สักนิดนึง
1: ไปฟังในถิ่นครับเชิญเลยครับตั้งเอาเลยครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวมากเลย
0: ใช่ครับ
1: ผมดีใจมากเลยท่าน
0: สบายใจแล้วฮะ
1: สบายใจ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นไหนตกหล่น
1: ประเด็นไหนตกหล่นฮะอันนี้บางเรื่องเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องใต้ไม่เคลียร์ต้องเคลียร์กันตรงนี
3: ้ผมอยากจะเสนอให้ทางได้นำไปพี่ช่วงฤดูแล้งเนี่ยมันที่อยู่รอบๆเนี่ยที่มีแหล่งน้ำต้นทุนอยู่ประมาณ

นะครับซึ่งสามารถไปเป็นเดือนหรือ2เดือนจะให้ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามท่านผู้จัดการประปาทุกส่วนนะครับเมื่อน้ำไม่อำเภอสุวรรณภูมิสูบถอยสูบน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนหรือว่าที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเท่าประชาให้ประชาชนนะครับผ่านมาเนี่ยก็คือไม่ได้รับการประสานงานนะ

0: มาดูพื้นที่ได้เลย101,200นั่นคือปัญหาท่านพิสารใจสาหัสก็เข้าไปพูดคุยกับคุณแม่สกาวเดือนการต่อรองราคานะครับก็สามารถที่จะต่อรองราคาได้ไม่อยากจะให้ตกหล่นไปถ้ายังมีการต่อรองราคาอย่างไรก็สามารถเข้ามาต่อรองราคาได้ท่านคุณแม่สกาวเดือน
1: ท่านนายกผมขออนุญาตอย่างนี้ครับเพราะเดี๋ยวเวลาเหลือสอบด้วยคืออย่างนี้ครับผมรบกวนเป็นท้องถิ่นนะฮะจะร่วมกันสองคือจัดเรื่องจัดตั้งจัดดีไหมครับเพราะว่าท่านรองผู้ว่าเนี่ยถ้าไม่มีหนังสือเชิญไปท่านจะนะเชิญมาแล้วก็ไปลงพื้นที่นะครับขอรบกวนในส่วนของพื้นที่แล้วท่านสสไปดีไหมครับ
2: ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะ
1: ดีดีไหมฮะท่านได้ไหมครับ
3: ยินดีอย่างยิ่งเลยคร
1: ับ ถ้างั้นเดี๋ยวเร็วจากนี้ท่าน
2: ใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แหละครับคือหนึ่งความมั่นใจแรกคือมั่นใจของผู้การของกลางประปาเนี่ยลงมาเนี่ยถ้าตัวนี้ลงมาจะจบปัญหาเรื่องน้ำต้นทุนให้กับผู้จะขายที
1: ่
2: ตอนขายในราคาถูกนะครับเน
1: ี่
2: ยเขาคิดว่าเขาทำบุญเพราะว่านี่คือบุญของอะไรก็จะขาย107,800แต่ถ้าว่าเขาขายเพราะถ้าไม่ทำงั้นมันไม่นี่ผมก็อยากผมทราบว่าท่านก็มีความตั้งใจมันจะเป็นบุญอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวอำเภอเกษตรวิสัยท่านผู้ว่าครับ
1: ครับท่านรองผู้ว่าครับเดี๋ยว
4: นี้นะครับเชิญนะครับ
3: ก็ผมเป็นคนเริ่มต้นตั้งแต่สมัยผมอยู่ที่ขอนแก่นนั่นแหละจนดูแลภาคนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปิดคุณภาพน้ำเรื่องน้ำดิบเรื่องที่ดินเรื่องต่างๆนานาที่ทุกท่านได้พบทุกท่านได้ทุกเวลานะครับขอให้ทำหนังสือแจ้งมาเลยทางผู้อำนวยการเขตเรื่องการขยายเขตเรื่องอะไรต่างๆนานาที่ต้องการเป็นประปาภูมิภาคมีหน้าที่ในการให้เป็นที่ครับยินดีอย่างยิ่งแล้ววันนี้ที่ได้มีโอกาสจะพูดคุยกับทางท่านสสท่านพิธีกรและท่านสสท่านนายกจริงๆถ้าผมไปในท่านคงจำหน้าผมได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเจอกันในพื้นที่นะครับ
2: ได้ครับได้ครับ
3: เป็นคนปลอดภัยนี่แหละครับ
1: โอเคครับรองผู้ว่าการการประปาภูมิภาคนะฮะฝ่ายปฏิบัติการ2นะครับท่านรองกมลศรีวงศ์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราคาดหวังทางท้องถิ่นเดี๋ยวเขาจะทำตั้งเรื่องลงพื้นที่นะครับ
3: ผมยินดีอย่างยิ่งเลยคร
1: ับ ครับขอบคุณครับท่านกมล
2: ท่านผู้ว่าครับ
1: ครับแล้วก็ขอบคุณนะฟังในส่วนพื้นท้องพื้นที
0: ่ครับโอเคครับ
1: นะแล้วก็คือเราได้ร่วมคิดแล้วก็ได้เป็นพื้นที่กลางให้กับทางด้านส่วนกลางพื้นที่นะครับได้นำเสนอปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนมีปัญหาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช่นะครับถึงประธานรัฐสภา5041-2ครับอันนี้คือช่องทางที่เราร่วมคิดร่วม

0: รมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของทางรัฐสภาเราครับวันนี้ขอบคุณนะครับสสชัชวาลแพทย์ยาไทยส่วนแทนประชาชนครับติดตามนะครับเรื่องของร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหารัฐสภาของเราได้ทุกวันพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภาให้ชิดโหลด TP Channel
2: ท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
3: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับ
4: ผู้ประชุมสภาอยู่เพลินๆเลยนี่ไง
1: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนเหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องชมรายการต่างๆ

หมายปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วกฎหมายที่ควบคุมโรงแรมเนี่ยก็ล้าหลังนะครับได้ใช้มานานแล้วหลายสิบปีนะครับแล้วกฎหมายโรงแรมควบคุมเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่นะครับซึ่งโรงแรมขนาดเล็กนะครับจะมีห้องเดียวจะเป็นโฮมสเตย์เป็นเพราะว่าโฮสเทลต่างๆเหล่านี้ที่พักขนาดเล็กเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทของยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปครับเนี่ยล้าหลังอยู่ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยโรงแรมถ้าไปดูข้อมูลไม่ว่าจะเว็บไซต์อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับจะแก้ไขกฎหมายเนี่ยกับกระแสทีนี้การที่จะมาต้องการอะไรนะครับมองอย่างนี้นะครับว่าเราแบ่งเป็น3ส่วนเนี่ยโดยกฎหมายเก่าเนี่ยเป็นการครับเป็นการควบคุมซะส่วนใหญ่นะครับนี้แล้วเนี่ยในประเทศไทยที่ต้องการใช้การท่องเที่ยวเนี่ยผลักดันเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องเนี่ยควรจะมีหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการนะครับและก็สนุนเนี่ยมาก่อนอันนี้คือในขาที่1นะครับขาที่2เองประกอบการนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็ต้องตามกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับ

ของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องของโรงแรมที่ทางผมและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ยกร่างเป็นพรบสถานที่พักแรมเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารไม่ว่าจะอาคารชุดอาคารพาณิชย์ต่างๆเหล่านี้ที่มันมีกฎหมายว่ามาคอยกำกับมาคอยควบคุมไม่ให้ก็มาเล็งเห็นว่าเราเนี่ยต้องสนับสนุนผู้ประกอบการที่เขาอยากที่จะมาถูกกฎหมายอยากจะมาขึ้นตามระบบเหล่านี้นะครับไงได้บ้างนะครับและอีกหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากจะไปใช้สถานที่ที่มันถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละครับไม่ว่าเขาจะยกเลิกห้องหรืออะไรความปลอดภัยเวลาไปเข้าพักนะครับสามส่วนที่เป็นแหลมทีนี้พอมาดูประเด็นรัฐเองผู้ประกอบการเองหนึ่งเลยครับรัฐบาลเนี่ยเสียรายได้จากไหนค่าถนนให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องหลายหลักหลายล้านหลายพันล้านตรงนี้ไปแทนที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาจะได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องเป็นโรงแรมแล้วหรือสถานที่พักแรมแล้วนะครับแล้วแต่เราจะนิยามมันนะครับมันก็จะสามารถที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปท้องถิ่นนั้นๆเพื่อให้การบริการหรือการท่องเที่ยวเนี่ยมันดีมากยิ่งผู้ประกอบการล่ะเสียอะไรก็เสียประโยชน์นี่แหละครับเพราะว่าถ้ามีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูเนี่ยจริงๆเขามีเจตนาที่ต้องการที่จะขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องแต่ด้วยทำเป็นผิดกฎหมายของรัฐเนี่ยไปเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆร้องเรียนผ่านมาทางพรรคภูมิใจกรรมาธิการการปกครองก็มีเช่นกันท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวอะไรจากร่างที่มันมีความแรมหรือว่าสถานที่พักที่เขาไปใช้ตัวอย่างเช่นเรื่องของปัญหาเราสามารถแก้กฎหมายตัวนี้นะครับแล้วก็ไปพ่วงกับการต่างๆเนี่ยก็จะสามารถทำให้มาเข้ามาใช้บริการเนี่ยสามารถก็ได้สิทธิ์นะครับในการขอเพราะฉะนั้นโดยหลักนะครับเราก็มององรวมกลมๆว่าเนี่ยถ้าทุกด้านพรบฉบับนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ดีมากยิ่งขึ้นครับผลกระทบทางกฎหมายนะครับรัฐบาลเราก็ต้องมองหลายส่วนเนาะส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็เป็นส่วนท้องถิ่นให้มีผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเขาก็ได้ภาษีว่าเขาน่าจะมีความพร้อมนะครับแล้วก็หลังจากที่ทางเนี่ยได้ไปลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้ไปพูดคุยนะครับกับผู้ประกอบขนาดหลายไซส์นะครับกฎหมายเปิดช่องให้สามารถโรงแรมขนาดเล็กต่างๆเนี่ยสามารถที่จะจดแจ้งหรือขอที่จะพร้อมนะครับอันนี้คือส่วนของท้องถิ่นนะครับส่วนของถามว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยผมก็เห็นว่าทางส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเองเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันได้ขยายเนาะจากเดิมเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ครับว่า

แรงอยู่แล้วคือโรงแรมขนาดใหญ่อยู่แล้วสามแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโรงแรมขนาดกลางโรงแรมขนาดเล็กล่ะผมก็คิดว่าทางข้อที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ยินดีผมคิดว่านะผู้เองจากที่ได้พูดคุยนะครับเขาเองก็มีกฎให้มันถูกต้องนะครับสมมติว่าได้ขึ้นทำธุรกรรมต่างๆทางการเงินได้หรือว่าจะไปพัฒนาโรงแรมของเขาครับผู้ประกอบการที่จดแจ้งหรือว่าขอใบอนุญาตผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าส่วนนี้เป็นของทางรัฐบาลเหมือนกันนะครับถ้าย้อนไปดูข่าวเนี่ยเรื่องของที่ทางท่านรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็จะเห็นเรื่องของถือครองกรรมสิทธิ์เป็นที่พักขนาดเล็กเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้นอมินีมาเปิดให้บริการโดยที่เราเนี่ยไม่ได้อะไรกลับมาเลยจากส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนะครับก็คือผู้มาใช้บริการหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆทั้งชาวต่างชาติผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าพรบสถานบริการน่าจะเป็นผลดีให้เขานะครับได้รับความปลอดภัยที่สมควรจะได้นะครับบวกกับถ้าสถานพรบฉบับนี้ได้เชื่อว่านะครับมันก็จะมีระบบทางตม.นะครับเขาร่วมกันในการที่จะคอยมอนิเตอร์นักท่องเที่ยวช่วยดูแลในราชอาณาจักรเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียครับคำนิยามอย่างแรกแล้วกันนะครับสถานที่พักถกเถียงกันนะครับในพักนะครับว่าสถานที่พักแรมหรือจะคำว่าโรงแรมอย่างเดิมเนี่ยณตอนนี้เองมันก็จะติดภาพว่าโรงแรมปัจจุบันเราพูดกันตามตรงเนี่ยครับนะครับหรือแม้กระทั่งโฮสเทลมีมากมายเลยนะครับแล้วก็คิดว่าใช้คำว่าสถานที่พักนะครับโรงแรมนะครับก็จะมีคำนิยามแค่โรงแรมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีอยู่ในคำนิยามของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองซึ่งก็ในทะเบียนหรือในอำเภอนะครับก็จะมีอันนี้ก็จะขนาดไม่เกินถ้าผมนะครับก็คิดว่าที่เราคิดว่าคุมรายละเอียดอะไรบ้างในนั้นครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องขอบคุณนะครับประเด็นที่ไปรับฟังความคิดเห็นมาแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่สนใจนะครับผมเองไม่ได้บอกว่าร่างของผมหรือว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบนะครับสมาชิกทุกท่านเนี่ยเห็นว่าผลเนี่ยมันไปได้ผมก็คิดว่าเราเนี่ยมาพูดคุยกันรับในวาระหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะดำเนินการได้ในทุกๆอย่างแต่ว่าประเด็นว่าแบ่ง3ส่วนเนี่ย3ประเภทเนี่ยหลักๆก็คือแบ่งตามกลางใหญ่พูดให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้คือเล็กกลางใหญ่เล็กเนี่ยอาจจะไม่เขาเรียกว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมาควบคุมให้มันมากมายนะครับขนาดกลางขึ้นมาก็อาจจะมีมากขึ้นมาหน่อยต้องมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้

ที่มาผนวกรวมกันว่าก็เราสามารถพูดคุยได้ในชั้นกรรมาธิการว่าเราจะปรับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าออกแบบตัวนี้มาเพื่อลดภาระของผู้ประกอบการนะครับว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสมัยก่อนการที่เราจะมาเป็นนะครับท่านขออนุญาตนี่ท่านต้องไปขออนุญาตท้องถิ่นก่อนจะก่อสร้างนะครับต้องไปดูผังเมืองประกาศเสร็จแล้วต่างๆนานาเนี่ยนะครับทางอำเภอทางจังหวัดองค์คณะที่จะไปตรวจสอบให้ใบอนุญาตโรงแรมได้เนี่ย20สักที่ผมเคยไปสอบถามมาเนี่ยนะยื่นคำขอไปใบอนุญาตเนี่ยครับรอเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นนี้แล้วก็เรียนด้วยความเคารพอย่างนี้ครับว่าเราก็ได้ไปฟังสมาคมต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่ทำให้รับของผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขัดขวางตั้งใจที่จะเข้าระบบอย่างถูกต้องแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางเป็น one stop service นะครับถ้าคุณอยากจะทำโรงแรมหรือว่าจะขนาดไหนก็ตามเนี่ยคุณเข้ามานะครับแล้วก็เราก็จะดินจะเป็นท้องถิ่นจะเป็นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานทุกเหล่านี้นะครับเข้ามาอยู่ในเอกสารเนี่ยไม่ต้องเอาสะดวกเนี่ยนะครับไม่ต้องลดภาระในการที่เราต้องเอาเอกสารชุดเดิมเนี่ย one stop service ตามแนวคิดอย่างนี้ครับว่าคณะกรรมการตามเราตั้งใจที่จะออกแบบมาเนี่ยเราก็ต้องการที่จะมาเรียนนะครับว่าพรบฉบับนี้ไม่ใช่พรบที่จะมาคุมนะครับแต่ว่าเป็นพรบที่เน้นการส่งเสริมแต่นะครับเพราะฉะนั้นคณะนะครับในการที่จะมาพูดคุยมีคนที่อยู่ในเองนะครับผู้ประกอบการรวมถึงผู้มาใช้บริการเนี่ยที่สามารถเอาความคิดเห็นต่างๆกฎเกณฑ์มาดูเรื่องของการปรับเปลี่ยนต่างๆเหล่านี้มันก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ต่อทั้ง3กลุ่มครับประเด็นในส่วนนี้ที่เรามีอยู่ในร่างนะครับสถานที่พักแรมเนี่ยก็คือว่าถ้าสังเกตไปเนี่ยเราจะดูสถานที่อาจจะมีราคาขึ้นว่าคืนนึงมันไม่ใช่ราคานั้นนะครับมันอาจจะเป็นราคา 4,000 5,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการกำหนดตัวนี้ไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาเรียกว่าการโฆษณาเกินจริงต่างๆเหล่านี้ให้ผู้จัดการหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขามีเหมือนปัจจุบันเนี่ยครับไม่ราคาไม่เหมือนกันเลยนะครับท่านลองเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าคีย์เข้าไปเว็บไซต์หน้าโรงแรมราคาหนึ่งนะครับอีกเว็บนึงราคาหนึ่งก็อีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆคุ้มครองสิทธิ์ให้ผู้บริโภคหรือผู้มาใช้บริการเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นครับต้องเรียนอย่างนี้สถานที่พักแรมนะครับได้รับการรับหลักการเนี่ยผมก็เชื่อ

การที่จะมาทํางานร่วมกันของการที่จะมารับฟังนะครับว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยหรือร่างของผมเนี่ยเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นที่แอมเนี่ยใช้มาหลาย10ปีนะครับเร็วมากนะครับเราเองก็ต้องแอมนี้เราคิดมาว่าวินวินวินนะครับรัฐเองแอมท้องถิ่นเองก็ต้องได้รับจะได้นะครับผู้ประกอบการเองเขาก็ต้องได้รับการสนับสนุนให้ประกอบกิจการเนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและสุดท้ายก็คือผู้มาใช้บริการหรือว่าได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้ถ้าร่างสถานที่พักแรมนี้นะครับได้ผ่านการพิจารณาของสภาไปเนี่ยผมก็มั่นใจแหละครับว่าถ้าเราได้มาพูดคุยได้มาถกเถียงกันมันเป็นร่างที่เราเองได้รับฟังจากหลายหน่วยงานหลายก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่ามันก็จะเป็นร่างที่ทันยุคทันสมัยและทำให้รัฐเองนะครับได้รับค่าตอบแทนต่างๆที่พึงจะได้ครับผมในฐานะเป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้เสนอร่างนะครับสถานที่พักก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่มีความสนใจนะครับผู้เกี่ยวข้องความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับผมเองก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้คิดนะครับว่าร่างของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับยินดีที่จะปรับแก้นะครับในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ได้มาแสดงความคิดเห็นแล้วเราก็จะรับความคิดเห็นเหล่านั้นเนี่ยมาเนี่ยรับหลักการไปครับผม

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระแสนสวงนาภวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลักด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์ขณะดิฉันนิภารักไทยอาจารย์ล่ามภาษาเมืออาจารย์คมคิดศาสนเกียรติค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเที่ยงวันแบบนี้ติดตามที่เราจะมาสรุปข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
0: มีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องตามกันนะครับมาที่การขึ้นมาคณะหนึ่งจากทางด้านของวุฒิสภาในการที่จะศึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วมันหนักขึ้นทุกปีคุณวิภา
1: ค่ะแม้ว่าสภาพภูมิอากาศเราจะไม่สามารถควบคุมได้แต่เรื่องของการวางแผนล่วงหน้าอาจจะช่วยเบาบางนะคะสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหนักได้นั่นเองค่ะ
0: คือโลกมันร้อนขึ้นทุกวันนะแล้วก็สถานการณ์น้ำเนี่ยมันก็มีปริมาณสูงขึ้นทั้งน้ำทะเลหนุนนะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากขึ้นป่าเขาลำนาไพรต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าคนไปรุกรานจริงๆแล้วพอฝนตกมาเนี่ยตรงต้นน้ำเนี่ยมันไม่มีที่จะชะลอรับน้ำได้ก็ลงมาเลยทีเนี้ย
1: ใช่ระยะเวลาเพียงสั้นๆนะเพราะว่าเห็นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเฮเลียเนี่ยระยะยาวจริงๆน้ำท่วม 3-4-5 วันแต่การทำความสะอาดเนี่ยยังอีกยาวนานนั่นเองค่ะ
0: แล้วมันก็จะมีลักษณะของการท่วมแบบท่วมขังหลายเดือนแล้วก็ท่วมแบบว่าเหมือนน้ำป่าอย่างเงี้ย
1: พี่ที่ทำงานเราก็เป็นอยู่นะเห็นบอกว่าคือตอนนี้ก็ยังมีท่วมขังอยู่เป็นน้ำเก่าอยู่อะ
0: แล้วความสูงเนี่ยน่าจะหัวเข่าได้ก็สูงนะเออนะครับ
1: ก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับปัญหาที่เราจะต้องมีการแก้ไขในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีการประชุมต่างๆทั้งส.ส.และก็ส.ว.เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าเรื่องของกฎหมายส่วนในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีการจ่อพูดคุยกันมาตั้ง 2-3 เดือนแล้วนะคะว่าเอ๊ะจะมีหรือไม
0: ่
1: สำหรับในปีนี
0: ้
1: ก็ความคืบหน้านะคะสำหรับทางด้านของฝ่ายค้านแต่ที่แน่ๆทางด้านของฝ่ายรัฐบาลเองอย่างประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่เคยนะคะที่จะไปคิดไม่ไว้วางใจย้ำว่าฝ่ายค้านยื่นยติได้ทันทีเลยนะคะสภาผู้แทนราษฎรก็พร้อมที่จะตรวจแล้วก็ดูเรื่องของการบรรจุระเบียบวาระนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการกล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในฐานะของผู้รับผิดชอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลฝ่ายของรัฐบาลแล้วก็การกล่าวหาอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นประเด็นในสื่อมวลชนที่มีการนำเสนออยู่ยืนยันอภิปรายของฝ่ายค้านแต่อย่างใดประกอบกับปัญหาที่ตนกำลังแก้ไขในขณะนี้ก็มีจำนวนมากอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าตนเองก็เคารพหน้าที่และก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านนะคะที่จะดำเนินการตามกฎหมายและก็ข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรกำหนดและเป็นอื่นไม่ได้นายสมพลสารัมย์ได้กล่าวย้ำอีกนะคะว่าความขัดแย้งกันพอสมควรแล้วในฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่อยากที่ก็อยากจะเห็นทุกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายจริงจังเพื่อที่จะเกิดความเรียบร้อยและตนเองก็รักษากติกาในการประชุมก็จะต้องดำเนินการไปตามรัฐธรรมนูญและก็ข้อบังคับในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรส่วนในอนาคตที่ไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยจะมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาการอภิปรายหรือไม่เช่นการไม่อภิปรายถึงคดีหัวสว.หรือว่าการทุจริตการสอบท้องถิ่นประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าเรื่องใดที่ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ทั้งหมดแต่ถ้าหากขัดบังคับการประชุมก็ไม่สามารถที่จะอภิปรายได้พร้อมยันยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ขอให้ยื่นมาทันทีได้ทันทีนะคะไปฟังเสียงของประธานสภาผู้แทนราษฎร
2: ของทุกฝ่าย

0: จะทำอะไรตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดประธานทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับฉะนั้นอย่าไปสื่อเรื่องแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เลยว่าใครไม่สกัดใครหรอกก็ทำไปแล้วก็ทำหน้าที่ประธานฉะนั้นก็เรียนกันได้ว่าไม่เคยคิดแล้วยังไม่ได้คิดด้วยแล้วก็ไม่เคยจะทำเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรมันสังคมเราก็ขัดแย้งมาพอสมควรแล้วนะครับในภาคนิติบัญญัติก็เราก็ไม่อยากเห็นความขัดแย้งแต่อยากเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละฝ่าย
1: ไปดูการประชุมส.ส.ในสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยดอนก็มีการรับหลักการร่างกฎหมายขนส่งทางบก3ฉบับด้วยกันนะครับแล้วก็ยึดร่างครม.ที่เสนอเป็นร่างหลักในการพิจารณาพร้อมกับตั้งคณะกรรมการนอกมาด้วยพิจารณากัน25คนครับผู้แทนราษฎรที่มีคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมก็มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทำนองเดียวกันรวม3ฉบับนะปรายถึงแนวทางการกระจายอำนาจด้านการขนส่งสู่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปกับการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนก็สนับสนุนร่างกฎหมายพร้อมเสนอให้การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณกิจเนื่องจากที่ผ่านมาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งก็กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงควรพัฒนาระบบในจังหวัดต่างๆให้ทั่วถึงแล้วก็ไม่ควรที่จะยึดแนวคิดว่ากรุงจักรภพเสนอให้การวางแผนต้นทุนการเดินทางของประชาชนต้นทุนของชุมชนนะครับรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจและก็การท่องเที่ยวโดยยกตัวอย่างระบบรถโดยสารไฟฟ้านะครับในจังหวัดกาญจนบุรีกันสัก 5-60 เที่ยวต่อวันค่าโดยสารเนี่ยอยู่ที่20บาทตลอดสายแล้วก็ลดลงเหลือ10บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุรวมถึงกะนะครับในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเรียกร้องให้เร่งพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดทั้งส่งสินค้าแล้วก็การท่องเที่ยวต้องพัฒนาแต่ว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยครับ
2: ส่วนทางด้านของคุณนิกรจำนงค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจเป้าหมายสำคัญของระบบขนส่งก็คือประชาชนผู้รับบริการจากแนวคิดการกระจายอำนาจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์จริงพร้อมยกตัวอย่างปัญหาระบบขนส่งในกรุงแล้วก็กรณีของรถตู้โดยสารในประเทศไทยที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงก่อนที่จะปรับมาใช้รถมินิบัส20ที่นั่งเพื่อความปลอดภัยนายนิกรจำนงนะคะกล่าวถึงการกระจายอำนาจบริหารสถานีขนส่งให้ท้องถิ่นประมาณหรือไม่สามารถบริหารจัดการได้รัฐและก็กรมการขนส่งทางบกก็ควรที่จะมีบทบาทในการกำกับดูแลแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้พร้อมเสนอให้สภานะคะรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับแล้วก็ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณาขณะที่ทางด้านของศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงค์เจรไรชื่อของพรรคเพื่อไทยค่ะลุกขึ้นมาแล้วก็กล่าวนะคะว่าเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจแต่ว่าความขนาดและก็ศักยภาพของพื้นที่ผมก็มีต้นทุนที่สูงทั้งข้อมูลแล้วก็ระบบตั๋วและควรให้ท้องถิ่นขนาดเล็กต้องรับภาระทั้งหมดโดยเสนอนะคะให้จังหวัดหรือว่ากลุ่มจังหวัดวางโครงข่ายหลักขณะที่ท้องถิ่นดูแลเส้นทางย่อยแล้วก็ระบบเชื่อมศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชค่ะก็มีการเสนอให้ส่วนกลางกำหนดมาตรฐานร่วมกันรถผู้ขับขี่แล้วก็ระบบข้อมูล

0: แล้วก็การเชื่อมต่อระบบขนส่งพร้อมเรียกร้องให้สำนักงานฝืนวินัยจราจรโดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะเพิ่มภาระหนี้สาธารณะค่ะ
1: ด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็กล่าวสรุปร่างของครม.ระหว่างวิปรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเพื่อผลักดันการกระจายอำนาจด้านการขนส่งสู่จังหวัดนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยร่างของครม.จะปลดล็อกให้จังหวัดสามารถกำหนดเส้นทางเดินรถค่าโดยสารแล้วก็บริหารจัดการโดยไม่ต้องขออนุมัติจากส่วนกลางนะครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ย้ำนะว่าการกระจายอำนาจเดี๋ยวต้องอาศัยการคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับไม่ควรจะกำหนดภารกิจเกินศักยภาพกลไกของคณะกรรมการขนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวแทนท้องถิ่นอยู่แล้วจึงไม่ควรเพิ่มโครงสร้างเกินความจำเป็นทางนี้ก็พร้อมเปิดให้ปรับปรุงรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจมากที่สุดโดยไม่กระทบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบขนส่งจากนั้นที่ประชุมนะครับก็ได้มีการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกทั้ง3ฉบับโดยให้ร่างของครม.ในวาระที่2พร้อมตั้งคณะพิจารณาร่างกฎหมายจำนวน25คนนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลาปรายยติ15วันด้วยกันครับ
0: ดูความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขและปัญหานะคะทางด้านของการบริหารจัดการน้ำสมาชิกวุฒิสภาเองก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาโดยด่วนเลยเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าว
1: ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีคนที่อยากจะผลักดันการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยมาโดยตลอดสว.รอบนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้มข้นพอสมควรนะในเรื่องของการอภิปรายเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะอยากให้มีระบบเตือนประชาชนให้ไวกว่านี้หน่อย
0: เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะเตรียมพร้อมรับมือนะคะขนย้ายสิ่งของหรือว่าอพยพตนเองออกจากพื้นที่กระไผ่นั่นเองนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะผู้ชมไปติดตามกันหน่อยนะคะกับการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างโดยด่วนค่ะที่ประชุมของวุฒิสภานะคะก็มีการพิจารณายัตตินะคะขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีนายชูชาเป็นผู้เสนอค่ะนายชูชีพสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการเดินทางที่อยู่อาศัยยานพาหนะและก็การประกอบอาชีพขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการเยียวยาและเมื่อผ่านพ้นฤดูฝนประชาชนยังคงต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งสะท้อนว่าการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาเนี่ยยังคงมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนายชูชีพระบุนะคะว่าปัญหาสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานต่างๆก็ยังคงแป้งของอำนาจงบประมาณแล้วก็การดำเนินงานก็ควรที่จะการโครงสร้างแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยการบริหารจัดการน้ำก็ควรที่จะครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำรวมไปถึงการจัดระบบน้ำนะคะให้สอดคล้องกับสำหรับเหตุผลที่มีการเสนอนะคะให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาเพิ่มเติมเนื่องมาจากว่าต้องการที่จะให้เป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงแผนงานของหน่วยงานต่างๆจริงไม่ใช่การจัดทำแผนฉบับใหม่แต่ว่าเป็นการค้นหาช่องว่างของระบบทั้งในด้านข้อมูลอำนาจหน้าที่กฎหมายงบประมาณและก็การบริหารการระหว่างหน่วยงานค่ะทางนี้ผลการศึกษาก็ควรที่จะมีการนำข้อเสนอจริงโดยระบุว่าพื้นที่งานรับผิดชอบแหล่งงบประมาณและก็ช่องว่างของระบบอย่างชัดเจนพร้อมกับกำหนดเจ้าภาพและก็แนวทางในการดำเนินการและก็ตัว
1: พัฒน์สันสนีชีวินนะครับก็บอกหนักในกรุงเทพมหานครส่งผลให้ถนนสายหลักแล้วก็ซอยหลายแห่งมีน้ำท่วมขังกระทบกับการใช้ชีวิตของอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็ก

0: นะครับว่าปัญหาสำคัญมีทั้งระบบเตือนภัยแล้วก็การสื่อสารที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงที่ไม่สมดุลตลอดจนกลไกเยียวยาและการบัญชาการเหตุการณ์จึงเสนอให้เร่งยกระดับระบบเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็รับมือได้ทันตลอดเวลาระบายน้ำท่อระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้รวมถึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการภาวะวิกฤตและปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่สว.รัชนีกรทองทิพย์ก็บอกนะว่าประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำหลายหน่วยงานแล้วก็ใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาน้ำในแต่ละปีแต่เมื่อเกิดฝนตกหนักกลับยังพบปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครจึงเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติมากกว่านี้แล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับภัยพิบัติสว.อัจฉรพันธ์หอมรสนะครับก็เสนอให้มีการตั้งกลไกกู้ภัยแห่งชาติเพื่อปิดช่องว่างในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าไม่ถึงทั้งการจัดส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นนะครับตลอดสูงอายุแล้วก็ผู้ติดเตียงครับ
1: นี้ค่ะคุณผู้ชมนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกันมีการสนับสนุนนะคะกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญแล้วก็เสนอให้ศึกษาการประชาสัมพันธ์ในภาวะของน้ำท่วมเพิ่มเติมเนื่องจากว่าข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันเวลาจะมีส่วนช่วยนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ยเตรียมรับมือได้ทั้งการย้ายทรัพย์สินแล้วก็ยานพาหนะการเตรียมยาแล้วก็รวมไปถึงการอพยพผู้ป่วยค่ะโดยการแจ้งเตือนก็ควรที่จะเกิดขึ้นก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรงจนประชาชนไม่สามารถที่จะเตรียมตัวได้ทันทางนี้ในที่ประชุมของวุฒิสภาก็มีมตินะคะกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญการน้ำอย่างยั่งยืนจำนวน35คนโดยเลื่อนการเสนอรายชื่อกรรมการแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไปเพื่อประสานรายชื่อกับกรรมการในสัดส่วนของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภานั่นเองค่ะ
0: พักกันคู่เดียวช่วงหน้ามาดูเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนกันหน่อยนะครับท่านประธานสุพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดก็เป็นประธานเปิดงานรัฐสภาไทยรวมพลังเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันนิรามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: ขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
13: ครับทีวีรัฐสภา
14: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
4: เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนต้องบอกว่ารัฐสภาให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับล่าสุดท่านประธานรัฐสภาท่านประธานสุพลสารัมก็เป็นประธานในการเปิดงานรัฐสภาไทยสานพลังความปลอดภัยทางถนนชู6พันธกิจนะครับลดของเรื่องของความบาดเจ็บแล้วก็การเสียชีวิตลงนะครับแก้ปัญหาของประเทศนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมออกมาครับโดยทางด้านของนายสุพลสารัมประธานรัฐสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการรัฐสภาไทยสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3มีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะครับก็กล่าวรายงานซึ่งภายในงานก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารแล้วก็บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีเปิดพร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันถึงพันธกิจสำคัญ6ประการนะครับเริ่มต้นกันที่ภารกิจแรกก็คือผลักดันแนวทางระบบที่ปลอดภัยให้เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็กฎหมายหลักของประเทศ2ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อลดการบาดเจ็บแล้วก็ลดการเสียชีวิตอย่างน้อย150ภายในปี2573 3เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคในรูปธรรมนะครับ4ใช้อำนาจนิติบัญญัติผลักดันกฎหมายตามกำกับดูแลการดำเนินงานของภาครัฐนั่นเองนะฮะ5ยกระดับฐานข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและ6พัฒนาถนนยานพาหนะพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนแล้วก็การแพทย์ฉุกเฉินให้มีความปลอดภัยสูงสุดเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าไม่มีความสูญเสียใดที่สังคมต้องขอยอมรับนะครับโดยเราจะร่วมแลกเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุสู่การออกแบบระบบเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืนท่านประธานโสภณบอกนะว่ามีความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้ทำงานนี้ร่วมกันเพราะในอดีตในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตนได้ดำเนินการงานนี้พร้อมสโลแกนว่าคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขท่านประธานโสภณย้ำนะครับว่าวันนี้การทำหน้าที่ของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประเทศเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเมื่อตนเป็นประธานรัฐสภาก็มีแนวคิดใช้กระบวนการนิติบัญญัติร่วมกับฝ่ายบริหารแก้ปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งยุคนี้การแข่งขันของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารประเทศก็จะเปลี่ยนไม่ทันประเทศอื่นไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะฮะมีเสียงของท่านประธานโสภณสารัมครับ
5: หน้าที่ของการขับเคลื่อนแก้ปัญหาของประเทศนี่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายผมมีแนวคิดที่พอมาเป็นประธานรัฐสภาที่นี่มีแนวคิดที่จะร่วมกับฝ่ายบริหารแก้ปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนี่แนวคิดนะครับว่าในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพอเรามีรัฐบาลใหม่ความมุ่งหวังก็ไปที่ฝ่ายบริหารอย่างเดียวในการแก้ปัญหาของประเทศทุกเรื่องวันนี้นี่เป็นยุคการแข่งขันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดที่จะบริหารประเทศนี้นี่เราเปลี่ยนไม่ทันประเทศอื่น

0: พลวัตของโลกที่มันเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นกายภาพของโลกไม่ว่าเป็นเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วเกิดการแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนของเทคโนโลยีปัญหาของประเทศนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นปัญหาของคนทุกคนอันนี้แนวคิดที่ผมได้เรียนว่าเป็นความที่ผมภูมิใจและยินดี
1: ประธานรัฐสภายังได้กล่าวนะคะว่าปัญหาของประเทศที่ตนเองกำลังขับเคลื่อนอยู่โดยผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดค่ะให้เป็นรูปธรรมขณะนี้เนี่ยก็ใกล้สำเร็จแล้วโดยวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพที่ขับเคลื่อนอยู่นั้นก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้บอกนะคะว่าถ้าเราเนี่ยไม่มาดำเนินการในเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบขณะที่การศึกษาก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องนะคะมีการปรับปรุงเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยประธานรัฐสภายังได้กล่าวนะคะว่าปัญหาวันนี้เนี่ยต้องไปดูที่ต้นเหตุที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาสังคมที่เริ่มจากครอบครัวพร้อมมองนะคะว่าวันนี้เนี่ยสังคมกำลังขาดภูมิคุ้มกันนั่นก็คือภูมิความรักซึ่งวันนี้ทุกภาคส่วนจะต้องมีการบูรณาการกันโดยเฉพาะท้องถิ่นที่จะต้องเข้มแข็งแล้วก็ดูแลประชาชนได้นายสุพลสารามย้ำนะคะว่าผู้แทนของในตัวเองเพื่อที่จะให้ฝ่ายนิติบัญญัติแห่งนี้เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตนก็เชื่อนะคะว่าโครงการต่างๆที่ได้เริ่มทำในวันนี้เนี่ยได้สำเร็จตามลำดับถ้าทุกฝ่ายมีเจตนาที่ดีต่อประเทศก็ต้องทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้และตนในฐานะของประธานจะสร้างความสามัคคีในการทำงานให้ได้และก็พร้อมที่จะผลักดันสนับสนุนงานด้านของนิติบัญญัติอีกด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้ประธานรัฐสภาได้ชมการแสดงบูธกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนความรู้สู่ถนนปลอดภัยและการชะลอเพื่อรอยยิ้มนะครับโดยท่านประธานโสพลได้ร่วมเขียนข้อความตั้งสติก่อนสตาร์ทเป็นข้อความเตือนใจเพื่อให้มีการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนั่นเองครับ
1: ปัญหาเรื่องของข้าวค่ะยังเป็นที่พูดถึงให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกปีและจะเห็นได้นะคะที่ทางด้านของบริเวณแถวอารีค่ะก็มีกระทรวงหนึ่งนะคะซึ่งประชาชนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะที่ประชาชนต้องมาทุกประจำทุกปีเลยเพื่อที่จะมาเรียกร้อง
2: กระทรวงการคลังใช่ไหมอยู่ติดคลองชลประทาน
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินอ่ะมันค้างจ่ายจริงๆค่ะไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงแล้วเขาก็มาประท้วงกันเป็นประจำทุกปีค่ะสสท่านหนึ่งก็คือสสชัชวาลพรรคไทยสร้างไทยนะคะหนุนในเรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่าควรที่จะมีมาตรการเยียวยานะคะทั้งชาวนาพี่น้องเกษตรกรต่างๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเงินคงค้างจ่ายตั้งแต่ในปี68นะคะแล้วก็ปี69มาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวควรที่จะเกิดผลและก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ค่ะไปดู3มาตรการนะคะที่ทางด้านของสสชัชวาลแพทยาไทยนะคะสสจังหวัด101พรรคไทยสร้างไทยค่ะแล้วก็เป็นโฆษกของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะมีการกล่าวเรียกร้องรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลือชาวนาโดยระบุว่าข้าวนาปีการผลิตในปี 2569/70 กำลังเข้าสู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวขณะที่มาตรการนะคะสำคัญหลายเรื่องก็ยังคงมีความโดยสสชัชวาลก็ระบุว่า

0: ซึ่งครม.ก็มีมติเมื่อวันที่29 กันยายน 2569
1: ตั้งคำถามถึงขั้นตอนหลังครม.อนุมัติด้วยนะครับโดยเฉพาะการพร้อมเรียกร้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่าเงินดังกล่าวจะสามารถโอนให้ชาวนาได้เมื่อใดเพื่อให้เกษตรกรที่รอรับเงินทราบกำหนดเวลาก็คือมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวในปีทับ2570นะครับโดยสสชัชวาลบอกนะว่าก็มีความกังวลว่าหากมาตรการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องดำเนินการล่าช้าอาจจะไม่ทันช่วงออกสู่ตลาดทำให้สหกรณ์มีข้อจำกัดในการรวบรวมข้าวเพื่อช่วยพยุงราคาทางนี้ข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ระบุว่านบค.เห็นชอบมาตรการข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรรวมอยู่ด้วยซอสเร่งดำเนินการเพื่อให้มาตรการต่างๆสามารถนำไปใช้ได้ทันพร้อมตั้งคำถามถึงความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือกับข้าวนาปีที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ด้วยนะครับประเด็นที่3ก็คือมาตรการติดหรือเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรเรียกกันว่าเงินไร่ละโดยนายชัชวาลเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งชี้แจงบอกว่า70จะมีมาตรการดังกล่าวหรือไม่และหากไม่มีจะมีให้กับเกษตรกรได้อย่างไรบ้าง
0: นี้นะคะนายชัชวาลก็ระบุว่าขณะนี้เกษตรกรจำนวนหนึ่งค่ะตั้งความหวังในการช่วยเหลือแล้วก็บางส่วนหน้านะคะจึงควรที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากหน่วยงานของรัฐเอื้อนนายชัชวาลย้ำนะคะว่าทั้ง3ประเด็นนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรที่จะเร่งสร้างความชัดเจนโดยเฉพาะมาตรการเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตกำลังเข้าสู่ตลาดพร้อมเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาและก็ทันเวลาด้วยค่ะ
1: เช็คอินถิ่นผู้แทนวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกำแพงเพชรบ้านคุณวิภากันหน่อย
0: ค่ะ
1: งานนี้เขาบอกว่าเป็นงานกล้วยไข่
0: งานสัตว์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง
1: ครับผม10วัน10คืนจะเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะครับป้าอำนวยส.ส.กำแพงเพชรพรรคเพื่อไทยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

เหตุที่เรามีกล้วยไข่เป็นสินค้า GI ด้วยนะครับในทุกๆปีเนี่ยเราจึงมีงานประเพณีประจำปีนั่นคืองานศาสตร์ไทยกล้วยไข่69นี้เราจัดขึ้นวันที่9ถึง18ตุลาเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์เป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานครับเราสามารถเลือกชมสินค้าพื้นเมืองจังหวัดกำแพงขายและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกษตรกรและชาวบ้านเป็นฝีมือก็อยากจะเชิญชวนนะฮะ 9-18 ตุลานี้เพชรเรามาอุดหนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรครับ

องรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานปัญหาพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: การประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการ

0: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะพูดถึงรัฐสภากันแล้วเราทำกันเป็นประจำเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะคะกับการเมืองชื่นชอบนะคะกับงานเขียนโดยเฉพาะงานเขียนที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นประจำทุกๆปีเพื่อที่จะคว้ารางวัลกัน
1: เงินรางวัลก็เพิ่มขึ้นทุกปีคุณวิภาครับ
0: ค่ะนั่นก็คือรางวัลพานแว่นฟ้านั่นเองนะคะเราจัดกันเป็นประจำทุกๆปีและทุกๆปีรางวัลเรื่อยจริงๆนะคะไปติดตามกันหน่อยนะคะกับรายงานพิเศษชุดนี้กันพานแว่นฟ้าปี2569พื้นที่วรรณกรรมสะท้อนสังคมและประชาธิปไตยค่ะ
2: ประจำปี2569กลับมาเปิดพื้นที่ให้คนต่อสังคมและการเมืองผ่านเรื่องสั้นและบทกวีต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545โดยมุ่งช่องทางในการส่งต่อความคิดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและระบอบประชาธิปไตยโดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดแบ่งเป็นเรื่องสั้น384ผลงานและบทกวี472ผลงานซึ่งกว่าจะมาถึงวันประกาศผลผลงานทั้งนาถึง3รอบตั้งแต่รอบกันกรองรอบคัดเลือกและรอบตัดสินโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้2ประเภทมาตุภูมิผลงานเรื่องสั้นรางวัลชนะเลิศของวัดยวงแก้วเกิดจากการนำคำว่ามาตุซึ่งหมายถึงแม่ที่หมายถึงแผ่นดินเพื่อสะท้อนความรักสองมิติทั้งความรักต่อแม่และความรักต่อบ้านเกิดซึ่งผู้เขียนนำคำถามเกี่ยวกับความหมายต่อยอดเป็นเรื่องราวโดยตั้งคำถามว่าหากใครสักครับทำลายผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือบิดเบือนหลักการประชาธิปไตยสิ่งนั้นจะเรียกว่าความรักได้หรือไม่จากคำถามและความรู้สึกเหล่าราวของตัวละครเชษฐ์ผู้มีทั้งความรักต่อแม่และความรักต่อแผ่นดินกลายเป็นผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ให้ผู้อ่านกลับไปคิดด้วยตัวเอง
3: ภูมิเนี่ยผมเขียนแยกกันระหว่างคำว่ามาตุแล้วก็คำว่าภูมิรักสองมิติความรักที่มีต่อแม่แล้วก็ความรักที่มีต่อคือเพราะว่าพยายามที่ถ่ายทอดเรื่องของความรักที่จริงใจความรักที่แท้จริงบ่อยครั้งที่คนที่พูดว่ารักชาติแต่ว่ายังคงนำทรัพยากรของชาติมาเป็นของตนเองนะก็เลยเป็นในตัวเองนะผมรู้สึกว่ารู้สึกโกรธกับเรื่องเหล่านี้แต่ทีนี้เราเวลาที่เราจะเขียนเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองสะท้อนให้เห็นเราอาจจะไม่ได้โกรธความขุ่นเคืองแต่เราก็จะไปเขียนในเรื่องของความรักว่าในเมื่อมีคนมากมายพูดว่ารักชาติแต่สำหรับมุมมองที่เราอยากถ่ายทอดในความรักคืออะไรก็คือความรักที่มีต่อคนในครอบครัวและก็ความรักในผืนแผ่นดินบ้านเกิดที่แท้จริงอ่ะมันควรจะเป็นแบบไหน
2: ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีใบสั่งซื้อยัง

0: เฉลิมนามปากกาสงกาสังมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์เล็กๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวันภาพเด็กคนหนึ่งร้องไห้อยู่หน้าร้องได้รองเท้าคู่ใหม่แต่ตัวเองไม่ได้ก่อนที่พ่อจะตัดสินปัญหาด้วยการให้ทุกคนถอดรองเท้าเพื่อให้ไม่มีใครได้เปรียบใครอาจหมายถึงทุกคนต้องได้รับสิ่งเดียวกันแต่สำหรับพ่อความเท่าเทียมอาจหมายถึงการทำให้ทุกคนอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันภูเขียนเป็นสัญลักษณ์ของการยืนอยู่ในสังคมก่อนจินตนาการต่อยอดไปสู่การซื้อขายสิ่งที่เป็นนามธรรมในสังคมและการเมืองที่ธรรมดานั่นคือใบสั่งซื้อโดยนำโครงสร้างของเอกสารสั่งซื้อสินค้ามาเป็นรูปแบบของบทกวีการเล็กๆจึงกลายเป็นบทกวีที่ชวนตั้งคำถามถึงความหมายและความเสมอภาค
1: เลยมาคิดว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้อะไรที่จะทำให้คนเราได้แสดงพื้นที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกันจุดยืนของคนเราจะลูกก็มีจุดยืนแบบนึงก็คือความเท่าเทียมของลูกหมายถึงการได้รับมาอย่างเท่าเทียมกันน้องเขาได้เขาก็ต้องอยากได้เหมือนกันแต่ความเท่าเทียมของพ่อความเท่าเทียมหมายถึงการได้เหลือมีอย่างเท่าเทียมกันก็คือถ้าไม่มีใครได้ใส่มันก็จะมีปลายทางคือความเท่าเทียมเหมือนกันแต่ว่าความหมายในระหว่างทางมันไม่เหมือนกันผมก็เลยมาคิดว่าถ้าถึงแม้จะไม่เข้าใจกันแต่อย่างแน่นอนอย่างเท่าเทียมกันมันก็ยังจะมีความไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันได้แล้วสิ่งใดจะมาเป็นสิ่งหนุนให้จุดยืนเท่าเทียมกันได้นอกจากรองเท้ายืนของมนุษย์ทุกคนทุกคนใส่รองเท้าผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นรองเท้าถ้ามันทำให้เท่าเทียมกันได้จุดยืนของคนเราก็คงจะเท่าเทียมกันมีพื้นที่แสดงอย่างท่าชิ้นและชิ้นแรกของบทกวีชิ้นนี้ก็คือรองเท้าที่ยืนเท่าเทียมนั่นเองครับ
0: ทั้งสองผลงานสะท้อนให้เห็นว่าแรงบันดาลใจในเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เสมอไปแต่อาจเริ่มจากคำถามหนึ่งคำเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หรือความรู้สึกบางอย่างที่ผู้เขียนพบเจอในชีวิตกระบวนการคิดและสร้างสรรค์จนกลายเป็นผลงานที่สื่อสารกับสังคมนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบ1569กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านและการเขียนโดยย้อนเล่าประสบการณ์ในวัยรุ่นที่ชื่นชอบการอ่านวรรณกรรมถึงขั้นเก็บเงินไม่กินขนมเพื่อซื้อหนังสือเรื่องสั้นและพ็อกเก็ตบุ๊กสำหรับประธานรัฐสภาการอ่านไม่ใช่เพียงการรับข้อมูลแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความรู้สึกและจินตนาการทำให้มนุษย์ได้มองเห็นเรื่องราวผ่านมุมมองที่หลากหลายพร้อมย้ำว่าการอ่านการเขียนการพูดและการฟังล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างความคิดและการสื่อสารของมนุษย
2: ์จำได้เมื่อสมัยเป็นยังวัยรุ่นยังอยู่ในเราเป็นคนชอบอ่านเพราะเป็นคนหัวรุนแรงชอบอ่านวรรณกรรมต้องเก็บเงินไม่กินขนมเพื่อซื้อเรื่องสั้นพ็อกเก็ตบุ๊กอ่านการอ่านเนี่ยการอ่านนี่มันจะเป็นความรู้สึกทำให้เราเนี่ยจิตของเราได้เห็นสร้างจินตนาการเรื่องราวต่างๆผมเห็นความสำคัญของการอ่านการเขียนการพูดการฟังจึงทำโครงการสุจิปุริขึ้นแล้วก็จะทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
0: เมื่อโลกเดินหน้าเข้าสู่ยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นสามารถสร้างข้อความและภาพได้ในเวลาไม่กี่วินาทีคุณค่าของงานวรรณกรรมจึงอาจไม่ได้อยู่เพียงว่าเขียนได้ดีแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นนั้นสามารถส่งต่อความคิดความรู้สึกและคำถามที่ให้กับมนุษย์อีกคนได้มากเพียงใดประธานรัฐสภาเทคโนโลยีอย่างสมดุลกับชีวิตจริงเพราะแม้ AI จะเข้ามาช่วยสร้างเนื้อหาได้

0: AI ไม่สามารถสร้างจิตวิญญาณได้
1: ทุกวันนี้กับโลกอนาคตที่เราใช้ AI กันอยู่เราสัมผัสกับโลก AI จนมันทำให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยฉะนั้นเหมือนเราชมภาพยนตร์ที่ AI สร้างกับภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจริงๆเนี่ยความคุณค่ามันจะต่างกันผมจึงอยากเห็นสังคมไทยและที่นี่จะใช้โลกดิจิตอล AI ให้สมดุลกับชีวิตจริงของเรายังไงก็ AI ก็ไม่สามารถสร้างได้แต่การถ่ายทอดการเขียนการพูดมันจะสร้างจิตวิญญาณทำให้มีเสน่ห์
0: ประธานรัฐสภาผลงานทุกคนแม้ไม่ได้รับรางวัลขออย่าท้อถอยและเดินหน้าสร้างสรรค์งานเขียนต่อไปโดยรัฐสภาพร้อมสนับสนุนในการนำผลงานเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้เข้าถึงประชาชนและเยาวผลักดันบทบาทของห้องสมุดรัฐสภาในปีงบประมาณ2570เพราะต่อให้มีนักเขียนมีผลงานที่ดีแต่หากไม่มีคนอ่านวรรณกรรมก็ยากที่จะส่งต่อความคิดไปยังคนรุ่นต่อไปเพราะในท้ายที่สุดคุณค่าของงานมันได้รับรางวัลแต่อยู่ที่การทำให้ใครสักคนหยุดอ่านหยุดคิดและมองสังคมในมุมที่แตกต่างออกไปจากปลายปากกาของนักเขียนสู่เวทีรัฐสภาและจากเวทีรัฐสภาสู่สายตาของปังของผ่านเว้นฟ้า2569ที่ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้เสียงเล็กๆจากวรรณกรรมได้เดินทางออกไปสู่สังคมสลาวุฒิมันทิพย์ชมเจริญทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงาน
2: มาดูวันหยุดที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครกันหน่อยสัปดาห์หน้านะครับตลอดทั้งสัปดาห์ก็รัฐบาลประกาศให้เมนีวันหยุด Work From Home เนี่ย3วันด้วยกันก็มีวันหยุดนะครับวันที่13ตุลาคมนี่เป็นหยุดราชการอยู่แล้วแล้วก็วันที่16เป็นวันหยุดราชการแบบพิเศษนั่นเองนะครับโดยทางด้านของรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF นะครับระหว่าง12ถึง16ตุลาคมนี้ประกาศให้ส่วนราชการในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทำงานในรูปแบบของ Work From Home นั่นเองครับรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสภาพจัดการประชุมประจำปีและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับณสุดโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการเป็นหน่วยงานร่วมจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้โอกาสโชว์ศักยภาพต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลประโยชน์ทะเลกล่าวนะครับว่าเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัฐบาลกำหนดมาตรการทางการรักษาความปลอดภัยและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกทม.เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนนะครับจาก190ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางกลุ่มใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า World Bank IMF Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้นะครับโดยประกาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบการทำงานนั่นเองฮะ
3: วันที่12ตุลาคมค่ะก็ให้ Work From Home นะมันหยุดราชการอยู่แล้ววันที่14ถึง15ตุลาคมค่ะก็ให้ Work From Home ส่วนวันที่16ตุลาคมวันหยุดราชการกรณีพิเศษก็คือวันที่13วันอังคารกับวันศุกร์นะคะก็จะเป็นวันหยุดกรณีพิเศษก็คือให้หยุดได้เลยนอกนั้นจะเป็น Work From Home นั่นเองค่ะโดยขอให้ประชาชนนะคะวางแผนในการเดินทางรวม

0: ล่วงหน้าโดยภาคเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจไม่หยุดโดยอัตโนมัติแต่รัฐบาลขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือขึ้นอยู่กับประกาศของเงินธนาคารในกรุงเทพหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลสถานีตำรวจและก็หน่วยบริการจำเป็นยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรตามภารกิจทั้งนี้การประชุมสัปดาห์หน้าค่ะก็จะมีการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แต่จะยังคงมีการประชุมแทนคณะรัฐมนตรีโดยจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2500
1: พรุ่งนี้กลับมาตามกันต่อใน Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์เที่ยงวันเวลาเดิมทางช่อง10ของเรานะครับวันนี้เรา2คนพร้อมอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: อินฟลูเอนเซอร์คำที่ใครต้องคุ้นหูเพราะความนิยมของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันแต่ไลฟ์คืออะไรเริ่มต้นจากไหนและเขาสร้างรายได้กันยังไงฟังครับอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงผู้มีอิทธิพลและสามารถส่งผลต่อผู้อื่นในโลกออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์กับเซเลบริตี้หรือว่าดาราแตกต่างกันยังไงครับอินฟลูเอนเซอร์รู้เรื่องที่กำลังจะพูดจริงๆมักเป็นเรื่องเฉพาะทางและสร้างยอดขายได้จริงครับในวงการออนไลน์จะเรียกว่ามีคอนเวอร์ชันหมายถึงคนดูคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นๆมีทั้งยอดวิวและสามารถคอนเวอร์ตเซเลบริตี้หรือว่าดาราที่พวกเรารู้จักกันภาพลักษณ์เป็นจุดขายหลักครับบางครั้งใช้ภาพลักษณ์มากกว่าความรู้ลึกรู้จริงในเรื่องที่กำลังจะเล่าครับจุดแตกต่างแบบนี้แหละครับที่ใครที่มีความรู้ลึกจริงๆก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ครับขอแค่มีองค์ความรู้และประสบการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นการเป็นช่างไม้การเดินป่าการทำอาหารหรือว่าเรื่องแฟชั่นต่างๆและอีกมากมายแค่นี้ครับคุณก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้แล้วปัจจุบันมีแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นพื้นที่ให้พวกเราได้สื่อสารครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบถ่ายวิดีโออีกหนึ่งช่องทางที่เหมาะมากๆสำหรับผู้ที่เริ่มต้นครับนั่นคือช่องทาง TikTok ต่อไปเนี่ยถ้าเราเก่งมากขึ้นแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปทาง YouTube ก็ได้นะครับแต่สำหรับใครที่พูดหน้ากล้องแล้วรู้สึกเขินๆเราลองเปลี่ยนมาเขียนดูก็ได้นะครับอาจจะสร้างเพจ Facebook ของตัวเองขึ้นมาเล่าเรื่องของเราที่อยากจะเล่าก็สามารถสร้างยอดผู้ติดตามไม่จำเป็นต้องมีค่ายหรือว่าสำนักที่อยากจะเล่าและเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เกิดจากการทำแค่วันเดียวหรือว่าคืนเดียวนะครับแบบของคุณอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกการโพสต์ของคุณมีผลต่อยอดผู้ติดตามนะครับถ้าคอนเทนต์ที่คุณสร้างได้รับความสนใจมันก็จะเปิดการมองเห็นก็จะมีผู้ติดตามมากยิ่งขึ้นและนี่แหละครับคือโอกาสในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นด้วยครับนั่นคือการทำงานร่วมกับแบรนด์สินค้าต่างๆพูดง่ายๆก็คือค้าในช่องของเราในรูปแบบของสปอนเซอร์ครับยกตัวอย่างเช่นช่องคอนเทนต์ที่เป็นน้องหมาน้องแมวก็จะมีแบรนด์อาหารสัตว์เข้ามาเป็นสปอนเซอร์เพื่อโปรโมทสินค้าในช่องของเราไงครับรายได้ในแบบที่2ครับเรียกว่าโฆษณาขั้นหรือว่า Instant Ad เวลาเราดูคลิป YouTube เราจะเจอโฆษณาก่อนชมคลิปหรือว่าเห็นโฆษณาขั้นระหว่างคลิปนั่นเองครับเชื่อหรือไม่แบรนด์ต่างๆที่มาลงโฆษณาขั้นในช่องหรือว่าคลิปของเราเนี่ยเราในฐานะเจ้าของช่องเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปหาลูกค้าหรือว่าแบรนด์นั้นๆเลยนะครับแพลตฟอร์มต่างๆครับจะเป็นคนช่วยเลือกโฆษณาต่างๆแบรนด์ต่างๆมาลงในช่องหรือว่าคลิปของเรานั่นแสดงว่าคลิปเราก็สามารถเข้าถึงงบโฆษณาได้มากยิ่งขึ้นครับและนี่คือตัวอย่างของชาว 45+ ที่สามารถสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ของเพจตายายสอนหลานครับเล่าเรื่องราวความน่ารักของคนในครอบครัวอย่างตาแก้วและยายเสริมที่ให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ครับ
4: มาจ้ะ
3: เนิร์ดเนื้อกลุ่มผู้หลงไหลในการทำสเต็กเป็นชีวิตจิตใจที่หารายได้จากการทำคลิปและขายอุปกรณ์ครัวที่ใช้ป้ายยาให้กับคนอื่นๆได้ใช้ตามจนเป็นผู้มีชื่อเสียงในการ

0: การทำสเต็กอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยแหละครับ
1: 5เทคนิคของการเตรียมตัวการเป็นอินฟลูเอนเซอร์จาก Reskill Thailand ครับ 1. เลือกแนวทางความสนใจที่คุณถนัดเพื่อการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 2. สร้างเนื้อหาที่โดดเด่นน่าติดตามเลือกเอาประสบการณ์ตรงชาว 45+ มาช่วยเสริมให้เข้มข้นขึ้น 3. สร้างความใกล้ชิดกับผู้ติดตามผ่านช่องทางแพลตฟอร์มที่คุณถนัด 4. พัฒนาและปรับปรุงตนเองเสมอในการทำคอนเทนต์ต่างๆ 5. รักษามาตรฐานและความต่อเนื่องซึ่งถ้าเลือกได้ดีตั้งแต่แรกเลือกเล่าในสิ่งที่ถนัดจะเล่าได้ไม่รู้เบื่อถนัดเรื่องไหนจับเรื่องนั้นมาเล่าครับ Reskill Thailand เชื่อว่าไม่มีอะไรไม่สามารถทำได้ในยุคออนไลน์แบบนี้สำหรับพวกเราชาว 45+ยังไม่สายนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ขอแค่คุณมั่นใจว่าตัวเองทำได้ก็พอครับ

0: และอีกหนึ่งภารกิจนะครับในการลงพื้นที่ติดตามการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตามรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนของดีในพื้นที่วิสาหกิจชุมชน
1: ครับก็จริงๆแล้วอำเภอน้ำยืนเนี่ยจะได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดมาจัดงานผลไม้หลังจากงานผลไม้ประจำอำเภอแล้วจะมีหนึ่งตำบลที่ผลไม้เยอะที่สุดในอำเภอน้ำยืนก็คือตำบลปู่เปื่อยนะครับก็จะจัดงานผลไม้ผลไม้ดีสีปู่เปื่อยนะครับก็จะมีทั้งเงาะทั้งทุเรียนที่ขึ้นชื่อมากแล้วก็ผลไม้อื่นๆช่วงพวกกล้วยอะไรเงี้ยครับก็มีการส่งออกไปขายหลายๆพื้นที่ตลาดเจริญศรีตลาดในอำเภอวารินอะไรเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วเราก็อยากจะส่งเสริมนะครับด้วยที่ปีนี
0: ้ครับ
1: แล้วปุ๋ยราคาแพงก็จะเป็นปัญหาได้ซึ่งผมก็มองว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับจริงๆตลาดมีอยู่แล้วโดยกระทรวงพาณิชย์แต่ผู้ผลิตกระทรวงเกษตรจะให้ความรู้เกษตรทุนการผลิตเรื่องของปุ๋ยยาต่างๆให้มันราคาลงมากกว่านี้นะครับส่วนผลไม้ที่นี่นะครับด้วยความที่มีอัตลักษณ์เรื่องด้วยแบบดินสีแดงนะครับดินภูเขาไฟแล้วก็ตรงนี้ครับทัศนียภาพมองเห็นถึงยอดเนิน677ภูมิทัศน์ที่สวยสำหรับตำบลนี้แล้วก็ข้างในก็มีอัตลักษณ์ของชุมชนของเขาอยู่นะครับเช้าขึ้นมาแล้วนะครับจะแบบมีการอบรมอย่างดีมีอะไรแล้วก็ทางอบต.นะครับท่านนายกนะครับพระลานชัยพวงบุตรแล้วก็กำนันนะครับบึงการพวงบุตรก็มีการลงพื้นที่ตลอดนะครับ
0: ในส่วนของท่านนายกเองนะครับท่านมีส่วนในเรื่องของการรับผิดชอบแล้วก็อยากจะสะท้อนเรื่องนี้ให้ท่านส.ส.ไปขับเคลื่อนยังไงครับ
2: ตามที่ทางท่านส.ส.กังฟูได้พูดนะครับก็วันนี้ก็สร้างนะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการนำผลไม้ที่ปีนี้ถือว่าราคาก็ไม่

0: ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผลผลิตเยอะสืบเนื่องว่าทำไมไม่ดีสืบเนื่องว่าปุ๋ยเนี่ยราคาแพงน้ำมันราคาขึ้นนะครับต้นทุนผลิตสูงนะครับแต่ราคายังคงที่นะครับก็อยากฝากนะครับทางท่านสสนะครับช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หน่อยพื้นที่ตำบลหนูเปื่อยนะเป็นพื้นที่พูดง่ายคือดินภูเขาไฟนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุนะครับผลไม้ที่อยากแนะนำนะครับก็หนึ่งละนะครับทุเรียนนะครับแล้วก็เงาะนี่นะครับท้าพิสูจน์ในเรื่องของรสชาติครับ
1: ทีนี้ในเรื่องของผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนทำเองปลูกเองนะครับอยากจะพูดในเรื่องของเขาเรียกว่าผลไม้สภาพแล้วก็รสชาติแล้วก็ราคาที่จับต้องได้ยังไงบ้างครับ
2: รสชาติตัวนี้คือมันได้เปรียบตัวดินปูเข้าไปแล้วก็ตามธรณีวิทยาคือเห็นปอนผู้ไฟได้ตรงที่ปูน้อยที่มองเห็นครับมันเป็นจุดที่ไอ้ปูไอ้มันยุบตัวมันแข็งตัวทีนี้มันก็เลยมีแร่ธาตุรสชาติที่ของน้ำยืดปูเปื่อยมันจะเป็นรสหวานมันกินน้อยมันขึ้นกับสภาพดินและแร่ธาต
1: ุ
2: อยากให้เป็นตลาดให้ส่วนราชการคือมีเสี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนราคา
1: ครับ
2: ถ้าราคาดีทีก็อยู่ได้ปุ๋ยต้องผ่านระดับหนึ่งปุ๋ยน้ำมันปุ๋ยสองอย่าง
0: ปุ๋ยยูเรียนะครับแต่ก่อนสอบรับ800บาทพี่น้องก็ยังว่าแพงแต่วันนี้1,600
1: ครับ
0: ขึ้นเท่าตัว
1: โอ้ต้นทุนมาเยอะช่องทางการขายก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
3: กรมการค้าภายในคุณก็ต้องเข้าไปดูผู้ผลิตปุ๋ยนะครับว่าขายเกินราคาก็เพิ่มโทษขึ้นไปนะครับส่วนเรื่องของน้ำมันพลังงานซึ่งผมมองว่าทุกพรรคสสคนไหนผมเนี่ยอธิบายเหมือนกันเรื่องไม่ให้ส่งไปลาวไม่อะไรให้ลดภาษีมิตรลงมาอะไรเงี้ยครับไอ้คนละคงคนละครึ่งอะแจกไม่ว่าหรอกแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยถามว่าคนละครึ่งโครงการที่เอาเงินมาแจกกับถ้าไปช่วยกันลดค่าน้ำมันเนี่ยถามชาวบ้านดูถ้าเป็นชาวบ้านที่เขาหาเช้ากินข้ามอะครับเขาอยากทำมาหากินเขาอยากให้ลดค่าน้ำมันมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะจบไปอันนี้คือสิ่งที่ผมก็เคยอธิบายไปแล้วแล้วเดี๋ยวแน่นอนครับว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่แต่พื้นที่ผมคนเดียวแต่มันเป็นทั้งประเทศเราก็ควรจะต้องไปติดตามต่อว่าจะทำยังไงให้ราคาปุ๋ยมันลดลงตอนนี้ราคาน้ำมันลงแล้วเราต้องทำให้มันลดราคาลงได้แล้วไม่ใช่ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ได
1: ้แต่ว่าต้องฝากท่านสสนะครับท่านสสกังฟูเนี่ยนะไปขับเคลื่อนแล้วภาพที่เราเห็นตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับจะไปสะท้อนในสภาท่านสสก็จะมีเวทีทั้งอะไรฮะหารือ
3: ด้วยวาจาหารือด้วยเอกสาร
1: ครับ
3: มีอยู่ครับเดี๋ยวเราหารือแน่นอนครับทุกพุธพฤหัสก็จะหารือแล้วถ้าหารือวาจานะครับส่วนในห้องงบประมาณผมก็อภิปรายแน่นอนในหน่วยงานนี้นะเข้าไปบอกว่าทำยังไงให้ปุ๋ยมันถูกหน่อยอะไรเงี้ย
1: ครับก็ต้องฝากท่านสส
3: ไม่ใช่ว่างบขอมากระทรวงเกษตรขอมาแล้วก็เรื่องกระทรวงพาณิชย์ขอมาแต่ว่าทำงานเท่าเดิมมันไม่ได้มันมีการเปลี่ยนงบประมาณ
1: ก็ให้ทันต่อการแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันนะครับดังนั้นก็ถ้าพอใจดีพอใจไหมครับกับสิ่งที่ท่านสสได้ตอบในวันนี
4: ้
1: ถ้าพอใจขอเสียงปรบมือให้ท่านสสเป็นกำลังใจด้วยครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับเรื่องของการลงพื้นที่กับสสกังฟูกันต่อครับ

0: ลังจากที่เราไปเมื่อสักครู่ครับท่านสสกังฟูครับ ไปงานผลไม้ก็ถือได้ว่าเป็นเรียกว่าเสริมผลักดันในเรื่องของการค้าการขายแต่ด้านหนึ่งหักเลยพามาที่สวนเลยครับตรงนี้มีเรื่องที่ทางสสได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าจะพามาดูในเรื่องของการส่งเสริมเรียกว่าเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องของการยกระดับมาตรฐาน GI ซึ่งเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันก็พอมีปัญหาเหมือนกันอยากให้ท่านสสได้นำเสนอนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยทำไมเราจะต้องมาคุยในเรื่องของประเด็นนี้ครับ
1: ก็พื้นที่เพาะปลูกของอำเภอน้ำยืนจริงๆจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับฮับหรือว่าสวนศูนย์กลางที่ปลูกพื้นที่เพาะปลูกพืชไม้ผลก็คืออำเภอน้ำบ่อนอำเภอนาจลวยอำเภอบุญทลิกที่เป็นตอนโซนตอนใต้อะครับแต่ว่าที่ปลูกเยอะที่สุดคืออำเภอน้ำยืนซึ่งทางจังหวัดก็เห็นความสำคัญแล้วก็ได้ให้งบประมาณมาจัดงานแต่ว่าทางนี้

0: ี่ยครับชาวสวนเองเขาก็ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของน้ำมันแล้วก็เรื่องของภาวะธรรมชาติเช่นพายุพวกอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เงินเยียวยาที่จะเชิญจะให้ทางรายการเนี่ยมาฟังจากทางประธานสวนเองว่ามีปัญหาอะไรจากปากของเขาเลยดีกว่านะครับแล้วก็ตัวผมเองผมก็พอจะรู้แล้วแหละจะได้รู้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวไปสะท้อนด้วยกันในสภา
1: ถามท่านประธานก่อนแล้วกันว่าวันนี้อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ตรงนี้นะครับอย่างไรบ้างให้ทางท่านสสไปผลักดันครับ
2: เฉลี่ยผลผลิตของอำเภอน้ำยืนของเรานี่ผลผลิตได้1ไร่ก็อยู่ประมาณ2ตันหรือ 2,000 กิโลแล้วก็บางพื้นที่ที่มันดินอุดมสมบูรณ์หน่อยก็ 2,800 กิโลกรัมต่อไร่นะครับคาดว่าปีนี้นะครับออกสู่ตลาดผลผลิตของน้ำยืนนะครับน่าจะอยู่ 6,000 ถึง 7,000 ก็อยู่ที่700ไป8ล้านกว่าบาทนะครับเป็นทุเรียนนอกจากนั้นนะครับที่ได้รับข้อบ่งชี้จริงๆก็ได้รับรองมาตรฐาน GI แล้วก็ GAP นี่ทุกสวนเรามีเพื่อส่งออกแหล่งท่องเที่ยวของเราถ้าจะมาเที่ยวสวนถ้าสถานการณ์เรามาเที่ยวได้ก็คือมาวันเดียวเที่ยว3ประเทศเป็นสโลแกนที่ยังติดอยู่นะครับจะไปเที่ยวเนิน500ไปเที่ยวช่องอ่านม้าอ่างเก็บน้ำห้วยบอนและเข้าชมสวนหลังจากเที่ยวเสร็จนะครับแล้วก็หลักของเราพิเศษสุดก็คือตำบลบู่เปื่อยจะมีป่องภูเขาไฟที่ปัจจุบันยังผลิตหินบาซอร์อยู่เกือบ 7-8 โลงนะครับที่เขาสร้างอยู่ไปมอดดับไปแล้วแต่ว่าหินบาซอร์ของเราก็ยังจำหน่ายเกือบจะโซนอีสานนี่เกือบจะทุกจังหวัดนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับท่านใดที่ฤดูการไม้ผลหรือว่าฤดูการทุกๆปีเรากิจกรรมของเราจากอำเภอเดชอุดมถึงอำเภอน้ำยืนนะครับ
1: ไปที่ทางเจ้าของสวนครับวันนี้นะครับท่านสสมารับฟังในเรื่องของปัญหานะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านจะไปขับเคลื่อนนะครับตามบทบาทหน้าที่ต่อชื่อตามนี้เลยใช่ไหมครับส่วนไพศาลนะครับสอบถามหน่อยครับว่าวันนี้นะครับในส่วนของเรียกว่าสิ่งที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรื่องของคุณภาพต่างๆเนี่ยมันได้มาเยอะแล้วแต่สิ่งวันนี้ที่มันยังขาดอยู่แล้วอาจจะเป็นปัญหาแล้วอยากให้ทางสสนะครับผู้แทนราษฎรเนี่ยมีประเด็นอะไรที่อยากสะท้อนบ้างครับ
3: สวนที่นี่จะเป็นสวนเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาชมมาชิมมาชอบได้ที่สวนนะคะปกติถ้ามาเที่ยวน้ำยืนจะมีแหล่งท่องเที่ยวครบที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลเรานะคะที่สวนจะเปิดให้ชมได้ทุกฤดูเพราะว่าที่นี่จะเปิดศึกษาดูงานรับคณะศึกษาดูงานในสวนแล้วก็ปีนี้ผลผลิตตอนแรกก็คาดว่าจะได้เยอะพอดีมาเจอพายุฝนลูกเห็บวันที่15เมษาก็ผลผลิตเสียหายไปสักประมาณถ้าเฉลี่ยตอนนี้ก็ประมาณ3ตันค่ะก็สวนข้างเคียงก็จะเป็นสวนกล้วยสวนเงาะที่ได้รับผลกระทบพร้อมกันวันที่15เมษาค่ะที่สวนของเราก็จะเป็นเปิดมีผลไม้ทุกอย่างชมได้ทุกอย่างและอำเภอน้ำยืนก็จะเป็นมีจัดขึ้นทุกปีนำโดยท่านนายอำเภอน้ำยืนท่านอาทิตย์บุษบาแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืนก็จะร่วมด้วยช่วยกันจัดให้มีงานห่วงงานผลไม้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงสิงหาพอเก็บข้อมูลให้ถ่ายรูปส่งก็จะเป็นประมาณว่าทุเรียนที่ต้นล้มแต่ผลผลิตแต่บางต้นมันก็ยืนต้นแต่ผลผลิตที่มันร่วงไปเสียหายไปก็คือนับจำนวนบางเจ้าก็ประมาณถ้าเป็นทุเรียนก็ประมาณ4ตัน5ตันก็มีเพิ่นก็คล้ายๆว่าสำรวจไปหมดทุกส่วนแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็อยากให้ช่วยในเรื่องของเกษตรกรที่เรามีผลผลิตออกมาคือประชาสัมพันธ์คือชาวสวนอยากขายเองจะทำยังไงจะเปิดช่องทางไหนเพราะบางสวนเขาก็ไม่ได้เปิดเพจเนาะเปิดเพจสวนขายเอง
2: ปีนี้นะครับ

0: นื่องจากว่าทางในอุบลของเราเนี่ยเจอพายุเนาะนะครับก็ยังไม่รับการเยียวยาก็ขอเพิ่มเติมในส่วนของอยากพูดกับท่านสสด้วยนะครับฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคัดกรองหรือว่าทุเรียนแต่ละลูกจะนำเข้าสู่ตลาดนะครับเราหนึ่งขาดหนึ่งห้องแล็บสองเราขาดเครื่องที่วัดเชื้อแป้งแล้วก็ความแก่อ่อนของทุเรียนยังไม่มีนะครับก็อยากฝากพูดคุยทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: ครับผมก็มีหลักๆก็คือเรื่องของการเยียวยาล่าช้า
0: เ
1: รื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของราคานะครับการตลาดแล้วก็เมื่อสักครู่ก็เรื่องของห้องแลบทางวิชาการสสกังฟูยังไงต่อครับเรื่องนี
2: ้สามประเด็นนี้นะครับจากประเด็นที่ว่าต้นน้ำก่อนเลยที่มีปัญหาเรื่องกับพายุแล้วก็ไม่ได้มีรับการเยียวยาจริงๆมันต้องแก้ที่ระเบีย
1: บ
2: ซึ่งส่วนตัวผมเองผมมองว่าเราก็อาจจะต้องไปยื่นที่กรรมธิการปพ.นะครับที่รัฐสภาจะต้องไปหารือในหน่วยงานที่เกี่ยวดูแลโดยเฉพาะจริงๆประเด็นนี้ผมเคยคุยกับท่านนายอำเภอไว้แล้วท่านนายอำเภอบอกจริงๆมันมีปัญหาที่ว่าเรื่องของระเบียบซึ่งให้น้อยถ้าต้นไหนพังมันให้ประมาณแบบพันกว่าบาทหรือ 3,000 อะไรไม่เกินนี้แต่ว่าเสียหายทั้งต้นแล้วต้นหนึ่งผลผลิตเป็นได้เป็นหมื่น
1: คือเอาตัวเลขมาตั้งแต่ไม่ดูข้อเท็จจริงในเชิง
2: ใช่ใช่ครับอันนี้คือต้องแก้ระเบียบก่อน
1: อ
2: ันที่สองคืองบกลางน้ำที่เอามาช่วยเกษตรกรในการที่จะเพิ่มมูลค่าหรือวัดคุณภาพของสินค้าอันนี้เรื่องของการผลิตละนะครับก็คือกลางน้ำของกระทรวงเกษตรก็ต้องดูงบประมาณตรงไหนเอามาให้เขามีแล็บได้ไหมนะครับทางกรมจริงอย่างที่ใช้อยู่ของอุบลน่ะที่ได้รับข้อมูลมาคือไปใช้ของอำเภอเคืองในซึ่งมันเป็นศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวโดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรมันคนละแบบกันแต่ต้องไปขอเขาเพราะเขามีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางการขายสินค้า GI เนี่ยคือปลายน้ำก็คือกระทรวงพาณิชย์คือตลาดนะผลิตคือเกษตรตลาดคือพาณิชย์ก็ต้องผลักดันว่าเมื่อไหร่จะได้อย่าช้าผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แต่อุบลอย่างเดียวหลายที่เขาก็บ่นเหมือนกันว่า GI เนี่ยช้าซึ่งเดี๋ยวนี้ผมจะถามทางกระทรวงพาณิชย์แน่นอนครับถามเพราะว่าผมมาเคยถามแล้วเมื่อปี67อันนี้กี่ปีมาแล้วครับ 2-3 ปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยใช่ครับซึ่งจังหวัดอื่นเขาก็ทยอยได้กันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรารอเข้าใจว่าราชการเดินด้วยเอกสารแต่ว่าเดินด้วยเอกสารชาวบ้านเขาก็อาจจะรอไม่ไหวอ่ะเขาอยากจะได้มาตรฐาน GI เพราะได้มาตรฐาน GI มันจะเป็นใ
1: บ
2: แล้วก็มีโลโก้อย่างดีแล้วไปแขวนนะมันชาวบ้านเขารอไม่ได้ถ้าจะต่อรอระเบียบมาก็ตายก่อนเหมือนการสู้รบเนี่ยครับถ้ารอระเบียบเบิกก็ตายก่อนมันก็ต้องทำไปก่อนที่จะมีการสู้รบใช่ไหมครับแต่ตอนนี้พอสู้รบสงบแล้วก็ต้องดูแลต่อไปอันนี้คือควบรวมถึงเรื่องอื่นด้วยซึ่งมันจะเป็นหลักการเดียวกันเลยกับเรื่องระเบียบระเบียบมีปัญหาพวกมันไปอะไรไม่ได้สักอย่าง
1: ต้องเป็นกำลังใจให้ทางสสนะครับในพื้นที่นี่แหละครับคือหน้าที่และก็บทบาทของผู้แทนราษฎรที่จะต้องมารับฟังปัญหาแล้วก็เอาเรื่องต่างๆนี้ครับไปขับเคลื่อนต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนประเทศเพราะฉะนั้นก็เรานะครับจะไปติดตามงานของสสนะครับในพื้นที่ที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเราตามไปวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับครับ

0: และวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เข้ามายากแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงของมีเหตุปะทะตามแนวชายแดนครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญแห่งหนึ่งนะครับที่โฟกัสหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ต้องได้ยินชื่อที่แห่งนี้ครับสถานที่แห่งนี้ก็คือช่องอ่านม้านะครับอยู่ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับเข้ามายากจริงๆก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะครับแต่ว่าณที่อธิปไตยของไทยอย่างแน่นอนเพราะวันนี้ครับผมพร้อมกับสสทั้งสองท่านเรามายืนตรงนี
1: ้ครับ
0: เป็นพื้นที่ของไทยแน่นอนครับท่านสสสมศักดิ์บุญประชุมแล้วก็ท่านสสกังฟูนะครับวสวัตนะครับก็วันนี้นะครับก็เอางี้ครับท่านสสกังฟูครับท่านต้องคุยกับท่านสสสมศักดิ์เลยเพราะว่าคนทํางานในพื้นที่จริงๆให้เล่าหน่อยชมอยู่ตรงนี้เพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงหลายคนไม่เคยมาแล้วก็ไม่ได้มาเห็นสถานที่จริงครับ
1: คือจุดตรงนี้ครับ

0: ช่องอันม้าเรียกวันตลาดช่องอันม้าจะมีทางประชาชนกัมพูชาจะเอาพวกเห็ดขึ้นมาขายแล้วก็ของป่ามาขายตรงนี้และมีตลาดเสื้อผ้าอยู่ครับถ้าฝั่งไทยแล้วก็ขึ้นมาที่ตลาดแห่งนี้ทั้งที่เป็นพื้นที่ไทยแต่ก่อนเขาขึ้นมาอยู่ขายเล็กๆครับขายร้านเล็กๆขายแล้วก็กลับไปนะครับเริ่มต้นแรกขายแล้วก็กลับไปก็ขึ้นมาขายแต่ก่อนมันราชันเนาะขึ้นมาขายไปขายมาไม่กลับครับทีนี้ปักหลักอยู่เลยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็หลังๆมาก็อยู่ตลอดจนพื้นที่ที่เกิดที่ผ่านมาที่เหตุที่มีการประทะกัน
1: ครับ
0: เราก็ได้ทวงคืนพื้นที่ครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ต้องหนักกันหน่อยครับต้องหนักกันหน่อยประมาณ 6-7 วันนะครับเพราะมันมีหลายพื้นที่ข้างบนก็เป็นของกัมพูชาขึ้นไปอยู่นะเรียกว่า 6-7 ครับ
1: ครับอันนี้เมื่อเราเนี่ยเดือน 6-7
0: นี่แหละครับ
1: คือสมัยก่อนตอนที่ที่มีอนุสาวรีย์ตาอม
0: อยู่นั้นหน้าเรานี่ครับ
1: ตอนนี้ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วครับ
1: ที่มีการสร้างรูปปั้นอะไรต่างๆ
0: ใช่ครับ
1: คือรูปแบบของเขาการเข้ามาลุกล้ำณวันนั้นคือตอนแรกมันเป็นลักษณะยังไงคือเป็นตลาดคือเขามาลุกล้ำหรือ
0: รอบแรกผมเข้ามานะครับตอนนั้นมีรอบแรกมีข่าวเผาสาตีมุกเนาะ
1: ใช่
0: ผมก็ขึ้นมาหากับทีมงานทหารที่รู้จักกันผมก็ถามว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าผมอยู่เนิน600ครับผมไม่เคยไปทีอยู่นั่งยืนมา 4-50 ปีไม่เคยขึ้นไป
1: ครับ
0: แล้วก็ขอขึ้นไปกับทหารว่าผมขอไปดูหน่อยว่าอยู่กันยังไงผมขับรถไปประมาณช่วงบ่ายครับบ่ายขึ้นไปยี่ป่าขึ้นไปแล้วก็ไปทำเนิน600ครับแล้วก็ทำที่มั่นให้ทหารเราด้วยครับว่าแต่ก่อนมันไม่มีเครื่องจักรขึ้นมาเราได้ไม่โคขึ้นไปแล้วต้องทำคูลเลตให้เขาให้มีที่มั่นที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เอาบล็อกอะไรไปทำให้ที่มั่นที่แข็งแรง
1: อะไรที่ขาดเหลือที่เราเข้าใจระบบราชการนะมันก็มีเรื่องของบางเรื่องที่ล่าช้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่ท่านอาจจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยที่พี่น้องทหารของเราเนี่ยขาดแคลนแล้วก็ขอสนับสนุนแต่ละเรื่องแต่ละราวนี่มีอะไรบ้างครับ
0: เรื่องที่มั่นครับที่ตั้งฐานครับเพราะว่าบางท่านย้ายมาจากเหนือจากภาคกลางนี่ครับเข้ามาพื้นที่แล้วไม่มีเครื่องจักรเข้ามาเป็นป่าเราต้องเอาไมโครเราไปขุดคูเลตทำที่ตั้งให้เขาทำแต่ละฐานเนี่ยทำประมาณ3วันแล้วก็อุปกรณ์ที่ไหนที่มันสามารถที่จะช่วยให้เร็วขึ้นและมีที่มั่นที่แข็งแรงเราต้องไปหาผู้บริจาคพี่น้องประชาชนมาร่วมกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาเงินเดือนตัวเองครับซื้อมาแล้วก็ฐานไหนที่ไม่มีก็เอาการไปกรมทางหลวงชนบทครับก็จะมีเบลเออร์ที่ไม่ได้ใช้ครับเขาก็ให้มาเราก็เอามาแล้วก็ทำที่มั่นด้านหน้าให้เขาด้วยนี่ครับทำที่มั่นให้แข็งแรงแล้วครับ
1: ในฐานะผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่เขาอยากสะท้อนให้สสบอกรู้ว่าสสเข้าพื้นที่ได
0: ้ครับ
1: พี่น้องในน้ำยืนเนี่ยบอกสสว่าอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเนี่ยเขามีการสะท้อนตรงนี้มา
0: เขาก็บอกครับว่าถ้าสอขึ้นไปได้นี่ถ้าทหารขาดอะไรบอกนะเขาจะช่วยเหมือนพวกอาหารพวกน้ำดื่มพวกอาหารที่เขาก็ฝากขึ้นมา
1: ครับ
0: บางครั้งก็ประสานขึ้นมาครับทางพระอาจารย์ในคนไหนที่รู้จักกันก็ฝากขึ้นมาเพื่อดูหน้าแนวแล้วครับ
1: ถ้าเรานึกภาพออกนี่ก็คือที่มีรูปภาพบินโดรนแล้วก็มีรูปธงชาติไทยติดกับโดรนนั่นแหละ
0: ใช่ครับตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ตรงนี้ครับ
1: ประเด็น
2: ใช่ใช่ใช
1: ่อันนั้นที่เป็นภาพที่ทางกองทัพที่เราสื่อหมดแล้ววันนั้นคือบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของทศกัณฐ์ฟูครับวันนี้ก็สิ่งที่สานต่อกับเรื่องนี้ในฐานะของหัวหน้าพักด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้แทนราษฎรในพื้นที่ด้วยนะครับก็อยากจะให้ทศกัณฐ์ฟูเนี่ยคือวันนี้อยากจะทำอะไรให้กับตรงนี
2: ้ทำตั้งแต่ก่อนการปะทะหมายความว่าทั้งสสเขตเองทั้งตัวผมเองทำถึงแม้ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสสทำเพราะในฐานะจิตสำนึกคนชายแดนแล้วคนไทยที่อยากจะให้ชีวิตทหารปลอดภัยเพราะทหารหลายนายเขามาอยู่มันก็ไม่ใช่บ้านเขาแล้วก็ในฐานะหลังจากการเลือกตั้งมาในความเป็นผู้แทนราษฎรถึงแม้ว่าก่อนหน้าการปะทะทำอะไรอยู่หลังจากที่ไม่ได้มีการปะทะแล้วปะทะรอบที่1รอบที่2เสร็จแล้วเราก็ยังทำกันอยู่เหมือนเดิมคือเคยทำอะไรไว้ก่อนปะทะวิธีงบประมาณนะครับแล้วมาต่อข้อถามที่ว่าพอเป็นสสแล้วทำอะไรทำในเรื่องของยื่นกระทู้ถามกระทู้ที่23ถามทางนายกรัฐมนตรีติดภารกิจมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาตอบหนึ่งในตรงที่นั้นก็คือที่นี่ในการที่จะจัดสรรงบประมาณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ถนนหนทางของตามแนวชายแดนที่ยังไม่ได้ทำนะครับที่ทางผมเองก็ได้มีโอกาสพอมีกระทู้ถามเสร็จปุ๊บทางกระทรวงกลาโหมก็ออกมารับลูกว่าถนนต้องดีถนนดีมีไฟฟ้าน้ำไหลแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์เข้า

0: ถึงมันเป็นเรื่องอะไรที่ถูกต้องแล้วก็ต้องดีแต่ว่าการที่ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทำได้วันไหนก็ต้องมีรูปธรรมให้กับทางแนวชายแดนเขาว่างบประมาณจะมันถึงได้วันไหนเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันรอไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยทำไปแล้วมีแต่พระทำมีแต่ภาคเอกชนมีแต่จิตผู้มีบุญทางจิตศรัทธาทำเงินบริจาคทั้งนั้นองค์กรต่างๆมาช่วยอะไรแบบนี้ครับมันช่วยกันมาแล้วแต่หลังจากนี้ได้คืนมาแล้วจะรักษาให้ไปเนี่ยว่ายากกว่าในการที่ไปตีครั้งแรกนะครับจะรักษายังไงให้อยู่ต่อไป677จะทำทางถนนให้เป็นยังไงให้ตรวจตราสอดส่องดูแลตามแนวชายแดนได้หมู่บ้านทหารเขาไม่อยู่ไหมอะไรแบบนี้ให้ทหารผ่านศึกมาอยู่หรือเปล่าให้ทหารตำรวจตระเวนชายแดนมาอยู่ไหมอะไรแบบนี้ครับทหารพรานอะไรแบบนี้คือก็ต้องมีนโยบายในระยะยาวต่อไปอันนี้คือนโยบายระยะยาวส่วนนโยบายระยะสั้นคือจัดงบประมาณเข้ามาเห็นทำยังไงเราทำอย่างนั้นนะครับก็เห็นทางรัฐบาลออกมาทำและในสิ่งที่ผมได้หาลือไปก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าจะทำยังไงคือผมไม่ได้บอกว่าเป็นผลงานเรานะมันคือผลงานของคนไทยทั้งประเทศหรือแม้กระทั่งเป็นผลงานของรัฐบาลเองเพราะรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารผมเป็นผู้แทนจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเราสะท้อนให้ฟังแล้วรัฐบาลเอาไปทำมันก็เกิดประโยชน์กับรัฐบาลเองสำคัญที่สุดคือแต่ถ้าอันไหนที่ยังทำแล้วยังไม่โอเคยังไม่ถูกต้องเอาเราก็ในฐานะเราเป็นปากเป็นเสียงเราก็พูดสะท้อนแบบสร้างสรรค์ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงในอนาคตให้ชายแดนมันมั่นคงถาวรแล้วก็รักษาได้ต่อไปเพราะว่ารักษาช่วยลูกสืบหลานว่าให้มันมั่นคงจริงๆให้มันไม่ได้มีว่าอีกวันนึงเราลืมเราเผลอเลยเขาขึ้นมาอยู่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เราไม่ได้ตรวจส่องสอดส่องดูแลเราไม่สามารถที่จะเอาทหารไม่อยู่เป็นร้อยเป็นพันมารักษาตลอดแนวชายแดน798กิโลเมตรแต่เราจะทำยังไงล่ะต้องมีถนนต้องมีหนทางเข้าไปถึงแล้วก็มีทางที่ดีเข้าไปดูเพื่อที่จะเป็นแนวชายแดนอาจจะไม่ต้องเป็นรั้วเพราะบางพื้นที่ไม่ได้เหมาะกับรั้ว
1: ครับ
0: ถนนดีไฟมาซึ่งจริงๆอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่นะถนนยังไม่ดีแต่ไฟมาก่อนบางพื้นที่เพราะว่าการไฟฟ้าเหมือนเขาเป็นรัฐวิสาหกิจเราประสานปุ๊บเขาก็มาผมก็ต้องใช้ช่องทางนี้ขอบคุณผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคือแบบประสานปุ๊บไฟมาก่อนถนนจะไปถึงอีกอะไรแบบนี้ครับก็ถนนนี่แหละมาก่
2: อน
0: เลยใช่ครับสุดท้ายแล้วนั่นก็จะเป็นเรื่องของปะปลายในเรื่องของกำลังพลและในเรื่องของการให้ขวัญและกำลังใจไม่ว่าจะเป็นทหารเองในเรื่องของเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งทหารมีอยู่สองส่วนเงินเดือนกับอันที่สองคือเบี้ยเลี้ยงเป็นสองส่วนด้วยกันเบี้ยเลี้ยงก็อยากจะเพิ่มให้เขาอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เงินเดือนของเขาเพิ่มได้ก็เพิ่มอีกส่วนหนึ่งคือทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกเนี่ยคือเงินผดุงเกียรติ6,000อะไรแบบนี้อาจจะเพิ่มเหมือนเอางบประมาณไปให้กำลังใจกับคนที่เขาลบแล้วเขาผ่านศึกไปแล้วบางคนเสียอวัยวะบางคนอะไรก็ดูแลครอบครัวเขามาจนถึงวันนี้ก็ต้องพูดว่าปะทะรอบที่2ยังไม่ได้เงิน10ล้านสำหรับพลทหารที่เป็นวีรบุรุษที่เสียชีวิตไปก็ยังไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าเอกสารต้องอะไรเราไม่รู้ว่าติดที่อะไรซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องตามถามต่อไปว่าแบบสำนักนายกอนุมัติแล้วผ่านครม.แล้วแต่ว่าเงินในครอบครัวยังไม่โอนเข้าไปในบัญชีของครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เป็นวีรบุรุษทหารกล้าก็ไม่อยากให้นานเกินไปก็สงสารเขาครับอยากจะให้ขวัญและกำลังใจเขานี่ก็อีกไม่กี่นี่มิถุนากรกฎาคมเดือนหน้าก็กลางเดือนก็ครบ1ปีแล้ว
2: ครับจะครบ1ปีแล
1: ้
2: วมันก็คงเป็นหน้าที่บทบาทของผู้แทนราษฎร
1: ไม่พูดถึงที่อะไรนะทางหลวงที่โคราชก็มาช่วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ให้บล็อกมา300กว่าบล็อกนะคร
2: ับ
1: เอามาลงที่นี
2: ่ครับ
1: แล้วก็ทางหลวงอุบลแขวง1แขวง2ก็ให้มิลลิ่งมาตรงนั้นมันสมมุติมันทำใหม่เนาะมันเข้าไม่ได้
0: พูดถึงก่อนการปะทะนะ
1: ก่อนการปะทะ
0: รองงบไม่ได้แต่ว่านี่แหละ
1: ไม่ใช่หน่วยงานเข้ามาช่วยกัน
0: หน่วยงานหลวงเข้ามา
1: ช่วยกันครับพลังผมยอมรับจริงๆเลยว่าโอ้โหคนไทยยกหูไปไหนก็ช่วยเลยพอสอ อยากอะไรอยากได้อะไรจัดขึ้นมาให้เลยอยากได้หินมินดิ้งเท่านั้นก็จัดให้อยากได้บล็อกโคราชก็จัดมาให้ต้องรอรถไปรับที่โคราชอยู่ครับ300กว่าบล็อกมี
0: รวมถึงสส
1: นี่ครับ
0: ตอนนั้นด้วยอย
2: ่
0: างสสเสมอกันเที่ยงธรร
2: ม
0: สามญาติที่เอ่ยนานเนี่ยประสานให้ในบ้างบ้านเรา
1: สอหลายท่านก็โอนเงินมาช่วยซื้อน้ำให้ทหารทีมงานดีใจครับตอนนั้นพลังต้องขอบคุณทุกคนครับที่มาช่วยกัน
2: ครับนั่นก็คือส่วนที่ว่าคือเราทำในส่วนของทางภาคราษฎรกันผ
0: ่
2: านผู้แทนนะครับแต่ว่าถ้าให้มันแน่นมากกว่านี้ก
0: ็
2: ระบุรัฐบาลนะฮะแต่ว่าท่านสสเดี๋ยวจะไปตามเรื่องนี้ดูนะครับก็อย่างนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเดี๋ยวจะไปคุยกันนอกจากราษฎรยังมีเรียกว่าทางพระด้วยท่านได้มาช่วยเหลือตรงนี้นะครับ
1: เยอะมากคร
2: ับ เยอะมากเดี๋ยวเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็พาท่านผู้ชมนะครับ

0: ีครับ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
2: ต้องสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเราให้ออกมาหน้าอยู่นั่นเองครับ
2: พร้อมสอดแทรกนะซึ่งเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกๆคนค่ะ
1: และวันนี้ครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแต่เราจะต้องอยู่ร่วมกันแบบมีเหตุและผลนั่นเองครับ
2: ค่ะ
1: พี่เกศเคยเจอนักร้องยามราตรีบ้างไหมครับ
2: โอ้เรื่องนี้นี่คือเคยค่ะนอกจากเราจะทำงานร้องเพลงแล้วนะคะเรากลับบ้านด้วยความเหนื่อยใช่ไหมทำงานเสร็จเหนื่อยกลับมาบ้านปั๊บเราก็อยากจะนอนหลับเอ้าแต่ข้างบ้านเขาไม่ให้เรานอนค่ะเขาอยากจะจัดคอนเสิร์ตบ้างมาทุกแนวเลยค่ะป๊อปร็อกเรกเก้อะไรต่อมีอะไรก็คือเรียกได้ว่าไม่เมาไม่หลับเขาไม่เลิก
1: จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะอยากแบ่งปันก็ได้นะครับ
2: ไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณมากค่ะวันหลังไม่ต้องเลย
1: ใช่ครับผมซึ่งความมีเหตุผลนะครับถ้าเรารู้จักใช้มันสังคมของเราก็จะสงบสุขแน่นอนครับ
2: ค่ะ
1: เราไปชมคลิปละครสั้นของเรากันดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าเกรงใจกันบ้าง

0: เราแบ่งศักยภาพให้โลกรู้กันดีกว่า
1: โจ
2: จูจี
1: เธอไม่คือนางแมวยอดสวรรค์ว้า
2: อีเธอไม่คือปีศาจเซ็กซี่ The game will shine with the heart
1: ข้าคือยมมาทูตมารับหัวแก
3: เ
1: ปล่ากันหน่อยได้ไหม
4: โอ้อยากเป็นวัยรุ่นสายล้อกับพวกเราสายว้าวเหรอคะ
2: เดี๋ยวฝึกให
4: ้
2: ไปไปไปลงกันลบกันท่าที่รักฉันจะลงจอดจ้า
3: เฮ้ย
5: วากไม่ใช่โวยไม่เป็นนะเนี่ยลุงเนี่ยไม่เป็น
1: มันดังเบาๆกันหน่อยได้ไหมรู้จักเกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขา
3: บ้านแล้ว
1: กลางค่ำกลางคืนดินี่มันดึกแล้วเนี่ยลุงนอนไม่ได้เข้าใจไหมและอีกอย่างนึงเนี่ยบ้านอื่นเนี่ยเขาก็มีเด็กแล้วเขาจะนอนเขาจะหลับยังไงถามจริงๆเถอะต่อมสำนึกมันอาจเสพหรือยังไง
2: ผมก็เสียงดังในบ้านของผมมันเป็นสิทธิ์ของผมใครจะทำไม
6: ใช่ร้องต่อดีกว่าของเรา
2: ไปไปไปลงในโลกเธอดีมากจะ
1: เห็นไหมต้องการใช้ความรุนแรงใช่ไหมเนี่ยได
2: ้ถึงเข้ามาล็อกประตูด้วยนะ
4: แต
2: ่
4: อาคุณนะ
2: จอด
4: จอด
2: จอด

0: จะตายแล
1: ้
0: ว
1: ลุงปิดลำโพงก่อนได้ไหมพวกหนู
0: เข็ดแล้วใช่ไหมนี่จำไว้นะรู้จักมีจิตสำนึกบ้างปัญหาห่วยแตกที่มันหมักหมมอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็เพราะไอ้คนพวกเห็นแก่ตัวไม่ใช้เหตุผลสุขส่วนตัวคนอื่นจะลำบากยังไงก็ช่างหัวมันประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะมีคนอย่างพวกเองเนี่ยเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นทำอะไรอ่ะใช้เหตุผลกันหน่อยนะวัยรุ่นเข้าใจไหมไปลงนั้นลงสะเทิดทีละ
2: ฮะอะไรนะลุงว่าอะไรนะลุง
0: เวรเลยทีนี้โอ้หูหนวกซะแล
2: ้
0: วพี่ปากทำไมลุง
3: ทำตัวน่าแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
4: ้พอแล้วลูกชายพอแล้ว
5: อ๋อลืมตัว
4: แล้ว
5: โอเคครับผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนเกรงใจกันบ้างที่ทำเอาสายวาร์กเนี่ยเจอสายแหลกเข้าไปน้อยกันไปหมดเลยครับ
4: เข้าใจนะจะมีความสุขอยากจะปลดปล่อยไงมันเป็นความสุขส่วนตัวมันก็ได้แหละแต่ถ้าความสุขส่วนตัวมันไปเดือดร้อนคนอื่นน่ะมันก็ไม่ดี
5: ใช่เลย
4: อย่าไปเดือดร้อนชาวบ้านเขาก็ต้องมีความเกรงใจก็บาลานซ์นิดนึงเน
5: า
4: ะ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นดีกว่าไม่มีใครว่าด้วยอยากจะร้องถึงเช้าถึงเวลาไหน
4: ถูกต้อง
5: เพราะฉะนั้นเราไปฟังความเห็นกันดีกว่าครับ
6: ถ้านานๆครั้งอะค่ะก็ยังพอไหวอะค่ะหรือว่าแบบเป็นช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอรับได้นะคะแต่ผมเสียงดังทุกคืนอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวจริงๆค่ะเคารพสิทธิของผู้อื่นแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบจะมาอ้างว่ามันบ้านของฉันอะไรเงี้ยจะส่งเสียงดังภายในบ้านของฉันเนี่ยมองว่ามันไม่ถูก
7: ส่วนตัวนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยสามารถทำได้ถ้าอยากทำก็ทำได้แต่ว่าก็ไม่ควรมากเกินไปค่ะมีเหตุผลหน่อยเนาะโดยการที่ว่าการทำอะไรเนี่ยก็ให้คิดหน้าคิดหลังนิดนึงไม่งั้นมันจะไปรบกวนคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆทางที่ดีนะคะก็ปรึกษากับข้างบ้านคุยกับข้างบ้านก่อนนะคะว่าเฮ้ยวันนี้จะมีจัดปาร์ตี้นะขอเสียงดัง1วันอะไรเงี้ยก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
8: ก็ต้องนะคะก็ต้องให้เพื่อนบ้านไปร้องเพลงแหกปากหรือว่าเปิดลุงทำในคลิปอะค่ะเพื่อพวกนี้จะได้รู้สึก
5: ผมก็มองไปในทางเดียวกันนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่น้องนักศึกษาพูดเนี่ยก็ถูกครับจริงๆมีอะไรนิดหน่อยก็แจ้งกันเอาผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจให้กันอยู่แล้วครับ
4: ใช่แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเกรงใจกันบ้างตามชื่อเรื่องเลย
5: แต่ก็ต้องไม่ใช้เหตุผลในทางที่ผิดด้วยนะครับ
4: ใช่แล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมันก็พูดคุยกันได้แหละอยู่กันมาถูกไหมเพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะต้องเกรงใจเขาบ้างเล็กน้อยไม่ใช้เหตุผลในทางที่ผิดเนี่ยอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าการที่เราส่งเสียงดังจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายที่อาจจะถูกนำเข้าคุกหรือถูกปรับได้เลยค่ะถ้าเป็นเล่นไป
5: หรือพูดง่ายๆเลยนะครับคือการที่เราเนี่ยควรใช้เหตุผลซึ่งกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
4: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
9: ร้อยวิ่ง
10: หยุดเลยนะนี่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านผมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยก็นี่มันที่ส่วนรวมผม
9: เป็นแก่ตัวคนอย่างนี้ไม่มีใครเอา
11: แม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์ค่ะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะรวมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวของการคุณธรรมนั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านนั้นช่วยกันติดตามนะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราที่จะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้เพราะว่านอกจากงานประจำที่เขาทำอยู่แล้วนะคะอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งที่ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่นั่นก็คือเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัวนั่นเองนะคะถือว่าเป็นภาระที่ทำควบคู่กันแล้วก็ทำได้ดีซะด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรื่องของการทำความดีแน่นอนว่าหลายคนนั้นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องทำในเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆทำอะไรในสิ่งที่ใหญ่นะคะเพื่อให้ได้รับการจดจำแต่ความจริงแล้วการทำความดีสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัวของเราจากบุคคลในครอบครัวของเรานี่แหละค่ะเริ่มจากจุดนี้ก็จะสามารถต่อยอดความดีนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะสามารถขยายหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือนั้นไปสู่สังคมไปสู่บุคคลรอบข้างนั่นเองซึ่งเหมือนกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัล Thailand Moral Award 2024ประเภทบุคคลจากคนที่ดูแลทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการต่อยอดสู่งานจิตอาสาสาธารณะและการเป็นวิทยากรส่งต่อพลังบวกให้กับชุมชนและสังคมนั่นเองค่ะวันนี้จะพูดคุยกันนะคะกับคุณทวัชชัยบุตรงามนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์หรือว่าคุณแอนนั่งอยู่ข้างๆอมแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะในรายการคุณธรรมคุณทำได้มารัฐสภาครั้งนี้ครั้งแรกเลยไหมคะ
1: ครั้งแรก
0: มาพูดคุยกันในห้องส่งของทีวีรัฐสภาเนี่ยค่ะอยากให้คุณแอนช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงเราตอนนี้เรารับผิดชอบดูแลงานในด้านไหนอยู่บ้างเราสวมหมวกอยู่กี่ใบเล่าให้คุณผู้ชมได้รู้จักตัวตนของเราสักนิดนึงเชิญค่ะ
2: โอเคครับขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมทวัชชัยบุตรงามนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสังกัดที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้ก็คือหมวกใบแรกอย่างที่คุณอ้อมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่หนึ่งครับส่วนหมวกใบที่สองก็คือได้รับการเลือกจากสภาขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจะมีการคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมตำบลสภาวัฒนธรรมอำเภอจะมีปราชชุมชนนะครับตั้งแต่เด็กแล้วก็เยาวชนปราชชุมชนคัดเลือกมาแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นประชุมคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการในระดับจังหวัดก็คัดเลือกผมเป็นเลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์โดยทั้งเป็นหน้าที่ใกล้เคียงกันก็คือดูแลในเรื่องของการสืบสานรักษาในด้านของศาสนาศิลปะและก็วัฒนธรรมของพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับเมืองสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมและก็งามพร้อมวัฒนธรรมเมืองสุรินทร์เป็นเมืองของดินแดนอีสานใต้นอกจากรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมแล้วเนี่ยในเรื่องของการศิลปะศิลปินดนตรีแล้วต่างก็ส่วนตัวก็มีอีกหนึ่งหมวกก็คือหมวกของความเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้เช่นเดียวกัน
0: พูดถึงว่ามีหมวกของศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้หมายความว่าตัวเองเป็นศิลปิน
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อเหรอคะ
1: เราเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้คุณน่ารู้จักกันหรือไม่ครับ
0: เคยได้ยินค่ะ
1: ก
0: ็ยกตัวอย่างให้ฟัง
1: ยกตัวอย่าง
0: ว่าศิลปินที่เราสวมหมวกอยู่อีกหนึ่งใบนี้เป็นลักษณะร้องเพลง
1: ถูกต้องครับใช่ตอนนี้เรามีอยู่สามหมวกหมวกที่หนึ่งเรารับราชการอยู่ครับคุณอ้อมหมวกที่สองเราเป็นภาคเอกชนก็คือเลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศิลปินพื้นบ้านอีสานใต
0: ้
1: นอกจากจะร้องเพลงแล้วก็ยังมีเป็นการเป็นผู้นำทางเรียกก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็คือในเรื่องของการประกอบพิธีสู่ขวัญต่างๆสุรินทร์นี่จะมี

0: 3ชาติพันธุ
1: ์ค่ะ
0: มีกุยแล้วก็มีลาวดังนั้นก็คือ1ในการถ่ายทอดคุณธรรมความดีก็คือใช้หลักการของการถ่ายทอดผ่านประเพณีเช่นประเพณีต่างๆประเพณีการบวชการสู่ขวัญต่างๆก็คือการให้กำลังใจขวัญเป็นนามธรร
1: ม
0: ขวัญเราไม่สามารถมองที่จะเห็นเป็นรูปธรรมได้แต่เราสามารถสร้างขวัญให้มันเป็นรูปธรรมด้วยคือกำลังใจ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นหมวก3ใบที่เราสวมอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะแอบอิงอยู่กับด้านของศิลปะและวัฒนธรรม
0: ถูกต้องครับ
1: ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นงานที่ขับเคลื่อนก็เป็นตัวเสริมที่เข้ามาด้วยอย่างที่บอกว่าเป็นศิลปินด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำความดีนะคะการทำความดีสำหรับคุณแอนแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ทำง่ายหรือทำยากแล้วเราเริ่มจากบุคคลใกล้ตัวก่อนช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงเป็นยังไงคะ
0: คือทุกคนมักจะมองความดีเป็นเรื่องไกลตัวแต่สำหรับผมเนี่ยคือความดีเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดโดยเฉพาะบุคคลสำคัญที่เป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนเราหนุนหลังเรามาจนคือครอบครัวของเรา
1: ค
0: ุณออมเชื่อไหมครับว่าวันนี้ครบ7วันในวันที่คุณพ่อผมเสียชีวิต
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุณธรรมวงการมหาชนประสานโทรไปคุณพ่อก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตเพียงแค่1ชั่วโมง
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ครบ7วันที่จากไป
0: ครบ7วันที่คุณพ่อจากไป
1: ขอแสดงความเสียใจด้วย
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมคุณธรรมมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดการจะทำความดีได้เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวโดยเฉพาะครอบครัวของเรา
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะครอบครัวของผมเนี่ยทำไมถึงผมคิดถึงว่าความดีคือความกตัญญูคือการให้การสำนึกรู้บุญคุณคุณพ่อกับคุณแม่ผมเนี่ยเลี้ยงผมมาผมเกิดด้วยตามท้องทุ่งท้องไร่ท้องนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปดำนาพอฤดูช่วงนี้จะเป็นฤดูเกี่ยวฤดูทำนาก็จะพาไปไถนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไถกระบือ
1: เติบโตมากับวิถีชีวิตของชาวนาก
0: ับวิถีชีวิตของชาวนาใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามเล่าให้ฟังว่าเติบโตไปเนี่ยให้เรียนหนังสือนะจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนคุณพ่อกับคุณแม
1: ่
0: ที่เป็นอยู่กระทั่งแบบนี
1: ้
0: ผมก็เลยจำคำของคุณพ่อคุณแม่ว่าโอเคเราเห็นของความเป็นความลำบากความยากสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราได้มีโอกาสได้เติบโตแล้วก็ทำให้ครอบครัวของเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นคือการศึกษา
1: ค
0: ุณแม่กับคุณพ่อส่งให้ผมเรียนจบในระดับประมัธยมศึกษาที่โรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาภิเษกในช่วงนั้นเป็นช่วงของการที่ครอบครัวทั้งสองคุณพ่อกับคุณแม่ก็มีปัญหากันผมต้องอยู่คนเดียวทีนี้ด้วยชีวิตที่จะต้องอยู่คนเดียวด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหากันทะเลาะกันแล้วทีนี้เราก็ต้องเข้มแข็งเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วทีนี้ก็อยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็ส่งให้ไปเรียนพอสักพักได้ประมาณเดือนคุณพ่อกับคุณแม่ก็กลับมาอยู่ด้วยกันคืนทีนี้ก็ครอบครัวก็เริ่มมีความสุขขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็คุณพ่อกับคุณแม่ก็ส่งให้ผมเรียนหนังสือในห้วงของก่อนที่จะเรียนหนังสือเนี่ยก็เราก็จะมีเวลาในการที่จะใช้ที่ผมนำเรียนกับคุณอ้อมไปว่าเราเล่นดนตรีตั้งแต่อายุม.3 15ปีผมก็ใช้วิธีการของการเรียนของการเล่นดนตรีนี่แหละในการหาเงินในช่วงนั้นจุนเจือกับครอบครัวดูแลครอบครัวไปจนกระทั่งจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ได้รับราชการจนถึงทุกวันนี้ก็ตั้งแต่ดูแลทั้งกายดูแลทั้งใจดูแลใจนี่ไม่เคยทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ร้องไห้ดูแลกายก็คือให้ท่านกินอิ่มนอนหลับผมเลิกงานไม่ใช่เลิกงานครับทุกอาทิตย์เนี่ยผมจะต้องมี1วันที่จะต้องได้ทานข้าวกับครอบครัวคุณพ่อประสบอุบัติเหตุเมื่อปี2567
1: อุบัติเหตุ
0: คุณพ่อทำงานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ค่ะ
0: ประสบอุบัติเหตุแล้วคุณพ่อถูกตะขอรถเหยียบอ่ะครับตะขอรถเหยียบกระแทกศีรษะคุณพ่อทีนี้คุณพ่อก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทราร ักษาอยู่ที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทราอยู่3เดือนคุณพ่อไม่ฟื้นเลยครับในระยะ

0: เวลา3เดือนนั้นพอในสิ่งที่กระทบเข้ามาหาเราก็คือในเรื่องของการค้ำประกันเอ่ยที่คุณพ่อค้ำประกันถูกฟ้องยึดทรัพย์ในยึดบ้านของคุณพ่อในเวลานั้นในเวลาที่คุณพ่อยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา
1: ค่ะ
0: คุณแม่น้ำตาไหลครอบครัวผมมีผมเป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องสาว
1: มีน้องอีกด้วย
0: มีน้องสาวอยู่2คน
1: ค่ะ
0: ทุกคนหาทางออกไม่ได
1: ้
0: ผมเลยตั้งสติไม่เป็นไรแม่คุณเดียวคุณแม่ดูพ่อไปประสานตั้งสติก่อนมีเรื่องที่เข้ามาบทเป็นบทพิสูจน์เรื่องของความกตัญญูสำหรับผมเยอะมากเลยครับสำหรับคุณพ่อทีนี้ก็ดูแลคุณพ่อในเรื่องของตั้งแต่ภาระหนี้ของคุณพ
1: ่
0: อตั้งแต่ดูแลในเรื่องของอื่นๆดูแลทั้งคนที่อยู่จนกระทั่งคุณพ่อได้กลับมาอยู่ที่สุรินทร์แล้วก็รักษาที่บ้านตลอดระยะเวลา2 ปี 2 ปี 5 เดือนที่คุณแม่กับแม่คุณพ่อฟีดอาหารให้คุณพ่อคุณพ่อให้อาหารทางสายยางไม่รู้สึกตัวเลยครับ
1: ตั้งแต่วันนั้นเลย
0: ตั้งแต่วันนั้นมาเลยทีนี้ผมก็มีหน้าที่ในการที่จะในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของเงินที
1: ่
0: จ
1: ะต้อง
0: เป็นกำลังหลักใช่จนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นกำลังหลักของครอบครัวดังนั้นผมคิดว่าการทำความดีมันเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆภายในครอบครัวโดยเฉพาะความดีที่ชื่อว่าความกตัญญู
1: ค่ะบางคนเขาก็บอกว่าการที่เราทำหน้าที่เป็นลูกกตัญญูคอยตอบแทนบิดามารดาในยามที่ท่านยากลำบากบางคนก็บอกว่าเป็นบุญกุศลแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรจะกระทำของลูกคนหนึ่งแต่บางกลุ่มหรือบางคนนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ความคิดที่เป็นความคิดที่แต่ละคนจะสามารถคิดได้นะคะบางคนเขาก็มองว่ามันเป็นภาระอีกด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากในขณะที่สภาพแวดล้อมและสังคมรวมทั้งเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเป็นอยู่กับลูกคนคนหนึ่งที่จะต้องมารับบทหนักไม่ว่าจะเป็นทั้งภาระในด้านของการเงินหรือด้านอื่นๆก็แล้วแต่ตรงนี้เรามองยังไงเราถึงได้สามารถที่จะเยียวยาจิตใจรวมทั้งเราสามารถที่จะด้วยกำลังใจที่เรามีเรามีความคิดตรงนี้ยังไงคะ
0: หนึ่งเราตั้งสติก่อนครับสติอันดับแรกก่อนเลยครับว่าปัญหาที่เจอมันคือปัญหาอะไรทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ครับแต่มันจะไปออกในทิศทางไหนมันจะไปออกบวกหรือออกลบเท่านั้นเองแต่เราจะเดินไปทางบวกหรือเราจะเดินไปทางลบผมตั้งสติก่อนว่าปัญหาตรงนี้มันเกิดจากตรงนี้อ่ะดังนั้นเราก็แก้ปัญหาเช่นยกตัวอย่างพ่อถูกเจ้าหนี้เนี่ยฟ้องจนยึดทรัพย์บ้านไปดังนั้นปัญหาตรงนี้ทางกฎหมายเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้แล้วนอกจากที่จะไปคุยประนีประนอมกับเจ้าหนี้ให้ได้เพื่อที่จะได้ให้ได้ลดค่าที่ถูกฟ้องเนี่ย
1: uh-huh.
0: ให้ได้น้อยที่สุด นั้นการแก้ปัญหาของผมก็คือตั้งสติก่อนจับโทรศัพท์ประสานคุยว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดำเนินการยังไงมาบ้างรู้ อีกทีก็คือมีป้ายจากสำนัก งานบังคับคดีจังหวัด ปิดประกาศขายบ้านเรียบร้อยแล้ว ผมก็เลยต้องตั้งสติแล้วก็คิดแก้ปัญหา จนจากที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 350,000 ก็เหลืออยู่ประมาณ 250,000 โดยให้เหตุผลว่าคุณพ่อตอนนี้เราเข้ามารับหน้าที่แทน
1: แต่เราก็จะเป็นคนส่งแทน
0: ส่งแทนใช่ครับส่งแทน
1: บ้านก็ยังอยู
0: ่ตอนนี้บ้านยังอยู่กลับมาแล้วครับถ่ายถอนกลับมาคืน
1: เป็นการประนีประนอมพูดคุยกันว่าเรามี
0: ถูกต้องครับ
1: เราก็รับภาระตรงนี้ต่อ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับรถยนต
1: ์
0: เข้าไฟนั้นค้างค่างวดมาแม่โทรมาหาแม่คิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะแม่ปวดหัวมากเลยแม่นั่งร้องไห้จะทำยังไงลูกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมบอกได้ผมพยายามให้กำลังใจแม่ว่าแม่ดูพ่อเถอะครับแม่ดูพ่อพอเดี๋ยวผมดำเนินการจัดการเองแก้ปัญหาเองพอเปลาะเรื่องของบ้านเสร็จแล้วมีเรื่องของรถเข้ามาอีกเราก็ตอนนี้ก็ดูแลใช้จ่ายเรียบร้อยไปหมดเบ็ดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในเรื่องของตัวนี้สิ่งสำคัญก็คือสติครับมีสติก่อนแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาไปทีละเรื่องไปทีละอย่าง
1: เราคิดว่าที่ผ่านมามันเป็นภาระที่หนักหน่วงพอสมควรไหมโดยเฉพาะเรื่องการเงินกับเราเพราะว่ามันทั้งบ้านมาทั้งรถนะคะ
0: จริง
1: เราผ่านมาได้ยังไงเราต้องทำงานเพิ่มขึ้นไหมหรือต้องมีงานเสริมหรือยังไงตอนนั้นเราแก้ปัญหายังไง
0: หนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นบุญกุศลหรือเปล่าครับคุณน้องในห้วงของระยะเวลานั้นเรารับราชการ

0: เรามีงานเรามีงานเสริ
1: ม
0: เราเป็นนักร้องเราเป็นพิธีกรเราเป็นวิทยากรเราคือรายได้ต่อเดือนหนึ่งก็สามารถที่จะมาซัพพอร์ตจุนเจือจนถึงณเวลานี
1: ้
0: ปัจจุบันนะครับ
1: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราส่งมาทั้งหมดประมาณกี่ปีพอจะจับ
0: เจ็ดมาจนถึงณปัจจุบันถ้านับเป็นมูลค่าของเงินก็ประมาณ8-9 แสนใช่
1: ค่ะ
0: 8-9 แสนท่านทุกคนคนอื่นก็จะมองว่าทำไมเยอะแต่สำหรับผมไม่เคยมองว่าเยอะเลย
1: แสดงว่าเราเป็นคนมีวินัยทางการเงินอยู่แล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับ
1: เรามีเงินอาจจะมีเงินออมเงินเก็บของเราส่วนหนึ่งม
0: ี
1: วินัยอยู่แล้วไม่ได
0: ้
1: ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอยู่แล้ว
0: เงินจะแบ่งเป็นหนึ่งก็คือพอได้เงินมาแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องแบ่งตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองแล้วก็ตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของเอาไว้เก็บออมเอาไว้เผื่อยามฉุกเฉินเหมือนวันที่พ่อผมเสียเมื่อวันที่24 สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเราก็ต้องมีเป็นการวางแผนชีวิตให้พ่อก่อนทุกคนอาจจะคิดบอกว่าไม่อยากให้คุณพ่อเสียแต่ผมไม่ได้อยากให้คุณพ่อเสียครับแต่คนที่อยู่เนี่ยโดยเฉพาะให้คุณพ่อเตรียมเสบียงการเดินทางให้คุณพ่อหลังจากคุณพ่อหมดชีวิตไปเนี่ยเราจะจัดงานคุณพ่อแบบไหนผมไม่ได้เตรียมก็ทุกคนจะเตรียมเฉพาะถึงวันงานเลยแต่ผมเตรียมล่วงหน้าตั้งแต่ท่านประสบอุบัติเหตุแล
1: ้
0: วเราจะดูแลคุณพ่อแบบไหนถ้าคุณพ่อล้มลงไปเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยเราจะจัดงานบุญคุณพ่อแบบไหนผมเตรียมมาเบ็ดเสร็จหมดเรียบร้อยพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
1: มันก็มีแน่นอนว่ามันมีความเสียใจอยู่ในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการดำเนินชีวิตแบบมองปัจจุบันแล้วก็มองควบคู่วางแผนไปพร้อมกับอนาคตพร้อมกับสติที่เราต้องพยายามมีสติกับมันด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ความเสียใจมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะก
0: ับ
1: บุพการีที่จะต้องจากโลกนี้ไปจากเราไปอย่างไม่มีวันกลับ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ในมุมของคุณแอนเองก็เท่าที่เล่ามาก็เหมือนกับว่าเราพยายามที่จะมีสติ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเหมือนกับพี่คนโตด้วยใช่ไหม
0: พี่คนโต
1: ในครอบครัวมันก็เหมือนกับว่า
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: มาอยู่ที่เราโดยอัตโนมัติด้วยแบบนั้นนะคะก็ถือว่าอันนั้นเป็นในมุมของครอบครัวปัญหาที่เกิดบุพการีที่ผ่านมาทีนี้การเป็นบทบาทของวิทยากรถ่ายทอดไปสู่ชุมชนหรือบุคคลอื่นมันมีที่มาที่ไปยังไงและปัจจุบันเราทำอะไรอยู่ในตอนนี
0: ้คือต้องเท่าความอย่างนี้ครับว่าด้วยความที่ผมจบครุศาสตร
1: ์
0: พุทธศาสตร์บัณฑิตสังคมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
1: ์
0: ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมาพอสมควรแล้วก็ได้สอบรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมนะครับทีนี้อันดับแรกเนี่ยคือบรรจุที่จังหวัดปราจีนบุรีย้ายมาจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีพ.ศ. 2565
1: ค่ะ
0: เลยได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ดูแลในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะครับระยะที่2ก็คือขับเคลื่อนในเรื่องของการของคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาแล้วก็กตัญญูหนึ่งในนั้นก็คือการคัดเลือกคนดี4จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานอนุกรรมการตัวนี้จะต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเป็นวิทยากรในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่งต่อเด็กและเยาวชนเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นวิทยากรน่าจะเป็นวิทยากรสายฮาย
1: ังไงคะก็คือเราจะมีมุกสอดแทรก
0: เราจะมีมุกสอดแทรก
1: จะได้ไม่น่าเบื่อ
0: ใช่เราจะทำยังไง
1: ให้น้องๆอยู่กับเรา
0: อยู่กับเราตลอดใช่ครับอยู่กับเราตลอดพอผมไปบรรยายทุกที่เนี่ยมักจะคิดว่าพอมาฟังคุณธรรมปุ๊บจะนึกถึงลมหายใจเข้
1: า
0: ลมหายใจออกดังดอกไม้บานจะต้องมานั่งสมาธิจริงๆคุณธรรมไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งสมาธิ
1: แล้วเราเริ่มต้นด้วยยังไงในการที่เราจะเรียกความสนใจ
0: แรก
1: ม
0: ุกแรกก็เป็น
1: มุกหากินของเราเลยค
0: ือใช่ครับจริงๆมันต้องดูหน้างานนะคุณอ้
1: อ
0: มแต่ละงานเนี่ยจะไม่เหมือนกันพอไปดูเด็กและเยาวชนอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีความเป็นคุณธรรมในเรื่องใดที่มาสอดแทรกครับผมยิ้มหัวเราะก็แล้วแต่ว่าบริบทเป็น

0: ถ้าเป็นในกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุขึ้นมานิดนึงเราก็จะมีในเรื่องของการที่จะนำคุณธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเข้ามาสอดแทรกเป็นมุกอยู่ในนั้นนะครับ
1: เราก็เลือกให้เหมาะสมกับวัย
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: ค่ะซึ่งงานวิทยากรก็ทำมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
0: งานวิทยากรทำมาตั้งแต
1: ่ตอนเริ่มรับราชการเลย
0: ยังครับตั้งแต่อายุ16ปี
1: ก่อนหน้านั้นอีก
0: ใช่ครับเราก็เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวิปัสสนาพนาวันตำบลเมืองที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมก็เรียนนักธรรมเรียนธรรมศึกษาเรียนธรรมศึกษาทีนี้ก็หลวงพ่อก็เลยสอดแทรกให้ไปสอนเป็นวิทยากรตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มรู้จักการพูดการบรรยายการบรรยายในเรื่องของคุณธรรมจริยธรร
1: ม
0: สั่งสมมาจนกระทั่งเรียนครูแล้วก็มาเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมมันก็คือซึมซับมาตั้งแต่อายุ16ปีจนถึงณปัจจุบันในเรื่องวิทยากร
1: ค
0: ุณธรรม
1: เรามีเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะมาพูดคุยกันถึงสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเราสามารถเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันในมุมมองของคุณแอนคุณแอนมองว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยกับการที่เราจะอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันอาจจะแนะนำให้คนอื่นเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวก็ได้เหมือนเป็นคำแนะนำของคุณแอนในฐานะที่เราเองก็แอบอิงอยู่กับพระพุทธศาสนาคำสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรมถ้าเกิดต้องถามว่ามันจะมีหลักคิดหรือแนวคิดใดที่คุณแอนพอจะแนะนำให้คนทั่วไปนำไปสามารถใช้ชีวิตและดำรงชีวิตให้อยู่รอดในสังคมยุคนี้ได้คุณแอนอยากจะแนะนำยังไง
0: เดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไม่ตึงไม่ใช้ชีวิตที่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตที่หย่อนเกินไปเช่นผมถามว่ารับผิดชอบเยอะไหมเยอะแต่ไม่เป็นสิ่งที่ตึงเกินไปแต่ถามว่าหย่อนเกินไปไหมที่เราไม่ได้ดูแลไม่เลยเราดูแลครอบครัวดังนั้นเนี่ยทุกคนท่านผู้ชมที่รับชมก็คือสิ่งที่จะดำเนินชีวิตแล้วเป็นหลักการยึดเหนี่ยวสำคัญเลยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางดีที่สุดครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากถึงรางวัล Thailand Moral Award สักนิดหนึ่งนะคะประเภทบุคคลนะคะประจำปี2024ที่คุณแอนเองมีโอกาสได้รับรางวัลนี้ด้วยเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
0: รางวัล Thailand Moral Award ที่ได้รับเมื่อปี2024รางวัลนี้ไม่ใช่เป็นรางวัลที่รับแล้วและจบไปรับแล้วนำรูปภาพไปติดไว้ที่ฝาผนังแต่รางวัลนี้มันเป็นรางวัลที่เตือนใจผมไว้เสมอครับว่าคุณจะต้องทำความดีคุณจะต้องทำความดีคุณจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูคุณจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กเยาวชนในจังหวัดและต่างจังหวัดนี่คือเป็นรางวัลที่เป็นสิ่งเตือนใจสำหรับผมครับ
1: ประชาสัมพันธ์ในช่องทางการติดตามหรือว่าขอคำแนะนำบางคนบอกว่ามีปัญหาเครียดมากเลยอยากปรึกษาพี่แอนทำได้ไหมแบบนี
0: ้ได้ครับเรามีเพจ Facebook ครับชื่อเพจว่าหนุ่มแอนแดนตำไรแดนตำไรครับเป็นภาษาไทยหนุ่มแอนก็คือชื่อผมเองแดนตำไรก็คือแดนเมืองช้างตำไรเป็นภาษาเขมรถิ่นไทยแดนเมืองช้างนะครับเพจตัวนี้จะเป็นเพจในเรื่องของเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณวิทยากรในเรื่องของประเพณีต่างๆรวมไปถึงด้านการร้องเพลงพูดคุยทักทายที่เพจ Facebook หนุ่มแอนแดนตำไรได้ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณแอนค่ะคุณธวัชชัยบุตรงามนะคะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์นะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้คุณแอนให้เกียรติมาบอกเล่าทั้งเรื่องราวส่วนตัวนะแล้วก็การทำงานที่ผ่านมาคุณธรรมและจริยธรรมที่ตัวเองก็ทำมาตั้งแต่อายุ16ปีด้วยวันนี้เชื่อว่าเป็นอีก1เทปที่ทุกท่านน่าจะได้แรงบันดาลใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการจัดการปัญหาต่างๆที่เราเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นได้แต่ว่าเรามีวิธีการจัดการบริหารจัดการวางแผนอย่างไรให้เราสามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทปที่จะส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านสำหรับในสัปดาห์ของรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันและคุณแอนต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พัชระพี

เอียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าน้ำตาโชยสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับถ้าใครติดตามรับชมเทปรายการจะเป็นช่วงดึกเสาร์อาทิตย์ช่วงบ่าย2หรือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับท่านก็ติดตามแล้วติดต่อที่รายการนะถ้ามีปัญหานะครับอย่าเก็บอย่าปล่อยอย่ารอก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านติดตามรายการมีปัญหาก็กดช่องทางเอาไว้ในส่วนของทางรายการสายด่วนรัฐสภาจะได้ปรึกษาแล้วก็คุยกันในรายละเอียดกับผมอนันต์จันทร์ศรีเนี่ยก็คุยกันในเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะฮะเจอหน้าเจอตากันก็จำได้อ่ะนี่คือรายการสายด่วนเพราะฉะนั้นก็จะคุยเรื่องของกฎหมายนะครับฝากช่วงเวลาของการติดตามรับชมรายการนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เปิดสมัยประชุมรัฐสภาก็อาจจะมีภารกิจการถ่ายทอดการประชุมในช่วงบ่ายในวันที่มีนัดประชุมนะครับอาจจะไม่ได้เจอการรายการสดบ่อยวันจันทร์ถึงรายการช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับติดตาม2ชั่วโมงถ้าเป็นรายการสดเราจะมีหน่วยงานมาร่วมชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่2เป็นเรื่องของปรึกษาทางกฎหมายนะครับติดตามทางช่อง10ครับวิทยุรัฐสภาก็รับสัญญาณด้วยทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM ด้วยนะครับ 1,071 กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการรับชมช่องทางเพิ่มเติมที่เป็นออนไลน์ก็เข้าไปได้ทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org นะฮะเขาปรับรูปแบบในส่วนของเว็บไซต์ใหม่ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับส่วนแอปพลิเคชันโหลดแอปไปไว้ในเครื่องท่านก่อนนะครับค้นหาแอป TPCHANNEL นะครับและใครที่เล่น Facebook อยู่นะครับชมเพจของเราจะมีการถ่ายทอดรายการสดนะครับท่านเข้าไปเพจค้นหาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอการถ่ายทอดรายการสายด่วนไปจะเป็นย้อนหลังหรือเป็นรายการชนิดหนึ่งนะครับก็คือแชร์แล้วก็ถูกใจฝากด้วย youtube.com เช่นเดียวกันครับท่านเข้าไปช่อง TP Channel กดถูกใจกดแชร์ให้นิดหนึ่งนะครับกับการถ่ายทอดรายการสายด่วนนะครับติดตามไลค์ให้โทรหรือบอกให้ติดต่อเข้ามาเนี่ยครับติดต่อกันยังไงถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ใช้ช่วงบ่ายของวันราชการจำไว้นะครับถ้าเป็นวันราชการท่านติดต่อได้เลยที่รายการสายด่วนในช่วงบ่ายนะครับ02ครับ206-61023 2เบอร์นี้ในรายการจะเป็นสดหรือว่าบันทึกเทปก็ช่วงบ่ายนะครับส่วนใครที่จะฝากข้อความนะครับเดี๋ยวเราติดต่อไปหาท่านเองก็จะได้สะดวกในเรื่องของการติดต่อกันแล้วก็ประหยัดเบอร์โทรด้วยในเรื่องของค่าโทรเนาะก็แอดไลน์เลยครับนี่ขึ้นให้หน้าจอตัว QR code จะเป็นตัวสีดำ ID line @10hotline ครับ @10hotline นะฮะและอีกหนึ่งสีจะขึ้นสลับกันนะครับกับตัวสีดำเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับตัวสีน้ำเงินเนี่ย QR code จะเป็นเรื่องเอกสารทางกฎหมายแจกให้สำหรับสัปดาห์นี้อยากให้ท่านเอาไปอ่านเอาไปศึกษานะครับคำว่าเบี้ยปรับเบี้ยปรับนะครับจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกรณีที่ท่านไปทำสัญญาและในแต่ละบางสัญญาเขียนเบี้ยปรับบางสัญญาเขียนดอกเบี้ยบางสัญญาอาจจะเขียนค่าสินไหมบางสัญญาอาจจะเขียนเป็นเงินประกันนะครับแล้วไอ้เบี้ยปรับจริงๆแล้วมันคืออะไรเวลาที่เราผิดสัญญามันจะเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับว่าเราขอปรับเธอนะเราขอคิดเบี้ยปรับเธอนะแล้วเบี้ยปรับเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรกันบ้างในทางกฎหมายท่านจะเข้าใจรายละเอียดส่วนผลจากเบี้ยปรับมันจะมีรายละเอียด

0: มันตามมาอีกในตอนต่อๆไปก็เดี๋ยวตามกันนะครับเพราะเราจะเจออยู่แล้วครับเบี้ยปรับในสัญญานะครับโดยเฉพาะเช่าซื้อนะฮะหรือสัญญากู้ยืมเงินนะครับเลทไปวัน2วันหรือไม่ตรงเวลาเนี่ยนะครับโทรศัพท์มาแล้วนะครับคุณต้องชำระนะเดี๋ยวเรามีเบี้ยปรับนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้นะครับฝากไว้ครับในส่วนของเอกสารพิมพ์ถ้าสแกน QR code หน้าจอไม่ติดนะครับ159ก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้ท่านไปอ่านไปศึกษากัน159พิมพ์เข้ามาขอเบี้ยปรับนะฮะขอเอกสารกฎหมายก็พิมพ์ได้หมดเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับคุยกันก่อนนะฮะกับทนายของเราในชั่วโมงแรกเนี่ยนะฮะอยู่กับวิทยากรประจำรายการครับทนายความวสันต์ฝีมือช่างมาร่วมรายการวันนี้สวัสดีครับพี่วสันต์ครับ
1: สวัสดีครับน้องนันท์ครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับสายคุณบุษรานะ
1: ครับ
0: คุณบุษราครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อยู่กับทนายวสันต์ละเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
2: ค่ะทุ่มนะคะตัวแทนบริษัทมีเรียกหนูคุยค่ะมี4คนแล้วก็หนูค่ะบอกว่าหนูไม่รับสายลูกค้านะคะหนูตรวจโทรศัพท์ต่อหน้าแล้วไม่ปรากฏสายเรียกเข้าค่ะบอกว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วบอกว่าจะเอาใบลาออกหรือใบเลิกจ้างถ้าใบลาออกได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถ้าใบเลิกจ้างเสียประวัติหนูขอไม่เลือกค่ะแล้วก็ขอโอกาสทำงานต่อจองขอคุยกับผู้จัดการเขาบอกโทรไปก็ไม่ติดหรอกจึงโทรตอนนั้นไม่สามารถติดต่อได้หนูจึงขอคุยตอนเช้าได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นเลยเวลาเลิกงานแล้วเขาขอซิมการ์ดแล้วก็แล็ปท็อปคืนคอมพิวเตอร์คืนถามว่าเอาใบนี้ใช่ไหมพร้อมยื่นแบบฟอร์มเอกสารของบริยูบริเวณประตูเร่งรัดบอกเร็วๆหน่อยหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยและตื่นเต้นตื่นตระหนกภาระจิตใจร่างกายเกิดความกลัว
0: เดี๋ยวมันจะเป็นภาวะทางจิตไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกจากงานถูกต้องไหม
2: ค่ะ
0: แล้วปัญหาของการออกจากงานออกเมื่อไหร่ฮะ
2: ประมาณปีออกตอนประมาณทุ่มเนี่ยค่ะทุ่ม
0: ไม่คุณออกจากงานมานานหรือยังฮะ
2: ประมาณปีที่แล้วค่ะ
0: ปีที่แล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วปัญหาจากออกจากงานเกิดอะไรขึ้นฮะ
2: ก็เนี่ยค่ะก็ทีนี้ในขอเล่าต่อได้ไหมคะ
0: เอาปัญหาฮะว่าคุณออกจากงานแล้วคุณไม่ได้เงินชดเชยหรือคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการตรงนั้นฮะ
2: ข้อค่ะค่ะไม่ได้เงินไม่ได้ค่าชดเชยนะคะแล้วก็ไฟเสียงที่เราเคยมีเนี่ยค่ะถ้าว่าเราสามารถกู้ไฟเสียงที่มันหายไปแล้วเนี่ยได้ไหมหรือว่าถ้าเรากู้ไม่ได้นี่เราต้องทำยังไงขอคำแนะนำค่ะ
0: คุณจะเอาไปทำอะไรฮะ
2: เผื่อว่าต้องใช้ค่ะ
0: คืออย่าเผื่อสิฮะปัญหาคือ1เมื่อคุณออกจากงานโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ
2: ค่ะ
0: คุณได้ไปติดต่อหน่วยงานราชการซึ่งเขามีหน่วยที่ดูแลคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือยังอยู่จังหวัดไหนฮะ
2: สงขลาค่ะ
0: อยู่สงขลาเคยไปติดต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2: ยังค่ะ
0: อันนี้ที่ออกจากงานแล้วแบบไปละเมอเจอคนที่แบบเป็นคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้ไหม
2: ไม่ใช่นะคะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะผมรู้สึกว่ามีอีกรายนึงที่เป็นลักษณะแบบเจอภาพเจออะไรอย่างเงี้ยว่ามีคนเข้ามาอย่างเงี้ยเขาเลยให้ออกจากงานอย่างเงี้ยคนละคนกันนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณอยู่จังหวัดสงขลาใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ปัจจุบันมีงานหรือยังฮะ
2: ยังไม่มีค่ะ
0: แล้วคุณออกจากงานคุณเขียนใบลาออกเองหรือยังไงฮะ
2: นี่ค่ะก็คือในขณะนั้นนะคะในออฟฟิศไม่มีพนักงานอื่นกับตอนเย็น
0: ตอบสั้นๆพอจ้ะว่าคุณเขียนใบลาออกเองหรือยังไง
2: ก็คือค่ะเขายื่นเอกสารยื่นเอกสารของแบบฟอร์มของบริษัทให้ค่ะแล้วหนูก็จำยอมลงชื่อค่ะไม่ได้เต็มใจค่ะ
0: คุณไม่ได้เต็มใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณออกจากงานคุณไม่ได้ติดต่อที่สวัสดิการหรือคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดสงขลาถูกต้องไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ไม่ได้ติดต่อนะ
2: ค่ะ
0: ไม่ได้ยื่นเรื่อง

0: แล้วคุณจะถามทนายว่าไง
1: จะปรึกษาเนี่ยค่ะขอคำแนะนำค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะ
2: กรณีที่เรานะครับเห็นว่าการเลิกจ้างของเรานั้นนะครับไม่เป็นธรรมแล้วก็เอกสารหรือการให้เราเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนลาออกก็ยื่นเอกสารให้เราก็จำยอมนะครับในการเซ็นลงไปว่าข้าพเจ้าลาออกเองนะเพราะตัวนี้มันจะเป็นข้อที่ไม่ต้องเสียค่าชดเชยนะครับไม่ต้องเสียนั่นเสียนี่แล้วให้เราออกไปแต่เราเห็นว่านะครับพอเป็นอย่างนี้นะครับเอกสารหลักฐานนะครับไม่ต้องมีอะไรหรอกครับก็มีในส่วนที่ตัวเราเนื่องขึ้นนี่แหละนะครับก็ต้องไปหน่วยงานนะครับแรงงานจังหวัดนะครับจะมีอยู่ที่ทุกจังหวัดนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับผู้ที่เป็นแรงงานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานที่ถูกให้ออกโดยไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้เราเห็นว่ามันออกเลิกจ้างเราไม่เป็นธรรมเพราะเราไม่ได้กระทำผิดของทางบริษัทนะครับถ้าเป็นดังนี้นะครับเราไม่ได้ไปเสียหายเลยไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปยักหรืออะไรจนกระทั่งว่านี่แหละทำให้บริษัทเขาให้เราออกนะครับโดยที่ไม่จ่ายอะไรเราเลยอย่างนี้นะครับไปที่คุ้มครองแรงงานจังหวัดนะครับเขาก็จะสอบถามเรานะครับว่าเราทำงานอยู่ที่ไหนอะไรมีใบสมัครงานไหมมีอะไรไหมปกตินะครับการที่เราไปสมัครงานเราก็ต้องมีใบงานใบเจ้าพนักงานมีบัตรประจำตัวหรืออะไรต่างๆเตรียมไปนะครับเพื่อที่ทางสำนักงานเขารับเรื่องแล้วเขาก็จะได้แจ้งไปยังบริษัทนะครับบริษัทหรือโรงงานนะครับหรือนายจ้างนะครับที่เรามาร้องต่อสำนักงานนั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะทำการพูดคุยเจรจากันว่ามันเป็นอย่างไรเรื่องเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้เรานะครับเพราะว่าถ้าอันไหนที่มันไม่ถูกต้องนะครับในเรื่องของแรงงานนะครับมันจะมีความผิดไม่ว่าจะส่วนทั้งแพ่งทั้งอาญาเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนดำเนินการให้นะครับหรือไม่อะไรถ้าเกิดจะไปฟ้องศาลแรงงานก็ไปฟ้องศาลแรงงานก็ไม่ต้องเสียค่าอะไรนะครับมีศาลแรงงานประจำของแต่ละจังหวัดอยู่นะครับแต่ว่าไปตรงนี้ก่อนนะครับเขาก็จะดำเนินการให้และจะเรียกมาเจรจามาพูดมาคุยกันนะครับว่าเราถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจริงหรือ
1: ค่ะ
0: คุณบุษรา
1: ค่ะ
0: ยังมีประเด็นถามทนายเพิ่มอีกไหมหรือยังไงฮะ
1: ก็คือที่เป็นปลายเสียงไม่ต้องใช้ใช่ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ฮะคุณอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องปลายเสียงเพราะว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่แล้วและปีที่แล้วปัญหาคือว่าอยู่ดีๆเราจะคำนึงถึงไฟล์เสียงผมก็เลยว่าคุณจะเอาไฟล์สิตนาจะไปทำอะไรนักขนาดนี้หรือเปล่าฮะ
1: ก็เผื่อใช้ยืนยันอะไรหรือเปล่าคะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะโทษที
1: ประมาณสี่สิบห้า
0: อยู่อำเภออะไรฮะ
1: พัทภูมิค่ะ
0: อยู่ใกล้อำเภอเมืองไหมครับ
1: ค่ะ
0: คุณไป สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลานะฮะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: คุณต้องเข้าไปนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณต้องไปยื่นเรื่อง
1: ค่ะ
0: กับแรงงานกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดสงขลา
1: ค่ะ
0: จริงๆมันควรจะต้องกระเตื้องเร็วกว่านี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรในเมื่อคุณโทรมาตอนนี้ก็เพิ่งจะรู้
1: ตอนแรกคิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: มันต้องทำได้ถ้าเราเป็นลูกจ้างแล้วเราไม่ได้รับความเป็นธรรมมันต้องทำได้จดเบอร์นะครับ
1: ค่ะ
0: เผื่อคุณไปแล้วไม่ถูกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ

0: ค่ะ
1: 313056
0: 313056ค่ะ
1: อีกเบอร์ฮะ074
0: 313057 3
1: ผมอยากให้คุณเข้าไปที่สำนักงานมากกว่าการโทรนะ
0: ค่ะ
1: แล้วคุณต้องไปยื่นเรื่องเพื่อปรึกษากับสวัสดิการหรือคุ้มครองแรงงานจ่ายเงินประกันสังคมอยู่ใช่ไหม
0: น
1: ี
0: ่ไม่ได้จ่ายค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ตอนที่ทำงานน่ะ
0: ค่ะก็ประมาณ2ปีค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะ2ปีนายจ้างให้เลิกจ้างนายจ้างไม่จ้างก็คือเลิกจ้างคุณก็จะมีสิทธิ์อยู่
0: ค่ะ
1: คุณรีบเข้าไปนะครับหลักฐานเท่าที่มีนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอย่าเพิ่งไปกังวลว่าฉันไม่มีอันนี้ฉันไม่มีอันนี้ฉันไม่มีอันนี้แล้วฉันก็เลยไม่ทำอะไรเลยนะ
0: ค่ะ
1: ค่านี้ต้องไปนะคะ
0: ค่ะ
1: รับปากกันแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะคุณอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายแล้วมีกรมสวัสดิการหรือคุ้มครองแรงงานเขาดูแลอยู่ส่วนรายละเอียดคุณลาออกชอบไม่ชอบหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันนี้จะขออนุญาตที่จะไม่ให้เล่าออกอากาศเนาะ
0: ค่ะ
1: คุณต้องไปเล่ากับเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่โดยตรงแล้วเขาจะรับเรื่องแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกับบริษัทดูนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมฝากครั้งต่อไปถ้าเราไปทำงานหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่หน่วยงานราชการเขาจะมีทุกระบบที่เราไปทำงานอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วเราออกจากบริษัทโรงงานมาแล้วเราต้องนึกถึงหน่วยงานราชการแล้วค้นหาข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ว่ามีหน่วยงานไหนดูแลต้องรีบทำเรื่องเนา
0: ะ
1: ไม่ปล่อยเรื่องเพราะว่าทุกอย่างถ้าเราปล่อยไปพยานหลักฐานมันก็จะหายไปด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ไปนะฮะเน
0: ี่
1: ยภายในสัปดาห์เนี้ยถ้าว่างแล้วรีบไปเลยนะ
0: ค่ะ
1: ครับไปแล้วผลเป็นยังไงยื่นเรื่องเป็นยังไงรบกวนคุณถ่ายหลักฐานการไปส่งมาที่ระบบไลน์ด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ารายการสายด่วนจัดรายการร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยู่ผมจะได้ประสานต่อนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะแบบเต็มเสียงหน่อยนะมั่นใจนะว่าเราจะต้องรักษาสิทธิ์เรานะ
0: ค่ะ
1: โอเคนะรายงานมานะผ่านระบบไลน์นะ
0: คร
1: ับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะรับตามนะเพราะว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยมาร่วมรายการกับทางเราถ้าไปยื่นเรื่องแล้วหรือมีติดขัดอะไรเนี่ยผมก็จะให้ทางวิทยากรจากส่วนกลางเนี่ยท่านช่วยประสานให้นะครับว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดไปเยอะมากกว่านี้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือไม่มันต้องผ่านกระบวนการสอบจากทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดสงขลาก่อนนะครับถึงจะได้ทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรกันแน่นะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันผ่านมาประมาณปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวเรื่องนี้รอตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมติดตามชมรายการอยู่ในชั่วโมงแรกของวันนี้นะฮะอย่าลืมนะครับถ้าท่านจะติดต่อที่รายการปรึกษาในรายละเอียดในเรื่องต่างๆนะครับท่านใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่02ได้ครับ206-610-213โทรได้เฉพาะวันราชการโทรได้เฉพาะวันราชการนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไลน์ท่านฝากข้อความได้นะครับเอกสารตอนที่100เบี้ยปรับเอาไปอ่านนะครับว่าด้วยเรื่องของเบี้ยปรับนะครับมีเคสนึงที่ปรึกษาเข้ามาโดนยักยอกทรัพย์มรดกนะฮะของมากเลยว่าผมแจกเอกสารแล้วท่านไม่ได้รับไปแล้วอยู่ดีๆท่านก็ไลน์มาอุ๊ยปรึกษาหน่อยว่าโดนแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์มรดกซึ่งในฐานะผู้จัดการมรดกพอยักยอกทรัพย์มรดกกลายเป็นคำถามกลายเป็นคดีอาญาไปเลยแล้วก็เพิ่งแจกเอกสารไปเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการทุกสัปดาห์อ่านยังไม่อ่านหรือไม่อ่านไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเวลาเรามีปัญหาเราจะได้ไปรื้อเอามาอ่านดูนะฮะเพราะว่ามันจะมีหลักกฎหมายแล้วก็คดีจริงๆที่อยู่

0: ในส่วนของเอกสารที่เอามาให้นะครับมีคำถามครับพี่วสันต์ครับ
1: ครับ
0: คำถามของคุณถามครับผมมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดหนึ่งหลังก็ให้คนรู้จักเนี่ยเช่าอยู่ประมาณเดือนละ 6,000 ตอนแรกเขาจ่ายค่าเช่าตรงเวลามาตลอดประมาณ1ปีแต่ช่วงหลังเริ่มค้างค่าเช่าครับตอนนี้ค้างมา5เดือนรวมเป็นเงิน 30,000 ผมโทรไปหลายครั้งเขาก็บอกว่าช่วงนี้เงินไม่ดีก็มีเงินแล้วเนี่ยจะจ่ายล่าสุดผมไปดูที่บ้านปรากฏเขาพักอาศัยอยู่และยังใช้บ้านตามปกติผมจึงบอกว่าขอให้ย้ายออกแต่เขาไม่มีเงินแล้วก็ไม่ยอมย้ายผมอยากทราบว่าผมเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาและให้เขาเนี่ยออกจากบ้านได้เลยหรือไม่และค่าเช่าที่ค้างอยู่เนี่ยผมฟ้องเอาคืนได้อย่างไรบ้างครับอ่ะเชิญพี่วสันต์นะน่าจะเจ้าตัวอยู่อีกที่นึงแล้วก็ปล่อยบ้านที่เช่าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอ่ะเชิญนะ
1: เรื่องเช่าเรื่องบ้านนะครับก็ถ้าเราทำเช่ากันนะครับไม่เกิน3ปีก็ทำสัญญาเช่ากันได้นะครับแล้วก็มีข้อตกลงกันนะครับให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเช่าเดือนละเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเสร็จแล้วก็การผิดนัดไม่เกินกี่งวด1งวด2งวดก็ระบุไว
0: ้
1: นะครับเสร็จแล้วก็ในส่วนที่ของเรานี้นะครับพอทำสัญญากันแล้วเขาก็ย้ายเข้าไปอยู่พอเข้าไปอยู่ปรากฏว่าตอนนี้เริ่มค้างแล้วนะครับค้างมา5เดือนนะครับค้างมา5เดือนก็แสดงว่าเขาผิดสัญญานะครับเราก็ไปดูสัญญาเช่านะครับว่าผู้เช่านะครับผิดสัญญานะครับตรงนี้นะครับเราก็มีสิทธิ์นะมันจะมีให้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกบอกเลิกได้แล้วก็เริ่มบอกเลิกเลยนะครับบอกเขาว่าตามสัญญาเช่าที่เราทำกับคุณเนี่ยนะนะครับเป็นเท่านั้นเท่านี้แต่คุณติดค้างค่าเช่าตัวนี
0: ้
1: 5เดือนแล้วเป็นเงิน 30,000 บาทนะครับให้ท่านมาชำระซะให้เวลาอีกสักหน่อยนะครับหรือตรงนี้นะครับเราจะไปว่าด้วยตนเองก็ได้แต่จะทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรจะดีที่สุดนะครับทำเป็นลักษณ์อักษรว่าบอกเตือนไปนะว่าคุณจะยังอยู่อีกไหมนะครับถ้ายังอยู่ยังจะรักษาสัญญาก็เอามาชำระซะนะครับ5เดือนนะครับถ้าไม่ชำระก็ถือว่าเป็นการที่ว่าเราขอบอกเลิกเลยนะจะได้จบไปนะครับบอกเลิกก็คือก็ให้ท่านคืนหรือให้ท่านชดใช้ที่ติดค้างค่าเช่าเรา3เดือนด้วยนะครับแล้วก็ให้ท่านออกไปนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เราก็ทำที่ตรงนี้เลยนะครับเราอย่าไปล็อกประตูเราอย่าไปทำอะไรโดยพละการไปขนข้าวขนของเขาออกนะครับเวลาเขาไม่อยู่ไปทำงานนะครับเพราะตรงนี้เขายังถือว่าเขายังยึดถืออยู่นะครับยึดถือครองอยู่นะครับเขาก็อยู่ในห้องอยู่นะครับอย่าได้ไปทำที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอ้าวไปทำแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นช่องว่างให้ทางเขาเนี่ยไปแจ้งความว่าเราไปบุกรุกว่าเราไปลักทรัพย์เขาเกิดความเสียหายตรงนี้นะครับมันจะเป็นข้อตรงนั้นครับทำให้ถูกขั้นถูกตอนนะครับพอตรงนี้ปั๊บแล้วเขามาพูดมาคุยหรือเราไปพูดไปคุยถ้าทำเป็นลักษณ์อักษรได้ก็ยิ่งดี
0: คร
1: ับ เงินจะให้ยังไงนะครับถ้าออกไปแล้วแล้วจะตามยังไงให้ยังไงก็ตกลงเขียนกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วก็ลงชื่อไว
0: ้
1: เพื่อให้เขาได้ปฏิบัติตามตรงนั้นมันจะได้ไม่ต้องไปฟ้องไปร้องกันนะครับพูดคุยกันให้ชัดเจนว่าตรงนี้มันเราก็จำเป็นจะต้องมีค่าเช่าตรงนี้นะเรามีค่าใช้จ่ายมีค่าอะไรอยู่นะถ้าเกิดคุณอยู่ไปฟรีๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะฉันก็อยากให้คนอื่นเขาเช่าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับบอกกล่าวก่อนทำเป็นลักษณ์อักษรเพื่อให้เขาออกไปโดยดีจะดีที่สุดครับ เสร็จแล้วเราก็ถ้าไม่ดำเนินการอะไรต่ออะไรเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับในส่วนที่เขาติดหนี้เราตรงในส่วนนี้ได้นะครับ
0: ครับผมฝากไว้นะฮะเรื่องเช่าต้องทำใจหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ออกอย่าใช้มาตรการส่วนตัวเป็นอันขาดเพราะเราจะโดนคดีอาญาเองนะฝากไว้ฮะเพราะว่าหลายท่านอยากจะให้มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะถ้าเป็นการเช่าแล้วเขาไม่ชำระค่าเช่านะ
1: บางคนตัดน้ำ
0: เสร็จ
1: แล้วเขาไปแจ้งความไม่ได้เลยครับ
0: เ
1: พราะก็ถือว่าเขายังอยู่นะครับเพราะสัญญานี้มันยังอยู่ในเรื่องของการครอบครองอยู่ครับ
0: ครับผม
1: ถึงแม้จะผิดแต่ว่าก็เขายังอยู่ได้อยู่นะครับ
0: พักกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะฮะว่าจะมีเรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับก็อยาก

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับชั่วโมงแรกเราอยู่กับทางทนายความวสันต์ฝีมือช่างนะฮะวิทยากรประจำรายการก็ปรึกษากันนะครับก็จะเป็นส่วนของแฟนรายการติดต่อกลับไปหาท่านนะครับถ้าท่านไม่สะดวกหรือติดต่อไม่ได้ในช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นวันหยุดวันช่วงเวลาท่านดูอาจจะเป็นดึกๆเลยนะฮะก็ติดต่อไม่ได้ครับท่านก็ฝากเบอร์โทรเอาไว้ผ่านระบบ LINE แล้วกันนะครับที่ @10 hotline QR code ตัวสีดำนะครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็พิมพ์ข้อความนิดเดียวเบอร์โทรนะครับกดส่งทิ้งไว้ส่วนใครนะครับที่จะโทรก็จะต้องเป็นช่วงเวลาของรายการสดนะฮะติดต่อปรึกษาแล้วเอกสารกฎหมายนำมาฝากกันทุกสัปดาห์1ตอนนะครับครับเพราะเรื่องของกฎหมายที่เอามาฝากนั้นก็คือเรื่องที่ใกล้ตัวของท่านเลยนะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของเบี้ยปรับนะครับท่านเอาเบี้ยปรับไปอ่านดูนะเพราะว่าเวลาเราว่าเบี้ยปรับนะครับบางสัญญาไม่เรียกเบี้ยปรับแต่เป็นเงินประกันบ้างเอ่ยเป็นดอกเบี้ยนะฮะที่เป็นดอกเบี้ยปกติแต่ถ้าท่านผิดนัดไปปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะคิดดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะฮะอย่างเช่นปกติคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้เนี่ยร้อยละ10ต่อปีนะฮะเอาไปเอามาถ้าสมมุติท่านผิดนัดเนี่ยเขาคิดเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ20อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีดอกเบี้ยแล้วถ้าผิดนัดมันก็เป็นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยไอ้ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าเบี้ยปันมันจะมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะช่วยท่านในตอนท้ายๆที่จะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องที่ศาลมีอำนาจในการลดเบี้ยปรับได้ถ้ามันสูงเกินไปนะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของตรงนี้สำหรับเอกสารเบี้ยปรับพิมพ์159เข้ามาเบี้ยปรับก็ได้นะครับหรือขอเอกสารกฎหมายก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับเอาละไปคุยกับคุณวันชัยต่อนะฮะคุณวันชัยครับ
1: ครับผม
0: อยู่กับทนายวสันต์นะเป็นยังไงฮะ
1: คือมันเป็นนี่ครับท่านเนาะท่านทนายวสันต์พอดีผมเป็นญาติกับผู้เสียหายนะครับเนาะ
0: ครับ
1: เริ่มแรกเนี่ยผมขอเล่าเลยดีกว่าไหมเนาะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับท่านก็คือนายผู้เสียหายก็คือนายวัฒนยูเนี่ยครับ
0: ไม่เอ่ยชื่อเขา
1: อ๋อไม่เอ่ยชื่อเน
0: า
1: ะ
0: นายกอไก่ก็ได้ฮะ
1: อ๋อโอเคครับ

0: ตอนไปจำนองนี่ก็เป็นโฉนดนะครับเป็นโฉนดเมื่อไถ่ถอนมาพี่มาติดต่อว่าขอดูโฉนดหน่อยสิเพื่อที่จะไปมันไม่ใช่โฉนดจริงนะเป็นโฉนดปลอมครับเป็นโฉนดปลอมเป็นโฉนดปลอมทีนี้ก็เลยเรื่องเหล่านี้ก็เลยเขามาปรึกษาผมก็เลยแนะนำว่าลองไปที่ที่ดินจังหวัดสิว่าที่ดินตัวนี้ทำไมถึงเป็นโฉนดปลอมพอที่ดินจังหวัดเขารู้เขาก็ตรวจสอบดูว่าอ้าวโฉนดเนี่ยโดนเปลี่ยนชื่อไปตั้งแต่ปี68ครับท่านโดนเปลี่ยนชื่อโดนเปลี่ยนการมีการซื้อขายตั้งแต่ปี68ครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าไปไถ่ถอนปี69มาเป็นโฉนดปลอมแต่โฉนดเนี่ยโดนเปลี่ยนชื่อจากชื่อนายกเนี่ยไปเป็นนางขอเนี่ยเมื่อก็เลยแดงขึ้นมาครับเลยแดงขึ้นมาพอแดงขึ้นมาปุ๊บเราก็ตรวจสอบไล่ไปไล่มาเราก็เลยรู้ว่านางขอแปลงเอกสารของเราปลอมแปลงเอกสารของนายกนะครับฮัลโหลครับ
1: ครับฟังอยู่ครับ
0: ได้ฟังแล้วครับครับ ทีนี้เมื่อปลอมแปลงเอกสารปุ๊บเราก็เลยให้ทางเจ้านายกเนี่ยไปอายัดที่กับที่ดินจังหวัดนะครับให้ตรวจสอบครับให้ตรวจสอบที่ดินก็จังหวัดก็อายัดที่ดินผืนนี้ไว้แต่มีระยะเวลาแค่1เดือนครับท่านก็คือประมาณวันที่3เดือนที่แล้วจนถึงวันที่4เดือนตุลาคมเนาะมันก็จะครบ1เดือนพอดีแล้วก็เราก็ไปแจ้งความกับตำรวจไว้แจ้งความเรื่องปลอมแปลงเอกสารนะครับทีนี้ได้นายกเนี่ยทำยังไงเอ่ยที่จะได้ที่ดินผืนนี้กลับคืนมาโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวเพราะว่านางขอเอาที่ดินผืนนี้ไปจำนองกับไฟแนนซ์ต่อโดยเปลี่ยนจากชื่อจากนายกไปเป็นนางขอและนางขอก็ไปจำ
2: คืออย่างนี้ฮะ
0: ครับ
2: นางขอเนี่ยเป็นผู้รับจำนำใช่ไหม
0: นางขอนี่เป็นผู้คล้ายๆว่าไม่นางขอไปเอาโฉนดตัวจริงนี่เขาเอาไปจำนำไว้กับเพื่อนบ้านด้วยกันเนี่ยในระยะเวลา
2: แต่ผมกำลังจะหาต้นตอว่านางขอเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรแล้วไปเอาเอกสาร
0: ไม่มีเครือญาติอะไรเลย
2: ใช่เหรอฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับไม่มี
2: คืออย่างงี้คุณอย่าไปการันตีแทนนายกเพราะคุณไม่ใช่เจ้าของส่วนมากไอ้คนการันตีเป็นคนนอกทั้งนั้นคุณถามนายกคุณเกี่ยวข้องอะไรกับนายก
0: ผมนี่เป็นญาติกับนายกแล้วเวลาแจ้งความทุกครั้งไปที่ที่ดินจังหวัด
2: คืออย่างงี้
0: คืออย่างงี้ครับครับฮัลโหลครับ
2: ตั้งใจฟังนะ
0: ครับครับ
2: คุณอย่าไปคอนเฟิร์มอะไรกับ
0: ครับ
2: ตัวคุณต้องอยู่กลางๆอย่าสตาร์ทตัวออกแรง
0: ครับครับ
2: นะ
0: ครับ
2: เพราะการที่นางขอเนี่ยผมก็พยายามถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับนายกเนี่ยคุณบอกไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ข้องแล้วนางขอไปเกี่ยวอะไรครับจำนำหรือเปล่าคุณก็บอกไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ข้อง
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นคุณอย่าสตาร์ทตัวออกแรง
0: ครับ
2: เดี๋ยวข้อเท็จจริงมันปรากฏเนี่ยคุณจะหงายท้องเพราะฉะนั้นตรงตั้งใจระวางตัวเป็นกลาง
0: ครับ
2: แล้วกลางเนี่ยต้องมีข้อเท็จจริงแล้วคุณอาจจะใช้ถูกหลอกเป็นเครื่องมือก็ได้คุณตั้งใจฟังนะ
0: ครับครับ
2: นางขอดีเนี่ยนะมันจะเอาเอกสารซึ่งเป็นเรื่องราวของนายกทำอะไรของนายกไปเปลี่ยนแปลงเป็นขายให้นางขอเนี่ย
0: ครับ
2: โดยการปลอมแปลงเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่ง่ายนะ
0: ครับ
2: อ่ะลองฟังจากทนาย
0: ครับ
2: เพราะเนี่ยผมกำลังบอกว่าคนคนหนึ่งจะไปปลอมเอกสารของใครแล้วไปเซ็นไปทำที่ที่ดินโดยที่เจ้าตัวกอไก่เนี่ยมันไม่ได้อะไรไม่หือไม่อือเลยไม่ง่ายครับผม
0: ครับอ่ะ
2: ฟังพี่ทนายนิดนึงเชิญฮะพี่ทนาย
0: ครับผมครับ
1: ถ้าเป็นโฉนดนะครับก็โฉนดมันก็จะเป็นตัวจริงอยู่มีอยู่ใบเดียวนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินของที่ดินหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ที่ผู้ที่เป็นเจ้าของพอเราเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปจำนองนะครับที่สำนักงานที่ดินนะครับจด

0: ทะเบียนจำนองอ่ะจดทะเบียนปี66แล้วก็ต้องนำโฉนดไปนะครับโฉนดของเราไปเพื่อไปจดจำนองนะครับเสร็จแล้วก็เขาก็จะลงทำสัญญาจำนองอะไรต่ออะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับจนกระทั่งปี69เราก็ไปไถ่ถอนออกมาการไถ่ถอนตรงนั้นก็หมายความว่าทางผู้ที่รับจำนองกับผู้จำนองนะครับก็บอกว่าจะไปไถ่ถอนนะก็ร่วมกันไป2คนว่าได้มีการจ่ายแล้วนะครับทางผู้ได้รับเงินแล้วนะครับก็จะไถ่ถอนจำนองก็จะจดออกมาเป็นการไถ่ถอนจำนอง
1: เดี๋ยวที่ฟังอยู่เดี๋ยวที่ฟังอยู่ไม่ใช่การจำนองตามกฎหมายเป็นการเอาเอกสารไปวางไว
2: ้กับ
1: ผู้รับเงินเป็นจริงไม่ใช่จำนองตามกฎหมายนะ
0: ครับ
1: เป็นการวางประกันกู้เฉยๆแหละ
2: ถ
1: ู
2: กต้องคร
1: ับ
2: ถูกต้องครับ
1: เป็นการวางประกันกู
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ายืนยันว่ากอเอาเอกสารตัวจริงของตัวเองไปให้ขอไว้เนี่ยแล้วขอก็เอาออกมาเนี่ยนะมันต้องมีอะไรที่มันมากกว่านั้นอีกในข้อเท็จจริงที่นางที่นางขอเนี่ยนะคือกอเนี่ยเอาเอกสารไป
2: ครับครับ
1: แล้วนายทุนก็เก็บเอกสารไว
2: ้ครับ
1: แล้วพอไปไถ่มานายทุนก็เอาเอกสารคืนมาแต่เอกสารนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นตัวจริงเนี่ยนะครับมันก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่นางขอเนี่ยอยู่ดีๆมันจะไปเปลี่ยนแปลงจากนายกอมาเป็นนางขอนางขอเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกอกับขออยู่ฮะ
2: ครับ
1: แล้วอื่นโดยที่ไม่รู้รายละเอียดของกอเนี่ยยากเชิญพี่ทนายต่อฮะ
0: อันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องนะครับตรวจสอบโฉนดนะครับที่สำนักงานที่ดินแล้วเอาของเราไปด้วยนะครับพอเขายืนยันนะครับว่าปลอมนะปลอมนี่ทีนี้การปลอมเนี่ยถ้าเราอ้างนะครับว่าไอเนี้ยตัวจริงเราเอาไปให้คุณแล้วคุณก็เอาไปขายโดยที่ว่าคุณอ้างว่าตรงเนี้ยมันขายได้อย่างไรคุณก็ต้องเอาตัวนั้นไปตรวจด้วยตัวที่ว่าโอนไปเปลี่ยนชื่อแล้วให้ใครไปปี68ว่าตัวจริงตรงนั้นอ่ะมันไปอยู่กับคนนั้นคนนั้นได้อย่างไรนะครับเพื่อจะเดินสายให้มันดูว่าอ๋อไอ้ที่คุณเอาโฉนดฉันมาเอาไปแจ้งหายพอแจ้งหายแล้วก็ไปบอกเอาไปทำใหม่เสร็จแล้วก็ไปทำเอาไปทำเป็นอย่างไรถึงได้มาเอาไปซื้อไปขายตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็เดินสายนั้นด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันไปยังไงไอ้ปี68เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นความไม่สุจริตเกิดขึ้นจากการที่ไม่สุจริตนะกฎหมายเขาบอกว่าไอ้ผู้โอนเนี่ยนะครับผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนเหมือนกับว่าเขาเนี่ยต้นตัวต้นสารตั้งต้นของคุณเนี่ยมันไม่ถูกไม่ต้องนะคุณไปปลอมมั่งนะไอ้โฉนดทั้งที่อยู่ตรงนี้มีหลักฐานว่าฉันเอามาจำนองจำนำคุณไว้โดยเป็นหลักฐานเพื่อที่ว่าฉันยืมเงินเฉยๆนะแต่จริงๆถ้าทำให้มันถูกต้องในเรื่องจำนองไปถือไว้เฉยก็ถือไว้เป็นหลักประกันเท่านั้นเองแต่คุณไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาไปแจ้งหายไปแจ้งทำใหม่เอาไปขายตรงเนี้ยมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วเราก็ตามจุดนี้เลยตามไอ้ตัวที่ถูกนะไปไล่ตัวที่ถูกมาแล้วคุณเอาไปขายได้ไงแล้วตรงเนี้ยไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงว่าคุณไม่สุจริตเมื่อไม่สุจริตเนี่ยมันก็กฎหมายมันก็มีรองรับอยู่กฎหมายแพ่งนะครับบอกว่าไอ้ผู้ที่รับโอนนะครับไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนไอ้ผู้โอนนี่ยังไม่มีสิทธิ์เลยเราก็เหมือนกับเอาของไปฝากคุณไปเฉยๆคุณก็ต้องเอามาคืนให้เราเพราะเราเอาตังค์ไปคืนคุณแล้วพร้อมค่าเสียหายอะไรมีหลักฐานแล้วครับตรงนี้ครับเป็นแบบนี้ครับเพราะตรงนี้ก็คือสามารถที่จะไล่ไปแล้วก็ดำเนินคดีได้ครับว่าไอ้สิ่งที่คุณไปปลอมสิ่งที่คุณไปแจ้งความว่าเป็นยังไงเพราะมันจะมีหลักฐานอยู่ที่ในสารบบของที่ดินครับนะส่วนคุณเอาไปแปลงใหม่เอาอันใหม่มาแล้วก็มาหลอกเราว่าเป็นของจริงทั้งๆที่กลายเป็นโฉนดมี2ใบปลอม1ปลอมใบ1จริงใบ1นะครับเราก็จัดการเลยครับว่าไอ้ตัวที่จริงไปยังไงแล้วก็เดี๋ยวมันจะมาครับแต่ต้องเป็นความ

0: ทางเราเนี่ยได้ไปทำอย่างนี้แล้วก็ไปเอาเงินไปคืนแล้วแล้วเขาก็เอาเพิกถอนมาเรียบร้อยแล้วเพิกถอนเอกสารมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับคุณก็จะได้คืนมาครับ
1: ครับผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเนาะพอเราไปแจ้งความที่สถานีตำรวจจังหวัดเลยนะครับก็เปลี่ยนชื่อจากนายกมาเป็นนางขอเนี่ยนางขอก็มารับสารภาพที่โรงพักว่าภายในเดือนมกราปี2570นะครับก็จะไถ่ถอนคืนมาให้แต่ในระหว่างนี้เนี่ยในระหว่าง 3-4 เดือนที่จะถึงมกราเนี่ยครับเราสืบดูประวัติแล้วคนนี้วันนั้นที่โรงพักเนี่ยเขาก็ว่าโทท่านนี
2: ้อย่าไปเอ่ยอย่าไปเอ่ย
1: ผมตัวย่อตัวย่อครับแค่ตัวย
2: ่อ
1: พันตำรวจโทท่านนี้ก็เลยว่าเอ๊ะผมย้ายมา3โรงพักแล้วเนี่ยผมก็ยังเจอคุณอยู่ในลักษณะทำลักษณะแบบนี้มาทั้ง3โรงพักเลยเนี่ยทำไมคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผมดูแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะ
2: คืออย่างงี้คืออย่างงี้คืออย่างงี้ครับแยกเรื่องของการไถ่กับแยกเรื่องของการกระทำความผิดออกมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเรื่องของมันนะตอนนี้เขาปลอมแปลงเอกสารถือว่าความผิดมันสำเร็จแล้วมันคือความผิดทางอาญา
1: ครับ
2: ส่วนมันจะไปถ่ายเอาถ้ามันทำไม่ถูก
1: ครับ
2: สิ่งที่ผมอยากรู้คือเขาไปเอาเอกสารแล้วปลอมได้ยังไง
1: เพราะว่าเมื่อปี6เขาจำนองตั้งแต่ปี6
2: จำจะวางประกันวางประกันอย่าไปเรียกจำนอง
1: ครับเขาก็คือวางประกันนี่แหละก็คือไปชาวบ้านด้วยกันเนาะเอาคนผมยืมเงินมาคุณก็เอาโฉนดไปเก็บไว้แต่ปี69นะครับพี่สะใภ้เขารู้เขาเลยไปถ่ายถอนออกมาพอไปถ่ายถอนออกมาพี่สะใภ้ก็มาถือใบโฉนดนี่เป็นโฉนดปลอมเพราะว่าพี่สะใภ้เขาเป็นคน
2: คืออย่าง
1: น
2: ี้
1: เพื่อนบ้านเราเนาะ
2: ตั้งใจฟังนะถ้าเขารับสารภาพเขาไปปลอมแปลงเอกสารโฉนดของนายกได้ยังไง
1: มันคล้ายๆว่ามันมีเขาก็ไปถ่ายถอนมาอีกคนหนึ่ง
2: ใครไปถ่ายฮะ
1: นางนี่แหละครับนางนี่นางขอนี่แหละไปถ่ายถอนเพราะว่ามันออกมาจากนู่นปุ๊บมันม
2: ีคืออย่าง
1: น
2: ี
1: ้มันจะไปเรื่อยๆครับ
2: คืออย่าง
1: น
2: ี้คืออย่างนี
1: ้ครับ
2: เพราะเดี๋ยวท่านผู้ฟังแล้วมันจะงง
1: ครับ
2: เพราะอยู่ดีๆเอกสารของบุคคลเนี่ยมันจะไปนู่นไปนี่ไปนู่นเนี่ยทุกคนฟังรายการผมแล้วเนี่ยเขาจะกังวลกันหมดทั่วทั้งประเทศเลยว่าเอกสารมันง่ายขนาดเพราะคุณกำลังจะพูดให้มันดูเหมือนปลอมของคนน่ะมันง่ายนะ
1: ครับ
2: ก็ไก่ไปกู้เงินนายทุนแล้วก็เอาหลักฐานนี่วางไว
1: ้ครับ
2: คุณกำลังจะกล่าวอ้างเมื่อกี้ว่าขอไข่มันก็เอาเงินไปไถ่ให้กับกอกไถ่มาก่อนอย่างนี้ถูกต้องไหม
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: มันต้องมีความเชื่อมโยงแสดงว่ากอไก่เนี่ยเป็นคร่าวๆอยู่แล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยไอ้นายทุนไม่กล้าปล่อยเงินออกมาหรอกจะบอกให้ผมถึงบอกคุณอย่าสตาร์ทตัวแรงนะ
1: เราก็พยายามสงสัยในส่วนนี
2: ้แต่นั่นแหละผมถึงบอกไง
1: เขาก็มาเขาปฏ
2: ิเสธอย่างนี้
1: ครับ
2: ไม่มีโจรคนไหนบอกว่าตัวเองเป็นโจรหรอกนะ
1: ครับ
2: แสดงว่าขอเนี่ยนะ
1: ครับ
2: น่าจะรู้จักกับกอแล้วก็คุยกันนั่นนู่นนี่แหละ
1: อือฮึครับ
2: ให้ภาระขอไปช่วยไถ่ออกมานะครับ
1: ไม่มันเป็นเงียบท่านพี่สะใภ้เขาไปถ่ายถอนเมื่อปี69เนี่ยครับเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นโฉนดตัวนี้มันเอามันคล้ายๆว่าไปเอาออกมาตั้งแต่ปี68
2: กันนั่นแหละก็นั่นแหละผมไอพี่สะใภ้เนี่ยผมไม่ได้ถามผมถามเพราะมันเคยไปถ่ายมาก่อนแล้ว
1: อือครับ
2: มันเคยถ่ายมาก่อนแล้วซึ่งนางขอนี่แหละไปทำอ่ะ
1: อ
2: ย่างที่คุณบอกนะฮะ
1: ครับ
2: นะครับแล้วไอ้ไข่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันก็ไปเกิดจากพี่สะพายเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มเรื่องของมันอยู่ที่กอกับขอเนี่ยเขาไม่พูดความจริงกับคุณคุณก็พาเขาไปเรื่อยเปื่อยอ่ะคุณเป็นเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของของคนหลอกลวงด้วยอ่ะผมจะบอกให
1: ้
2: คือมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนายทุนเนี่ยเขาจะไปรับเงิน

0: เอาหลักฐานไปให้คนอื่นง่ายๆเป็นไปไม่ได้แล้วนางขอคนเนี้ยอยู่ดีๆเนี่ยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยอะไรเลยแล้วจะไปปลอมลายมือชื่อของคนที่เป็นเจ้าของโฉนดแล้วไปทำการโอนที่สำนักงานที่ดินเนี่ยมันทำไม่ง่ายครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำให้อย่างแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตัวจริงเลยเนี่ยไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกไม่งั้นเนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยไปมุบมิบมุบมิบปลอมลายเซ็นทนายวสันไปโอนที่ดินทนายวสันมูลค่า80ล้านนี่มันก็ง่ายเลยสิใช
1: ่ไหมครับครับ
0: เนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะ
1: ครับครับ
0: การอันนี้ผมจะไม่ไปซักไซ้ไล่เรียงเรื่องข้อเท็จจริงนะ
1: ครับครับ
0: ประเด็นเนี่ยถ้าแจ้งความเรื่องปลอมแปลงเอกสารแล้วผู้กระทำความผิดบอกว่าจะเอาเอกสารมาให้จะยอมไป
1: ไถ่โทษ
0: ปลดมาให
1: ้ครับ
0: เดือนมกราคมปี70
1: ครับ
0: คดีอาญากับเรื่องของการไถ่ถอนเป็นไงฮะเชิญฮะควรจะต้องแยกหรือยังไงฮะ
2: คือถ้าเป็นการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยมันยอมความไม่ได้นะครับ
1: ครับครับ
2: กฎหมายเขาจะไม่ให้ไปประนีประนอมเหมือนกับยอมความได้ถอนแจ้งความได้ในความผิดนี้ก็จะติดไปนะครับที่เว้นแต่เราไปแถลงว่าโอเคตอนเนี้ยเขาเพิกถอนเขาอะไรแล้วเขาสำนึกผิดแล้วเขาชดใช้ความเสียหายตรงนั้นแล้วเอามาทำให้เราจนเป็นที่พอใจแล้วตรงนั้นเขาถึงจะหลุดออกมาเพราะมันเป็นเรื่องปลอมแปลงเอกสารนะครับถ้าเป็นการปลอมจริงนะครับและตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการที่ว่าถ้าเกิด2คนคือทำอะไรก็ต้องสุจริตนะครับสุจริตคือหมายว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามันไปได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากคนอื่นทำไม่ใช่เราทำแต่ถ้ารู้จากเราซ่อนเร้นอะไรต่ออะไรปิดบังตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องสุจริตนะครับที่เขาเรียกว่าถ้าจะไปศาลไปโรงพักไปอะไรเนี่ยนะครับเพราะมันจะมีผลกลับมาว่าเราสุจริตหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะครับการเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายก็ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติไนคำว่าโดยนิติไนก็หมายความว่าจะไม่ไปแบบเป็นคนที่ไปร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะครับ
1: คร
2: ับ ครับคร
1: ับ ก็เพราะว่าผมติดตามท่านนะครับเพราะว่าผมนั่งดูเอ๊ะมันก็มีสาระมีประโยชน์ผมก็เลยมาสอบถามดูเนาะที่จริงผมก็พูดง่ายๆผมก็เป็นประธานสภาเกษตรกรของจังหวัดเลยเพื่อเหลือเกษตรกรแต่เราไม่มีฝ่ายกฎหมายเนาะ
2: เรา
1: ก็มีศูนย์คุ้มครองผมก็ยังไม่แน่ใจผมเลยขอปรึกษาท่านเป็นแค่ว่าก็ขอบคุณท่านมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปสื่อกับทางผู้ได้ได้ร
0: ับ
1: ความเดือดร้อนนะครับท่านเนาะ
0: คืออย่างนี้คุณวันชัย
1: ครับครับท่าน
0: จะให้ดีอ่ะต้องให้เจ้าตัวเขาโทรมา
1: ผมไม่ได้ว่าเบลมเขาหรอกครับท่านการสื่อสารเนี่ยเขาม
0: ันไม่หรอกไม่หรอก
1: เหมือนชาวบ้านนะท่านเนาะ
0: คืออย่างนี้
1: ครับครับ
0: คนจริงข้อเท็จจริงๆอ่ะพูดง่ายจะไม่มีหลบเลย
1: ครับ
0: อย่างมาเจออนันต์อย่างเงี้ยผมจะคือตันเน
1: า
0: ะแต่ถ้ามีประเด็นที่มันจะช่วยเนี่ยผมจะสามารถรู้ได้ว่าคนเนี้ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีปัญหาจริงๆเนี่ยบอกให้เขาโทรมาเดี๋ยวผมจะคุยหลังไมค์ด้วยซ้ำไปแล้วจะประสานให้ด้วยซ้ำไปถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาสุจริตจริงๆในการที่ทำอะไรเนาะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะมีประเด็นที่ข้อเท็จจริงอาจจะยังไม่นิ่งหรืออาจจะใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ยังไม่ได้เชื่อในข้อเท็จจริงทั้งหมดเนาะ
1: คร
0: ับบอกให้เขาโทรมาได้ครับที่รายการ
1: นิดเดียวถ้าคือการสื่อสารของเขาก็เหมือนชาวบ้านอ่ะเราไม่ว่าใครเนาะเราไม่เบรมใครเหมือนชาวบ้านนะครับมัน
0: คืองี้
1: ครับ
0: คุณบอกเขาคุณอยากแก้ไขปัญหาตัวคุณไหมคุณบอกเขางี้นะถ้าคุณอยากคุณเอาเบอร์โทรเขาเนี่ยส่งมาในไลน์ผมเนี่ยเดี๋ยวผมโทรคุยกับเขาส่วนตัวเอง
1: ครับ
0: เพราะผมก็อยากได้ความจริงไง
1: ใช่ครับ
0: การจะช่วยคนต้องได้ความจริงก่อนครับ
1: ขอบ
0: คุณนะ
1: ครับขอบคุณครับท่านผมก็จะติดตาม
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับ
2: ครับครับ
0: อย่าลืมนะฮะชั่วโมงแรกนะฝากทิ้งท้ายก่อนจะพักกันนะครับเอกสารตอนที่159ว่าด้วยเรื่องของเบี้ยปรับเป็นเรื่องสำคัญนะครับเบี้ยปรับเป็นเรื่องสำคัญต้องอ่านหลักการของเบี้ยปรับให้ได้และเข้าใจมันนะครับพิมพ์เข้ามา159

0: 59เบี้ยปรับก็ได้ขอเอกสารกฎหมายก็ได้นะครับชั่วโมงแรกขอบพระคุณนะฮะทนายความวสันต์ฝีมือช่างครับร่วมรายการกับเราขอบพระคุณพี่วสันต์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาในอีก1ชั่วโมงข้างหน้านะฮะกับวิทยากรอีกท่านนึงนะฮะพักกันสักครู่ครับ

0: 3ที่ New Age
1: จะพาไปเจอกับครอบครัวนักปลูกปลูกความสุขจากดินส่งต่อความอบอุ่นผ่านกลีบดอกไม้
2: กันตลอดเวลา
3: พอมันเป็นหลายๆเจนรวมกันผมว่ามันยิ่งดี
2: คือหันไปเราก็เจออบอุ่นเนี่ย
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โหระทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: เห็นปัญหาให้ชัด
6: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
5: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
7: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
5: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
8: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
5: ค่ะแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
9: เฮ้ยไปก่อนเว้ย
10: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะ
9: คือว่า
10: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสอสอ

0: ้างอยู่ในใจอีกนานหยุดคิดสักนิดมรดกที่ไม่ควรส่งต่อ
1: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
2: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
3: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
6: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้

นายกรัฐมนตรีสั่งผู้ว่าราชการเชิงเซาระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมพร้อมเตรียมรับฝนระลอกใหม่ประสานทำงานไม่มีรอยต่อเน้นเฝ้าระวังภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด

จวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถึงแม้เป็นวันหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพราะน้ำที่เข้ามาในรอบแรกในพื้นที่หลักๆก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลือแต่เพียงพื้นเปียกทางด้านที่ตั้งหรือทางด้านระดับของพื้นดินซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีดาดลมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้อย่างเต็มที่เพราะที่ช่วงน้ำท่วมมีความยากลำบากระดับหนึ่งแต่เมื่อน้ำลดแล้วเราก็ยังคงต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าไปให้การเข้าสู่เคหสถานและช่วยให้เขาทำการบริหารจัดการเศษขยะมูลฝอยทั้งหลายที่ทับถมมาในช่วงน้ำท่วมตลอดจนทำความสะอาดบิคลินนิ่งถนนหนทางและต้องคอยติดตามหรืออาการที่มีผลมาจากการเกิดน้ำท่วมในระยะเวลาหนึ่งดังนั้นจึงขอให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลประชาชนแล้วการรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมแต่ที่เรายังต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่คือการเตรียมรับฝนและลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะต้องประสานกันอย่างไม่มีรอยต่อเราต้องปรับปั้นอย่างปลอดภัยการจัดการขยะระบบไฟเส้นทางสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางและได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวมีปฏิบัติการอย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินทันทีที่ทางปภ.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดขอให้ทางจังหวัดที่มีผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปภ.ให้เร็วที่สุดด้วยสำหรับสถานการณ์ในระยะนี้ขอให้ทุกหน่วยงานยังคงเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศที่ยังเน้นอยู่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขอให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องการประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานให้ครบทุกอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคม2570รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาเปลี่ยนสายไม่เสียซ้ำนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยหัวใจสำคัญของระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงถึงขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายแต่ต้องไม่เสียค่าแรกเข้าซ้ำโดยจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางนายพิพัฒน์กล่าวว่าระบบตั๋วร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV หรือบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวแต่เข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันแถลงระบบหลังบ้านและคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยโดยจุดที่ต้องเร่งดำเนินการขณะนี้คือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้บัตรแรบบิทซึ่งกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ระบบอีกราคม2570ได้อย่างไรเพราะสายสีเขียวถือ

0: เวทีต่อไปนี้นะคะถึงนวัตกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยจากต้นแบบมันจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแบ่งประเด็นเป็นสัก4ประเด็นในวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะเริ่มตั้งแต่ประเด็นของหัวใจประชาธิปไตยก็คือเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมนะคะในประเด็นที่2ก็คือปัจจัยหรือองค์ประกอบนะคะจะทำยังไงที่สร้างนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้นะคะประเด็นที่3เนี่ยจะพูดถึงต้นแบบนวัตกรรมเวลาที่เราพูดถึงความยั่งยืนทำอย่างไรให้มันยั่งยืนนะคะและประเด็นสุดท้ายก็คือแน่นอนแล้วนะคะโครงการนี้จัดมาเป็นปีที่10แล้วนะคะก็10ปีเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะในปีถัดๆไปนะคะในประเด็นแรกเนี่ยขอเชิญอาจารย์พิริยุทธ์ก่อนนะคะอาจารย์ช่วยพูดถึงเรื่องของก่อยว่าเป็นหัวใจประชาธิปไตยหัวใจของการทำนวัตกรรมเนี่ยค่ะอาจารย์ควรจะทำยังไงคะ
1: ไอ้กระบวนการมีส่วนร่วมเราคืออย่างนี้หูจาก2วันที่ผ่านมาการนำเสนอทั้งในกลุ่มของเยาวชนแล้วก็ของชุมชนเราจะเห็นสิ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมที่มันแตกต่างกันของชุมชนก็มีเรื่องการจัดการน้ำนะอาจารย์เดชนั่งอยู่นี่เรื่องการจัดการน้ำเรื่องตลาดอะไรของแต่เรื่องบุหรี่ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องดูแลทรัพยากรของชุมชนอะไรพวกนี้ซึ่งทีนี้พอเรามีโจทย์ปั๊บเนี่ยโจทย์มันมาจากไหนนะถ้าหากว่ามันมีการร่วมกันค้นหาโจทย์ที่พวกเราเป็นทุกข์กันอะที่มันเป็นปัญหาแล้วมาร่วมกันคิดว่าปัญหามันคืออะไรตรงนี้มันก็คือกระบวนการที่ร่วมกันแสวงหาแล้วว่าโจทย์ของมันคืออะไรส่วนคำว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือหนทางที่จะไปคลี่คลายโจทย์อันนั้นปัญหานั้นไอ้กระบวนการตรงเนี้ยมันก็เกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมาซึ่งนวัตกรรมเนี่ยมันสามารถที่จะส่งผ่านไปแก้ปัญหาเรื่องหามันก็คือว่าตั้งแต่เราเริ่มคิดว่าโจทย์มันคืออะไรหาโจทย์ให้เจอแล้วหาทางที่จะคลี่คลายโจทย์ตรงเนี้ยมันมีช่วงระยะเวลาทีนี้ถ้ากลุ่มไหนนำเสนอเนี่ยมันก็จับใจกรรมการแล้วก็สามารถที่จะหาโซลูชันได้ระยะเวลาที่ไล่มาตั้งแต่ค้นคว้าเรื่องนวัตกรรมตรงนี้มันมีระยะเวลาที่เป็นตัวกำหนดเสร็จแล้วมันได้หล่อหลอมสิ่งหนึ่งที่หลายกลุ่มใช้คำว่า sense of belonging นะความรู้สึกที่เป็นเจ้าขี้เจ้าของไอ้กระบวนการตรงนี้ซึ่งตรงนี้มีส่วนร่วมมันไม่ใช่ร่วมกันทำอย่างเดียวก็คือร่วมกันตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่หาโจทย์จนกระทั่งหาทางที่จะแก้ปัญหา

0: เราแก้ปัญหาได้เราก็ได้รับผลที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปแก้ปัญหาตรงนั้นอาจารย์คิดว่าขันมากที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นนวัตกรรมของเราในปีนี้6ผลงานของชุมชน6ผลงานของกลุ่มเยาวชนมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะร่วมกันคิดแก้ปัญหา
1: ค่ะอาจารย์วรรณพรช่วยเสริมนิดนึงไหมคะเวลาเราพูดถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยมันมีเทคนิคในวิธีการจะทำยังไงบ้างคะ
2: จริงๆเห็นด้วยกับท่านอาจารย์พีรยุทธ์นะคะว่าเริ่มกระบวนการคัดเลือกตั้งแต่ตอนต้นเลยเนี่ยมีหลายๆโครงการที่มีศักยภาพค่อนข้างมากแล้วรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมที่แต่ละโครงการมีเข้ามาเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายการขับเคลื่อนตัวนวัตกรรมหรือหัวใจสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยอะค่ะก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์พีรยุทธ์บอกว่ามันคือการมีส่วนร่วมแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยรูปแบบหรือประเภทการมีส่วนร่วมเนี่ยหลายมันมีตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดไปจนถึงระดับที่สูงที่สุดหลายๆโครงการที่เมื่อวานนี้พูดถึงออกมานำเสนอนะคะคือมีโครงการที่รู้สึกฟังแล้วแบบประทับใจอ่ะมันจะเป็นโครงการที่ไม่ได้พูดถึงแค่การมีส่วนร่วมในระดับข้างล่างเป็นทฤษฎีเรื่องการมีส่วนร่วมของอันสตีนซึ่งเป็นนักวิชาการที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงพูดถึงบันไดมันจะมีแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันทีนี้เรามาดูว่าระดับไหนที่โครงการของเราเนี่ยมันสามารถสร้างโอเนอร์ชิพหรือว่าความเป็นเจ้าของอะค่ะให้กับตัวนวัตกรรมนั้นได้จริงอันนี้มันถูกสะท้อนออกมาให้นวัตกรรมเราเนี่ยมันพัฒนาทีนี้ไอ้ตัวเขาเรียกว่าบันไดการมีส่วนร่วมเนี่ยไอ้ระดับไม่ต้องพูดถึงเลยมันคือของปลอมที่เรียกว่าnon participation คือไม่มีส่วนร่วมเลยอันนี้มันคือประเภทของที่เราบอกว่าเอาคนเข้ามาซิให้ข้อมูลซิตัวอย่างง่ายๆนะคะในชุมชนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเขามาจัดเขาจะทำประชาพิจารณ์เรื่องโซนนิ่งในชุมชนของที่ไม่มีความรู้แต่ว่าอยากเข้าไปฟังอ่ะอยากรู้ว่าโซนนิ่งเขาจะจัดการอะไรยังไงแต่ว่าวัตถุประสงค์ของเขาอ่ะคือประชาพิจารณ์นะเขาต้องการรับฟังความคิดเห็นของพวกเรานะปรากฏว่าพอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขามาว่าเราอ่านแพลนของเขาออกไหมคือเขามีธงของเขาอยู่แล้วอะค่ะว่าเขาจะบอกให้โซนนิ่งของเขาที่อยู่ในใจแล้วประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ทราบไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเกมมาให้เล่นอะทดสอบดูซิรู้ไหมคุณทำอะไรได้บ้างคุณประกอบกิจกรรมอะไรได้บ้างกิจกรรมที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่การมีคอนเซิร์ตมีส่วนร่วมที่แท้จริงเป็นการแบบเข้าไปให้ความรู้เฉยระดับที่มันสูงขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นระดับที่เรียกว่าโทเคนนิซึมโทเคนนิซึมคือเหมือนกับเป็นไม้ประดับเฉยๆคือเราเข้าไปนั่งในบอร์ดนะเราให้คนเข้ามานะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยออกสิทธิ์ออกเสียงได้แต่ท้ายที่สุดแล้วไอ้เสียงของประชาชนเนี่ยมันถูกหรือคนในชุมชนเนี่ยมันถูกนำมาสะท้อนออกมาเป็นผลผลิตหรือว่าผลลัพธ์ของตัวผลผลิตของโครงการของเราหรือเปล่าอันนี้มันก็จะอยู่ที่ระดับกลางๆให้รู้สึกว่าดีทำไปอย่างนั้นอันนี้เป็นโครงการที่ส่วนใหญ่เนี่ยภาครัฐเวลาทำออกมาเนี่ยทำเพราะว่ากฎหมายบอกว่าจะต้องมีนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำซะหน่อยให้มันถูกต้องนะคะแต่ว่าหลายๆโครงการที่อาจารย์ประทับใจคือมันไปแบบสุดอ่ะมันต้องอยู่ข้างบนเนี่ยจะสร้างโอเนอร์ชิพยังไงมันเป็นระดับที่เรียกว่ามันถูก empower แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นระดับเรามีส่วนร่วมในการคิดในการทำในการออกแบบกลายเป็นโคครีเอเตอร์มีกลุ่มนึงที่พูดถึงคำนี้ว่ามันเกิดโคครีเอเตอร์ขึ้นมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดประกายหลักเนาะที่มันทำให้นวัตกรรมเนี่ยมันสร้างความเป็นโอเนอร์ชิพจริงๆว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆเราจะต้องมีส่วน

0: างของตัวไอ้ product หรือว่าโครงการตรงนี้จริงๆอันนี้ค่ะมันคือเขาเรียกว่ากลไกในผลผลิตหรือว่านวัตกรรมของเราเนี่ยมันเกิดเป็นรูปธรรมแล้วมันก็มีโอกาสที่จะมีความยั่งยืนมากขึ้นเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่เพราะว่าเขาเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าเขาถูกบังคับนะมีกลุ่มนึงพูดถึงว่าการจะมีส่วนร่วมที่มันต้องเกิดจากความสมัครใจจริงๆมันไม่ใช่เหมือนถูกบังคับให้เข้ามาทำนะเหมือนครูบอกนักเรียนว่าต้องทำนู่นทำนี่แล้วก็ต้องทำตามเนี่ยแต่ทุกอย่างมันถูก internalize แล้วมันถูกเปลี่ยนเป็นเขาเรียกเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในด้านของทัศนคติความคิดแล้วอะว่าเราอยากทำอะเพราะเราไม่ได้อยากทำแค่ว่าเพื่อประโยชน์ของเราเองนะแต่เราเห็นประโยชน์ที่มันจะเกิดผลกระทบอันนี้มันมีตัวอย่างของหลายๆโครงการหลายๆกลุ่มของนักเรียนที่บอกขึ้นมาเองว่าทำไมหนูไม่ทำโครงการเฉพาะในที่มันอยู่ในโรงเรียนอะก็แค่ในโรงเรียนไม่พอเหรอนะเราบอกว่าไม่พอค่ะเพราะว่าในระดับชุมชนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในวงกว้างมันไม่ใช่แต่เฉพาะในโรงเรียนของเราคือเราไม่ได้อยากทำแค่ในระดับโรงเรียนแต่เราอยากจะทำให้มันเกิดผลกระทบในระดับชุมชนด้วยเพราะว่าเราก็คือส่วนหนึ่งของชุมชนอันนี้ค่ะมันคือความรู้สึกที่เขาเรียกว่า sense of belonging เนาะของความเป็น ownership ที่อยากจะฝากเอาไว้
1: ขอบคุณอาจารย์วรรณพรให้เครื่องมือนะคะเราอาจจะต้องกลับไปดูนะโครงการของเรานะว่าเออระดับการมีส่วนร่วมที่เราได้ทำกันมาตลอดเนี่ยนะคะเราอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะนะคะถึงขั้น ownership หรือยังนะคะหรือไปไกลกว่านั้นแล้วนะคะคุยกับอาจารย์ธิดารัตน์สักนิดนึงค่ะว่าเวลาที่เราพูดถึงนวัตกรรมที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยที่เห็นชัดเป็นรูปธรรมเนี่ยนะมันมีองค์ประกอบหรือมันมีปัจจัยอะไรที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้นดัง
2: ค่ะก็ถึงตัวนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จนะเอาอย่างคะโดยเฉพาะเวลาที่เราพูดถึงตัวโครงการเราเองด้วยนะคะนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยเราความสำเร็จของเราไม่ได้ดูจาก product เราไม่ได้ดูจากเกมที่ดูจากตัวชี้วัดว่ามีคนเข้าร่วมกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ความสำเร็จนั้นเนี่ยเรามองไปไกลกว่านั้นว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนร่วมหรือความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนนั้นความเป็นพลเมืองเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในโรงเรียนเรามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหนเราได้อาจารย์วรรณพรได้บอกไปว่าเราเป็นครีเอเตอร์อยู่ร่วมกันได้มองเห็นว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยที่กำลังท้าทายพวกเราอยู่เราไม่ได้มองแค่ปัญหาเนาะตัวนวัตกรรมเวลาที่น้องๆ นะคะหรือว่าเพื่อนๆในชุมชนที่กำลังคิดอยู่แล้วเราจะบอกว่าเรากำลังจะทำนวัตกรรมและเรามุ่งไปที่ตัวนวัตกรรมเลยเนี่ยตัวเราอ่ะจะไปโฟกัสที่ product เราจะไปมองที่แอปพลิเคชันเราจะไปมองที่อุ๊ยเราจะได้โครงการอะไรเราจะได้สิ่งประดิษฐ์อะไรออกมาแล้วมันใหม่หรือยังนะมันทันสมัยพอหรือยังนะซึ่งของการคิดสิ่งที่เราอยากจะมองให้เห็นว่าเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะสังคมเราจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนคนที่ไม่เคยมีเสียงได้ออกเสียงหรือยังคนที่ยกตัวอย่างซึ่งการยกตัวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะได้รางวัลนะเรายกตัวอย่างในงานที่เห็นก่อนเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเลือกตั้งนั่นเราไม่ได้มองที่ตัว product ว่า product เกิดขึ้นหรือยังแต่เรามองว่าไม่ได้มีเสียงและเสียงเขาจะออกมาในลักษณะไหนนั่นคือความสำเร็จในเบื้องต้นว่าวิธีคิดของคนในสังคมเปลี่ยนไปแล้วเรามองเห็นทุกคนที่จะมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือผลลัพธ์ในเชิงของเขาได้มีเสรีภาพได้มีอิสระในการคิดได้มีความได้ใช้เสียงที่ยังไม่ได้ใช้ยังไงนะคะรวมไปถึงการที่สำเร็จนั้นเนี่ยทำให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะได้รู้จักกันมากขึ้นไหมได้เห็น

0: ซึ่งกันและกันมากขึ้นไหมว่าเด็กเยาวชนได้ทำงานร่วมกับผู้สูงอายุครูได้เห็นศักยภาพของนักเรียนนะคะเราจะไม่ตั้งคำถามนี่ไงเขายังมีความรู้ไม่พอเมื่อเรามองเพื่อนหรือมองคนว่ามีความรู้ไม่พอสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาก็คือเราก็จะไปว่าอ๋อยังไม่มีความรู้งั้นไปให้ความรู้เองด้วยว่าเหมือนอย่างเมื่อวานที่ถามว่าโรงอาหารทำไมไม่ใช้เราถามก่อนว่าข้อจำกัดของโรงอาหารมีอะไรบ้างที่คนไม่เข้าไปใช้นะคะมันจึงจะขยายออกไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมมากกว่าการที่จะถามว่าเพื่อนไม่มีความรู้เรื่องการเข้าแถวรู้เพื่อนอันเนี้ยมันก็จะวนอยู่ในลูปเดิมนะคะเพราะฉะนั้น mindset จึงต้องเป็น mindset ที่มาจากการสะท้อนตั้งขึ้นว่าคนต้องการอะไรแล้วเขาอยากเห็นภาพที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ชัดอาจารย์ชนนุนมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะ
2: ครับขอบพระคุณครับมีเวลาให้ผมกี่ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ต้องพูดหน่วยกันเป็นชั่วโมงหรือนาทีนะอาจารย์ก็อย่างนี้ครับคือก็เห็นเรียนทุกท่านนะแล้วก็เห็นหลายๆประเด็นจากทุกท่านนี่ผมให้สูตรนะเวลาเราเป็นเด็กเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมฮะเราก็จะมีสูตรในการแฮกเกมหรือสูตรในการที่จะโกงเกมใช่ไหมครับเพื่อให้ได้เข้าไปในด่านลึกๆผมก็อาจจะมีสูตรเล็กๆนะเวลาเราคิดเรื่องของจะทำยังไงให้นวัตกรรมมันดีหรือเป็นต้นแบบนะครับผมมีสูตรเรียกว่า5ดอต่อเด็กนะผมคิดว่าคือดอที่เรียกว่าด่านแรกด่านแรกเนี่ยต้องเอาให้ชัดว่าสิ่งที่ท่านกำลังคิดกำลังจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นไปตอบโจทย์ท่านเห็นว่าชุมชนมันมีปัญหาโรงเรียนมันมีความต้องการนะหรือมันมีสิ่งที่จำเป็นต้องแก้ในขณะเดียวกันมันอาจจะเห็นจุดแข็งบางอย่างที่เราอยากต่อยอดเช่นบางที่ทำเรื่องของข้าวใช่ไหมครับเมื่อวานเนี่ยเป็นจุดแข็งและในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดที่ควรระวังด้วยเพราะมันไม่มีคนทำแล้วเพราะฉะนั้นด่านแรกเอาให้ชัดว่าจะทำอะไรนึกออกไหมครับไม่ต้องเป็น power ranger ไม่ต้องกู้โลกเอาทำเท่าที่เราจะทำให้ได้ในประเด็นที่คือด่านแรกตัวดอที่สองคือเด่นชัดปัญหาให้ชัดๆระบุเครือระบุทุนที่เราอยากจะหนุนเสริมให้ชัดๆระบุความต้องการให้ชัดๆจะชัดจากไหนชัดจากการนั่งเทียนหรือชัดจากการเข้าไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่กับใครเรากำลังคุยกับผู้สูงอายุเรากำลังคุยกับเด็กเรากำลังคุยกับคนในชุมชนนะครับเอาให้ชัดๆIdentify Identification เนี่ยนะเอาให้ชัดว่าเรากำลังทำรายละเอียดอยู่ตรงไหนไม่ต้องกู้โลกนะครับเอาที่เราทำได้อยู่ในอะไรอะอยู่ในเขาเรียก scale ที่เราทำไหวนะอันที่3ดอที่3นะฮะเมื่อกี้เราบอกด่านแรกไปแล้วเด่นชัดไปแล้วอันที่3ผมคิดว่ามันต้องดึงดูดดึงดูดเนี่ยคือดึงคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องให้ได้มากที่เมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าบางกลุ่มที่นำเสนอก็ดึงดูดไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาดึงดูดทั้งตัวชนตัวกลุ่มผู้สูงอายุนะตัวสภาเด็กเยาวชนต้องอะไรแบบเนี้ยนะเราก็จะเห็นและในขณะเดียวกันเราก็อาจจะเห็นกลุ่มบางกลุ่มที่แม้เราฟังเรื่องแล้วเราอยากเห็นเสียงของคนอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะเสียงใดเสียงหนึ่งของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดต้องดึงคนมาให้ได้มากๆดึงคนมาร่วมให้เยอะๆและคนที่ดึงดูดไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องเดียวกันเวลาเราทำงานไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องพรีเซนต์ขึ้นอยู่กับความถนัด

0: แต่ต้องหาบทบาทให้เขาให้ได้ว่าเขาถนัดอะไรและให้เขาทำอะไรนะครับตัวดอที่4คือดอโดดเด่นอันเนี้ยวัดกึ๋นอันอื่นเป็นวัดกระบวนการทำงานหมดนะครับแต่อันนี้วัดกึ๋นว่าเฮ้ยมันโดดเด่นยังไงอะไอความเป็นนวัตกรรมที่อาจารย์ธิดารัตน์อาจารย์ปริยุทธ์อาจารย์วรรณพรท่านไอความเป็นนวัตกรรมตรงเนี้ยมันโดดเด่นกว่าคนอื่นหรือไม่อย่างเมื่อวานที่ถามน้องไปสักโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะครับขออนุญาตจำได้ว่าเป็นที่ภูเก็ตถามว่าแล้วมันไม่เชยเหรอโปรเจกต์ที่ลูกกำลังทำในเรื่องแยกขยะเขาบอกครับที่นี่ทำห้าถัง6ถังเอาจริงเพราะมีขวดขุ่นขวดไม่ขุ่นอะไรของเขาอะนะฮะถุงถึงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะถ้าแยกขยะเฉยๆเนี่ยมี4ถังก็เหมือนกับชาวบ้านเขาแต่ขอโทษเราทำ6ถังแล้วดันทะลึ่งตอบได้ด้วยนะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเก่งจริงๆเก่งมากเก่งแม้กรรมการเมื่อวานก็โหดร้ายเหลือเกินต้อนไปต้อนมาแต่เด็กตอบได้หมดเลยนะเนี่ยเห็นโดดเด่นไหมฮะจากเดิมก็มี4ถังผมเป็น6ถังเนี่ยคิดตรงเนี้ยวัดกึ๋นครับและดอสุดท้ายคือดึงอารมณ์ดึงอารมณ์คือต้องมีความเซ็กซี่เวลาแก้ไขปัญหานวัตกรรมต้องครับผมยกตัวอย่างวันก่อนผมดูข่าวมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซูริกสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมฮะมหาวิทยาลัยซูริกนะแกต้องการจะวัดคุณภาพโอ้เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะอาจารย์ครับเวลาวัดคุณภาพดินเนี่ยแต่ก็บอกแกทำไงดีแกบอกว่าเอาอย่างนี้มันมีวิธีการก็คือว่าเอาผ้าเนี่ยเหมือนกับผ้าเนี่ยผ้าธรรมดาเนี่ยครับผ้าปูโต๊ะผ้าอะไรเงี้ยสักผ้าเช็ดหน้า2เดือนครับแล้วก็ดูว่าภายใน2เดือนเนี้ยดินบริเวณไหนของซูริกมันดีผ้าเนี้ยมันจะย่อยสลายเพราะจุลินทรีย์ที่อยู่ในนั้นเชื้อราที่อยู่ในนั้นพวกไส้ดงไส้เดือนนะสัตว์ต่างๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันช่วยย่อยสลายไอ้ผ้าผืนนี้ถ้าคิดอย่างนี้ไม่เซ็กซี่ใจที่ซูริกบอกไม่ฝังผ้าฝังกางเกงในเว้ยเอากางเกงในแจกชาวนาบอกลองไปฝังดูสิแล้วภาพที่ออกมาคือเป็นกางเกงในที่ถ้าดินตรงไหนมันดีกางเกงในมันจะเหลือน้อยมันจะเหลือแต่ขอบไอ้ดินตรงไหนไม่ดีกางเกงในจะยังคงทรงอยู่เห็นไหมฮะเรื่องเดียวกันนะครับเป็นนวัตกรรมโดดเด่นเหมือนกันนะครับแต่ไม่เซ็กซี่ถ้าเป็นแค่ผ้าบังเอิญนักวิจัยที่ซูริกเนี่ยเขาเซ็กซี่ตรงที่ว่าเขาทำเป็นกางเกงในแต่เราไม่ปีหน้านวัตกรรมจะไปไม่ได้เอากางเกงในมาประกวดกันนะฮะยกตัวอย่างเฉยๆนะเพราะฉะนั้น5ดอครับด่านแรกเอาให้ชัดเด่นชัดดึงดูดโดดเด่นและ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยดออีกอันนึงเดี๋ยวเกาะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกรอบนะคะเดี๋ยวฉันแถมอีกดอนึงอันนี้อาจารย์พิยุทธ์ค่ะอาจารย์เป็นกรรมการนะคะหลายท่านอาจจะจําอาจารย์พิยุทธ์ได้นะคะอาจารย์อยู่กับเรามาต่อเนื่องหลายปีแล้วอาจารย์เห็นผลงานที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีจุดเด่นอะไรที่แบบควรจะหลายโครงการควรจะเอาไปต่อยอดหรือว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรที่อันนี้ควรจะสามารถจะไปปรับปรุงได้ค่ะจากที่อาจารย์ได้ดูมา
2: หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่โครงการผลงานนะที่ประทับใจแล้วเราก็พูดง่ายๆประการก็คือให้คะแนนนะให้คะแนนเยอะๆหน่อยเนี่ยก็คือการที่เราได้เรียนรู้ปัญหาของเราเองเพราะฉะนั้นการนำเสนอเนี่ยเวลาเราเข้าในเวทีประกวดเนี่ยไม่ใช่เราแสวงหาโจทย์ซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ปัญหาของเราเนี่ยพอเราไปจับหรือนำเสนอขึ้นมาเนี่ยแล้วพอผลสุดท้ายเนี่ยมันมีคำถามเยอะแยะเลยจากกรรมการเนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยกรรมการแย่งกันถามหมดสิทธิ์ถามด้วยเพราะหมดเวลาแล้วแล้วเราก็จะตอบไม่ค่อยได้แต่ถ้ามันเป็นปัญหาของเราแล้วเราหาปัญหานั้นเจอหาวิธีที่จะแก้ปัญหาแล้วมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขึ้นมา

0: จริงๆเนี่ยปัญหาอะไรคำถามอะไรเราก็ตอบได้เพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นเพราะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาดูแล้วปัญหาเล็กๆอย่างเช่นทางภูเก็ตภูเก็ตทำเรื่องขยะเราก็สงสัยว่าปีก่อนๆ นี่เขาทำพิพิธภัณฑ์แล้วทำไมมาจับเรื่องขยะก็จับเรื่องขยะเพราะว่าตอนนี้ภูเก็ตมีปัญหาขยะใช่ไหมแล้วโรงเรียนจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะของท้องถิ่นอย่างไรตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นเพราะนั้นถามอะไรก็ตอบได้เพราะว่าก็ฉันอยู่กับปัญหาขยะใช่ไหมแล้วขยะมันควรจะต้องแยกยังไงก็เห็นอยู่ว่าข้างหน้าเราเป็นกองขยะซึ่งตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจับเราไปคิดอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเช่นว่าเราไปจับอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งหวังผลว่าประกวดแล้วมันจะได้รางวัลแต่ผลสุดท้ายตอบไม่ได้ตอบคำถามบางคำถามไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลเราไม่เคยเจอกับปัญหาจริงๆซึ่งตรงนี้เราอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันเป็นโครงการหรือเป็นผลงานที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อยอดได้นะครับเสร็จแล้วอย่างที่อาจารย์บอกไอ้ตัวนวัตธรรมกันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่สำเร็จรูปแล้วที่อื่นเอาแบบเนี้ยไปใช้ไม่ได้อย่างเช่นกรณีภูเก็ตเมื่อกี้อาจารย์ชานนท์ว่าเด็กๆ ก็แบ่งขยะนะเป็น6ถังถามว่ายะโสธรจะเอา6ถังด้วยได้ไหมบริบทก็ไม่เหมือนกันนะบริบทของยะโสธรยะโสธรอะไรนะไม่เอาถ่านยะโสธรก็ทำเรื่องขยะเหมือนกันแต่ประเด็นปลีกย่อยของยะโสธรก็ไปอีกอย่างหนึ่งเพราะองค์ประกอบของท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นการเอาที่สิ่งที่เราเรียกว่าต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างเอาไปใช้ในที่อื่นมันจะต้องไปดูบริบทของแต่ละพื้นที่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่ภูเก็ตทำเนี้ยยะโสธรทำได้ไหมแล้วยะโสธรมีอะไรยะโสธรอาจจะทำได้เพราะว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเขาทำได้มากกว่าที่เด็กๆพยายามคิดที่จะแก้ปัญหาในบริบทของเด็กๆเองนะเพราะฉะนั้นคำว่าต้นแบบหรือคำว่าต่อยอดขยายผลเนี้ยมันไม่ใช่ก็ปี้แล้วไปเสียบปลั๊กเพราะฉะนั้นบทของตัวเองมันอาจจะเป็นกระบวนการพวกนี้ทำความเข้าใจได้ว่าที่เขาทำมาเริ่มต้น1 2 3ก็ทำมายังไงแล้วเราก็ไปเรียนรู้ในบริบทของท้องถิ่นของเราว่าเราจะเอาต้นแบบตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
1: ค่ะจริงๆอาจารย์พิยุทธก็ได้ช่วยเปิดไว้ด้วยนะคะในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนของนวัตกรรมนะคะในมิติของการขยายเอาไปใช้ต่อในที่อื่นๆด้วย
0: ตกลงตรงนี้เป็นความยั่งยืนแล้ว
1: ยังค่ะอาจารย์ค่ะแต่ในเรื่องของความยั่งยืนจะมีมิติอื่นอีกนะคะอย่างเช่นแต่ละโครงการอาจจะทำได้โดยลำพังไม่สำเร็จเนี่ยอาจจะต้องมีภาคีภาคส่วนทั้งภาคส่วนที่เป็นรัฐนะคะหรือภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยเข้ามาหนุนเสริมหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับนวัตกรรมนะคะรวมไปถึงการส่งต่อ

0: คอนเซิร์นค่ะคือมันต้องเป็นคอนเซิร์นที่มันเกิดจากการแชร์กันไม่ใช่ความคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นปัญหาลูกเป็นคนผลักดันหรือเป็นแอคทีฟกรุ๊ปที่เมื่อวานกรรมการจะคอยเน้นถามตลอดเวลาว่าตกลงมีกี่คนคะที่เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้อยู่แค่ในสภานักเรียนหรือเปล่าหรืออยู่แค่ในระดับกลุ่มผู้บริหารกลุ่มชุมชนตำบลข้างบนหรือเปล่าประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนการที่เราสามารถดึงเครือข่ายหรือประชาชนหรือว่าคนในชุมชนเพื่อนนักเรียนด้วยกันน่ะในโรงเรียนน่ะเข้ามามีส่วนร่วมได้เยอะแสดงว่าเขาต้องเห็นว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาร่วมและความใหม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องไปแสวงเติมที่ณปัจจุบันประเทศไทยก็ยังแก้ไขไม่ได้มาเป็นเวลา 40-50 ปีมันก็อยู่ของมันมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ความใหม่คือทำยังไงที่เราจะปลดล็อกแล้วก็แก้ปัญหาได้อันนี้มันคือความใหม่ของนวัตกรรมที่เราสามารถที่จะชูได้ว่าเราเอามาใช้แก้ปัญหาเดิมๆได้นะที่มันอาจจะเป็นปัญหาที่ค้างคาตกค้างมานานอันนี้มันเป็นประเด็นนึงอะของการปัจจัยที่มันทำให้นวัตกรรมนี้มันมีความยั่งยืนมากขึ้นเพราะว่ามันทำให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติที่มันมาจากความเชื่อว่าอันนี้มันคือปัญหาร่วมแล้วเราต้องร่วมกันแก้ปัญหานะคะพอหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยความยั่งยืนของโครงการเนี่ยมันคือการโชว์ให้กรรมการเห็นน่ะว่าโครงการเนี้ยมันถูกทำมารุ่นพี่นะทำมาแล้วแบบ10ปีฉันก็ทำต่อมันได้10 20ปีบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีมันอาจจะแปลว่าปัญหาที่เราพยายามแก้มา10 20ปีฉันก็ยังทำมาอยู่อย่างนั้นแต่ว่าความยั่งยืนเนี่ยที่พูดถึงอะค่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องโครงการนั้นโครงการเดิมๆทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆไม่จำเป็นแต่มันอาจจะเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาณนั้นณสถานการณ์ณช่วงเวลานั้นมันสามารถแก้ปัญหาลงได้แต่ว่าดันเนี่ยเราสามารถถอดบทเรียนมาได้แล้วมาใช้ในการแก้ปัญหาในกระบวนการอื่นๆมีหลายโรงเรียนที่ทางกรรมการชื่นชมนะคะว่าคือแต่ละปีเนี่ยมีการใช้เขาเรียกว่าโจทย์ปัญหาที่มันต่างกันไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาใช้กลไกเป็นรูปแบบที่เขารู้ว่าแบบเนี้ยทำแล้วมันได้ผลในบริบทอื่นๆอันนี้มันคือความยั่งยืนจริงๆอันนี้เวียดนามเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูเยอะมากเต็มเมืองเลยแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไม่รู้จะจัดการยังไงกับปัญหาหนูล้นเมืองก็เลยออกนโยบายมาว่าเอาล่ะเราจะให้เงินประชาชนจะได้เงินปรากฏว่านโยบายเนี้ยพอออกมาปุ๊บใช้ได้ผลค่อนข้างดีหนูเกลี้ยงเมืองเลยเพราะว่าคนช่วยกันจับหนูช่วยกันจับหนูแป๊บเดียวหมดแล้วปัญหามันควรจะจบแต่ไม่ผ่านไป10ปีทำไมหนูมันยังไม่หมดสักทีเพราะว่าประชาชนเริ่มจากเปลี่ยนจากการจับหนูมาเป็นเพาะพันหนูค่ะเพราะเขาต้องการที่จะหาเงินไม่มีหนูหมดเมืองแล้วทำยังไงดีงั้นฉันก็เพาะพันหนูแล้วก็เอาไปให้รัฐบาลเนี่ยซื้อกันมาอย่างเงี้ยถึงบอกว่าความต่อเนื่องของโครงการนะคะมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดหรือการันตีที่ดีว่ามันคือความยั่งยืนนะแต่ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดก็คือผลลัพธ์ของจากการแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมณช่วงเวลานั้นๆแล้วก็มันมีกลไกอะไรบางอย่างที่เราถูกถอดออกมาแล้วเอาไปใช้ในบริบทแก้ปัญหาในบริบทอื่นๆได
1: ้ทีนี้ถ้าพูดถึงในเชิงอาจารย์ชานนท์ขวัญใจเจนอัลฟานะใช่ไหมอาจารย์จะส่งต่อยังไงคือถ้าเป็นระดับโรงเรียนเนี่ยเราเห็นแล้วมันเป็นโครงการที่น้องๆทำแต่ถ้าเป็นชุมชนเนี่ยค่ะพี่ๆก็ทับกันมานานแล้วน้องๆรุ่นต่อไปเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์บังเอิญผมไม่ได้เตรียมคำตอบในคำถามนี้นะอาจารย์สารภาพก่อนอย่างนี้ฮะแต่จะพยายามคิดนะอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าส่งต่อให้มันมีความยั่งยืนเนาะผมก็จะดึงไปประเด็นที่เราเตรียมแล้วกันนะอาจารย์นะเรื่องความยั่งยืนแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจนอัลฟาเจนไหนก็ตามทีเนี่ยนะฮะเอาเมื่อกี้ให้สูตร5ดออันนี้เอามาใหม่5ทอ5ทอททหารนะททหารนะมาอีกแล้วอาจารย์นี่ชอบให้สูตรจังเลยคณิตศาสตร์ก็ได้คะแนนน้อยทำไมให้สูตรเยอะนะถ้าทำให้มันยั่งยืนนะฮะ1เนี่ย5ทอททหารนะทอแรกผมคิดว่ามันต้องมี

0: ที่ทางที่ทางคือมันต้องอยู่ในแผนคือเราทำไปสักพักหนึ่งครับอาจารย์ครับแต่ถ้ามันไม่สามารถเชื่อมโยงให้มันมีที่ทางอยู่ได้ผมคิดว่ามันไปยากไม่งั้นมันจะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นแบบพับแล้วก็หายพับแล้วก็หายนะผมก็ทำประจำนะครับบทเรียนก็มีมาเยอะนะครับทำตามไปแล้วก็หายเนี่ยนะเพราะมันไม่มีที่ทางมันไม่อยู่ตรงไหนมันไปอยู่ตรงไหนอ่ะมันต้องหาที่ทางนะแผนท้องถิ่น4ปีใช่ไหมครับเนี่ยอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเปล่าถ้าเป็นชุมชนนะถ้าเป็นระดับชุมชนทำเอาไปเชื่อมกับท้องถิ่นได้ไหมเพื่อให้มันอยู่ในแผนนะครับ1ต้องมีที่ทาง2ต้องทุ่มทุนทุ่มทุนคือมีตังค์แต่ไม่ได้หมายความว่ามีตังค์เยอะซะจนเฟ้อแล้วก็น้อยซะจนขาดน้อยซะจนฝืดมากซะจนเฟ้อพอดีเมื่อเช้าท่านผบ.กลุ่มเผยแพร่เนี่ยพาไปดูงานพานแว่นฟ้าแล้วก็นึกถึง100กรอง100แก้วว่าเออเรามาใช้เรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะไม่ใช่มีเยอะจนเฟ้อและไม่ใช่มีน้อยจนฝืดแต่ต้องมีงบประมาณจะระดมทุนก็ได้จะหาจากไหนก็ได้จะทำอะไรก็ไม่รู้แต่ต้องทุ่มทุนคือมีงบประมาณในการดำเนินงานและถ้าทุ่มทุนได้แมนบ่ล่ะจะโสธรนะหาทุ่มทุนแล้วก็ทำเงินขายคาร์บอนเครดิตนะ2ล้านกว่า
1: ขายทาน
0: เออนะเนี่ยถ้ามันมีทำแล้วมันทำเงินได้ด้วยเออชาวบ้านเห็นคนอยู่ร่วมเห็นมันเออมันเกิดขึ้นแม้ว่าเงินจะไม่ได้เข้ากระเป๋าชาวบ้านโดยตรงเข้ากระเป๋าเทศบาลเข้ากระเป๋าใครก็ได้เหมือนกระเป๋านี้เพื่อไปทับทีเห็นเป็นดอกเป็นผลเนี่ยเมื่อเราถูกหวยประจำอ่ะเราก็จะรู้สึกแฮปปี้ใช่ไหมครับที่ทางแล้วนะฮะทุ่มทุนแล้วในทุ่มทุนก็มีทำเงินอันถัดมาก็คือทุ่มเทแน่นอนนะครับทำไปมันก็มีภาวะเหนื่อยล้าทำแล้วเหนื่อยไม่อยากทำแต่ว่าถ้าเราทำให้มันต่อเนื่องสักหน่อยหนึ่งให้มันยั่งยืนสักนิดหนึ่งทุ่มเททำแล้วที่สำคัญเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะเรายึดกับระบบไม่ได้อะเราต้องยึดกับคนเพราะเรายังไม่เป็นระบบเนาะคนต้องเข้มแข็งทุ่มเทฝ่ายที่เป็นฝ่ายวงไข่แดงที่ผมมักจะเรียกเนี่ยนะครับต้องทุ่มเทสรรพกำลังในการทำนะและทุ่มเทไม่พอต้องทำถึงด้วยนะคนรุ่นนี้ชอบพูดว่าทำถึงและถัดมาคือทนทานครับในระหว่างทำเนี่ยมันลุ่มๆดอนๆเนาะทำไปเอ๊ะมันจะอยู่ได้ไหมทำไปมันจะรอดไหมต้องทนทำด้วยอะทนทานนะครับทนต่อแรงเสียดทานที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะในระยะต้นของการเปลี่ยนแปลงคนอาจจะไม่พร้อมมีการเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับก็ต้องทำลองทำนะทนทานทนต่อแรงเสียดทานและอันสุดท้ายเชื่อมโยงกับประเด็นที่ท่านอาจารย์วรรณพรพูดคือทบทวนเมื่อผลลัพธ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องหนูใช่ไหมครับถ้ามันทำต่อเนื่องก็จริงนะแต่บังเอิญผลลัพธ์มันไม่แก้โจทย์เนี่ยมันก็ต้องไปที่ทอสุดท้ายคือทบทวนว่ามันใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เปลี่ยนถ้าไม่ใช่ปรับถ้าไม่ใช่ลองดูใหม่แต่ไม่เลิกใช่ไหมเพราะกลับไปดูหัวข้อก่อนคือทนทานเพราะฉะนั้นหนึ่งหาที่ทางให้มันว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะมีแผนมีอะไรรองรับอันที่สองทุ่มทุนโดยมีงบประมาณไม่ฝืดและไม่เฟ้ออยู่ในระดับที่วิสัยที่ทำได้และถ้าในทุ่มทุนนี้มันทำเงินได้ก็ดีนะแล้วก็ทุ่มเททั้งผู้บริหารทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนรับผิดชอบนะแล้วก็ทนทานต่อแรงเสียดทานสุดท้ายก็ต้องทบทวนถ้าครับขอบพระคุณครับอาจารย
2: ์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชานนท์นะคะเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดมากเต็มมากนะคะก็ต้องขออนุญาตเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะนะคะ10ปีต่อจากนี้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยเราทำมานานแล้วนะจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ทันสมัยให้ตอบโจทย์นะเพื่อนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยในเชิงคุณภาพเนี่ยนะคะเรามีทิศทางยังไงที่จะต้องทำต่อไปนวัตกรรมใน10ปีต่อไปข้างหน้าหรือต่อไปเนี่ยนะคะรวมถึงว่าอาจารย์อาจจะมีหลักคิดอะไรที่อยากจะฝากนะคะคนทำนวัตกรรมเอา

0: ไว้บ้างนะคะในเวลาที่เราจะสร้างสรรค์งานที่จะทำให้ต้นแบบตัวเนี้ยมันนำไปสู่ความยั่งยืนนะคะขอสักประมาณ10คนละ5นาทีนะเผื่อมีเวลาถามจากข้างล่างด้วยค่ะคนละ5นาทีขออาจารย์ธิดารัตน์ก่อนค่ะ
1: ได้ค่ะก็เชื่อมโยงนะคะแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายของเวทีด้วยนะคะก็จากที่ท่านอาจารย์ปริยยุทธอาจารย์ชานนท์แล้วก็อาจารย์วรรณพรได้พูดไปเนาะว่านวัตกรรมนะคะเราจะเป็นต้นแบบยังไงเราจะขยายผลแล้วเราจะทำไปสู่ความยั่งยืนยังไงนะคะก็แบ่งออกเป็นแบบนี้ละกันว่าสิ่งที่เราจะขยายผลนั่นไม่ใช่หมายความว่าการขยายจำนวนพื้นที่ productที่เราจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะแต่อยากให้ทุกๆทีมหรือว่าทุกๆคนที่ฟังอยู่นะคะมองว่าแก่นของหรือหัวใจของสิ่งที่เราทำอยู่มันคืออะไรถ้าเรามองว่าการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยคือการสร้างสิทธิภาพมีสิทธิมีโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรานั่นคือหลักการที่เราจะยึดไว้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราทำในแม่สอดที่แม่เสรียงนะคะเรามองว่าการทำโครงการเราไม่ได้ต้องแค่แก้ปัญหาฝุ่นควันแต่เราต้องการให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นผ่านการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนและผู้คนต่างๆองค์กรในชุมชนนี่คือแก่นของการที่เราจะทำให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทีนี้รักษาแก่นนี้ไว้แต่วิธีการนะคะจากแม่เสรียงอาจจะไปสู่แม่สายเชียงรายรูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปตามบริบทอย่างที่ท่านอาจารย์พิรยุทธ์บอกพื้นที่เราไม่เหมือนกันวิธีการเปลี่ยนได้นะคะวิธีการเปลี่ยนได้การกระบวนการดำเนินเปลี่ยนได้แต่เป้าหมายหรือผลลัพธ์หรือสิ่งที่เราต้องการคงอยู่ยังอยู่อีกเรื่องนึงคือถ้าจะให้เกิดความยั่งยืนนะคะเราต้องพูดถึงภาคีเครือข่ายเหมือนอย่างที่อาจารย์ชนนท์บอกเลยนะคะภาคีเครือข่ายไม่ได้หมายความถึงโลโก้ที่จำนวนโลโก้ที่มากนะคะแต่หมายถึงคุณมาทำอะไรนะคะสิ่งที่จะฝากไว้ก็คือการทำนวัตกรรมไม่เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ผลงานหรือ product เป้าหมายคือการที่เรามองดูว่าผู้คนที่อยู่ในชุมชนของเราสังคมของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมีผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตอย่างไรนะคะเขาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและคิดและเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตในชุมชนของเรายังไงค่ะขอบคุณค่ะ
2: แทนพูดถึง10ปีจริงๆแล้วโครงการเรานี้ปีที่11ใช่ไหมปีนี้เป็นปีที่11มันก็มีพัฒนาการมานะจริงๆอย่างผลงานของกลุ่มเยาวชนเนี่ยตอนนี้ที่นั่งหัวใครแรงกิ้งเท่าไหร่เนี่ย6ทีมแต่จริงๆเบื้องหลังของ6ทีมเนี่ยนะก่อนที่จะเหลือ6ทีมเนี่ยปีนี้มีสมัครเข้ามาเนี่ยนำเสนอผลงาน60กว่าผลงานนะเยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาของกรรมการที่จะต้องมากรองแล้วกรองอีกจนกระทั่งได้หัวกะทิ6ทีมเนี่ยชุมชนก็เหมือนกันแต่ชุมชนก็อาจจะน้อยกว่านิดหนึ่งแต่ว่าของกลุ่มเยาวชนเนี่ยมี60กว่าทีมเราก็ได้เห็นพัฒนาการนะของชุมชนเองก็จากชุมชนเล็กๆก็ขยายวงกว้างขึ้นอาจารย์คิดว่า10ปีปีนี้เป็นปีที่11เนี่ยเห็นพัฒนาการของการนำเสนอผลงานชัดเจนมากนะครับแล้วเราก็หวังว่าในปีถัดๆไปเนี่ยเราอยากเห็นปีนี้เนี่ยได้สร้างคีย์เวิร์ดขึ้นมาที่อาจารย์ติดใจมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคำว่า voice หลายกลุ่มใช้คำว่า voice นะแล้วมีอยู่กลุ่มนึงที่ใช้คำว่า fire engine ใช่ไหมอาจารย์ก็ย้ำว่าเฮ้ยพวกคุณเนี่ยจะต้องจับเรื่อง fire engine เนี่ยอันเนี้ยก็คือ process ในการทำงานของเยาวชนในอนาคต voice เนี่ยก็คือฟังทุกเสียงซึ่งเวลานี้เนี่ยเราฟังกันน้อยไงเราไม่ค่อยฟังกันมันก็เกิดความขัดแย้งกันต่อไปเนี่ยเราต้องฟัง

0: คือคำว่าฟังเนี่ยมันไม่ใช่ฟังจากหูอย่างเดียวนะนะกระบวนการตรงนี้การที่มีความตั้งใจหาเหตุและผลของคนอื่นซึ่งตรงนี้ของเรามีน้อยโดยเฉพาะเจนอะไรเจนซีนะความอดทนที่จะไปฟังเหตุผลของคนอื่นเนี่ยมีน้อยมันถึงได้เกิดความขัดแย้งขึ้นตรงนี้คำว่า voice เนี่ยต้องไปถอดความเข้าใจกันให้ดีแล้วถ้าเราถอดตรงนี้ได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าในอนาคตผลงานที่จะนำเสนอมาเนี่ยมันจะเป็นมิติที่น่าสนใจนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้หรือในส่วนของชุมชนแก้ปัญหาในชุมชนได้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาของท้องถิ่นซึ่งในปีต่อไปเนี่ยเราก็อยากเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้มากขึ้นนะครับแล้วขยายผลออกมาเราก็จะเห็นประชาธิปไตยเชิงคุณภาพเกิดขึ้นในบริบทของประเทศเลย
1: ค่ะอาจารย์ชนนท์ต่อใช่ไหมคะเชิญค่ะ
2: ครับขอการก็คงเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็คงฝากประเด็นเล็กๆน้อยๆไว้สัก 2-3 เรื่องนะครับอันที่1เนี่ยผมคิดว่าโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเราเห็นดอกผลของการเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ต้องดีนะถูกไหมถ้าไม่ดีมันอยู่ไม่ถึง10ปีเนาะถ้ามันไม่มี impact คนมันไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ไม่ถึง10ปีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในตัวโครงการแต่ถ้ามากไปกว่ามั่นใจในเนี่ยท่านผู้เข้าร่วมที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมกับโครงการเพิ่มขึ้นทุกปีเปลี่ยนหน้าไปบ้างคงเดิมบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็อยู่มา3ปี5ปี6ปีแล้วแต่นะครับแต่ว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในเรื่องของการเผยแพร่และทำให้สังคมมีความเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าคนก็สนใจมากขึ้นเรื่อยๆประเด็นสุดท้ายที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือว่าผมคิดว่าไอ้กระบวนการที่เราทำพยายามทำนะเป็นกระบวนการในการสร้างพลเมืองนะนอกเหนือจากความเป็นประชาธิปไตยที่หลุ่มๆดอนๆนะแต่ว่าเราเป็นการสร้างพลเมืองเนาะเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่นะฮะน้องๆที่ใส่สูตรสีแดงบ้างชมพูบ้างนะครับส้มบ้างเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเมื่อก่อนเรามีความเชื่อว่าเด็กเยาวชนเป็นอนาคตของชาติเด็กมันก็ถามว่าขอโทษผมไม่ได้เป็นอนาคตนะผมเป็นปัจจุบันของชาติเนาะเพราะถ้าเป็นอนาคตคือต้องรอให้ถึงผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยมีส่วนร่วมใช่ไหมแต่บังเอิญว่าผมไม่ได้เป็นอนาคตของชาติครับผมเป็นปัจจุบันของชาติซึ่งประเด็นนี้นะฮะน้องๆได้พยายามสะท้อนให้เห็นว่าผมเป็นปัจจุบันของชาติด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมเน้นไปที่นวัตกรรมและประชาธิปไตยนะมันเป็นการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเนาะซึ่งหลายหน่วยงานก็ทำแล้วเราก็ยังคงยืนยันว่าเราเป็นอย่างนั้นอยู่ท้ายสุดนะครับปีหน้ากระบวนการปีนี้ต้องชื่นชมว่าทุกกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอาจารย์เราไม่รู้ว่าคัดเลือกกันมายังไงนะแต่ทั้งกรรมการทั้งผู้เข้าร่วมนี่ทำงานกันหนักมากปีหน้าน่าจะเข้มข้นยิ่งกว่านี้แล้วยิ่งมีคุณภาพมากกว่ากันนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์ชันก็ขออนุญาตปิดท้ายนะคะจริงๆกรรมการทั้ง3ท่านได้พูดไปค่อนข้างเยอะแล้วและได้กรุณาถอดในเรื่องของพัฒนาการที่เราเห็นตั้งแต่จุดเริ่มนะคะมาจนถึงณปัจจุบันก็ในส่วนตัวอาจารย์จะขออนุญาตมองในแนวโน้มทิศทางในอนาคตละกันว่านวัตกรรมประชาธิปไตยเนี่ยมันควรที่จะมีทิศทางไปในแนวไหนที่มันจะสอดคล้องกับบริบทของปัจจุบันแล้วก็รวมถึงในอนาคตตอบโจทย์อนาคตด้วยคืออันแรกเนี่ยมันจะกลับไปที่คำถามขั้นพื้นฐานมากที่สุดเรื่องของรูปแบบของการมีส่วนร่วมรูปแบบการมีส่วนร่วมเดิมๆเนี่ยมันควรที่จะหมดไปได้ละค่ะก็คือแบบการมีส่วนร่วมแบบจำกัดแบบขั้นต่ำสุดคือนวัตกรรมใหม่ๆและที่

0: เกิดขึ้นในอนาคตมันต้องมีความเป็นมีส่วนร่วมที่เป็นลักษณะของ co-decision making มากขึ้นคือมีส่วนร่วมแบบแท้จริงเนาะที่เราพูดกันไปถึงว่าเรื่องของความเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยแบบเก่าๆมันควรที่จะหายไปแล้วก็ democracy ประชาธิปไตยมันควรที่จะเป็นแบบ hybrid democracy แล้วคำว่า hybrid democracy คืออะไรคือมันจะไม่ใช่ democracy รูปแบบเดิมๆที่อาศัยผู้คนผู้แทนเป็น representative ใช่ไหมคะผู้แทนเข้าไปสุดท้ายเรามีสิทธิ์อะไรได้บ้างแค่เข้าไปโหวตแล้วก็จบสิทธิหน้าที่เรามีแค่นั้นแต่คำว่า hybrid democracy เนี่ยมันเปิดช่องเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีรูปแบบที่มันหลากหลายขึ้นแล้วมันเราอยู่ในยุคของ AI ในยุคของดิจิตอลเนี่ยคือเกิดขึ้นมาแล้วผนวกใช้ตัวนวัตกรรมด้าน AI ด้านแอปพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเอาเข้ามาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมเพิ่มพื้นที่ให้กับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือว่าคนในชุมชนมากขึ้นอันนี้มันคือตัวอย่างของ hybrid democracy นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยแนวโน้มตรงเนี้ยมันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องลืมแบบดั้งเดิมพื้นฐานไปซะทั้งหมดเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยที่เขาจะมีโอกาสเข้าถึงหรือว่าใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แต่ว่าคำถามโจทย์สำคัญของเราเนี่ยคือเราจะทำยังไงที่เราจะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญเลยของเอสเป้าหมายด้วยกันแล้วหนึ่งในคำเขาเรียกว่าเป็นมอตโต้ของเขาคือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นหลายๆกลุ่มที่พูดถึงเรื่องของการดึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มไม่อยากใช้คำว่าชายขอบเนอะมันเป็นคำที่ไม่น่าใช้อีกแล้วแต่เป็นกลุ่มน้อยอะค่ะที่ไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลยเนี่ยทำยังไงให้เขามีส่วนมีความรู้สึกที่จะโอเคเนาะสบายจะใช้คำว่าอะไรดีรู้สึกโอเคกับการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่เรากำหนดอะว่าเราจะต้องแอคทีฟนะเราจะต้องออกมาทำนู่นทำนี่เราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการมีส่วนร่วมให้มันเข้ากับบริบทของเขาให้กับการเป็นตัวเขาได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นโจทย์อีกอันนึงที่มันมีความท้าทายแล้วมันเข้ากับธีม
1: เวลามีจำกัดอาจจะไม่ทันเปิดฟอร์แล้วนะคะค่ะก็ขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะคะขออนุญาตพูดแทนในฐานะเป็นหนึ่งในกรรมการนะคะของการโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฉันมองว่าโครงการนี้จริงๆเป็นการประกวดที่ไม่ใช่การประกวดนะคะมันมีอะไรบางอย่างใช่ไหมไม่เป็นโครงการประกวดที่เราไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการประกวดแต่เป็นการประกวดเพื่อเราอยากจะให้สังคมนะคะได้เข้าถึงหัวใจของประชาธิปไตยนะคะโดยที่คำนึงถึงประชาธิปไตยคำนึงถึง voice ต่างๆที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยนะคะให้ดำรงอยู่ร่วมกันได้ให้มีพื้นที่ในการออกเสียงให้มีพื้นที่ในการคิดและตัดสินใจร่วมกันซึ่งทั้งหมดกระบวนการพวกนี้มันควรจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มของเวทีการประกวดในแต่ละปีนะคะเพราะนั้นเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการปลูกนะคะว่าหัวใจของความเป็นประชาธิปไตยไปที่ชุมชนและเยาวชนและสังคมไทยซึ่งใน10ปีต่อไปเนี้ยนะคะและคิดว่าโครงการก็ควรจะมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆ10ปีต่อไปเลยนะคะถ้าอยู่ต่อก็จะอยู่ต่อด้วยนะท่านก็ส่งมานะคะเราก็อยากเห็นพัฒนาการของโครงการที่ก้าวหน้าขึ้นนะคะในเชิงของคุณค่านะคะไม่ใช่แค่การประกวดเพียงอย่างเดียวซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นด้วยเช่นกันนะคะฉันขอปิดนะคะปิดกันง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะปิดการเสวนาในวันนี้และขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านบนเวทีด้วยค่ะขอเสียงปรบมือเป็นการขอบคุณท่านวิทยากรด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: นายกรัฐมนตรีมั่นใจเสียงพรรคร่วมในศึกซักฟอกเชื่อรัฐบาลทุกคนสามารถแจงสภาได้ไม่มองจ้องทำลายรัฐบาลชี้เป็นกระบวนการตรวจสอบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านขอเวลา

รัฐมนตรีจะให้ได้กี่วันว่าอยู่ที่วิปรัฐบาลส่วนจะให้ฝ่ายค้านอภิปรายช่วงใดนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบรอให้คนที่เกี่ยวข้องได้หารือกันก่อนแล้วแจ้งเข้ามายังรัฐบาลเพราะขณะนี้ยังไม่มีการประสานงานมาเมื่อถามว่าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้มีการหารือกับพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่เพราะการที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลนายอนุทินกล่าวว่าตนไม่คิดเช่นนั้นอยู่ด้วยกันมีมารยาทอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่ามั่นใจในเสียงพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามั่นใจเมื่อถามย้ำว่ามีการมองกันว่าจะมีเสียงจากพรรคกล้าทำมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยมีความเป็นไปได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าสาธุเมื่อถามต่อว่าได้คุยกับพรรคกล้าทำในเรื่องนี้บ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้คุยแต่หากพรรคกล้าทำจะช่วยหนุนรัฐบาลก็สาธุเมื่อถามย้ำว่าได้มีดีลอะไรไว้ล่วงหน้ากับพรรคกล้าทำหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามต่อว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังไม่คิดส่วนหลังการอภิปรายจะมีความเป็นมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้โดนอภิปรายในพรรคภูมิใจไทยมีคนอยากโดนอภิปรายเต็มไปหมดเมื่อถามด้วยว่ารัฐบาลห่วงการตอบคำถามฝ่ายค้านหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าห่วงเพราะเราต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างตนเป็นคนตั้งใจฟังคำถามหรือคำอภิปรายของฝ่ายค้านมากที่สุดคนหนึ่งไม่เห็นหรือว่าหลายอย่างที่ฝ่ายค้านแนะนำในการอภิปรายหรือให้ข้อคิดอะไรมาตนให้เครดิตฝ่ายค้านว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นในฐานะหัวหน้ารัฐบาลห่วงกังวลหมดและเราก็พร้อมหรือแก้ไขในสิ่งที่เรายังทำไม่สมบูรณ์และไปหาข้อมูลมาชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์กล่าวหาหรืออภิปรายเราพยายามทำให้เป็นแฟร์เกมมากที่สุดตนไม่ได้มองว่านี่เป็นการจ้องทำลายรัฐบาลหรือความน่าเชื่อถือของรัฐมนตรีเราถือว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบในระบอบประชาธิปไตยเมื่อถามด้วยว่าขณะนี้รัฐบาลเตรียมข้อมูลอะไรเป็นพิเศษบ้างนายอนุทินกล่าวว่าตอบยากเราก็ต้องเตรียมให้มากที่สุดเท่าที่จะเตรียมได้ส่วนเกณฑ์ข้อสอบเรื่องอะไรมากที่สุดนั้นความจริงรัฐมนตรีทุกคนก็ทำหน้าที่รวมถึงคนที่ถูกสามารถให้ข้อมูลและชี้แจงได้อยู่แล้วตนมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้ส.ส.ธนกรวังบุญคงชนะมั่นใจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทำงานเต็มที่ขอฝ่ายค้านใช้เวทีซักฟอกเน้นข้อเท็จจริงไม่สร้างวัฒกรรมแนะแยกแยะให้ถูกเรื่องนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายณัฐพงศ์ข้อเท็จจริงนั้นคงไม่มีปัญหาแต่เท่าที่ผ่านมาเชื่อว่าประชาชนก็คงเห็นตรงกันว่าส่วนใหญ่ฝ่ายค้านเน้นการอภิปรายแบบกล่าวหามากกว่าแจกแจงข้อเท็จจริงเน้นการสาดโคลนเสียดสีมากกว่ารอฟังคำตอบและคำชี้แจงจากรัฐมนตรีครั้งนี้ก็เช่นกันที่เน้นจำนวนรัฐมนตรีมากถึง18คนเหมือนเขียนให้เป็นข้อกล่าวหาเยอะๆไว้ก่อนข้อเท็จจริงค่อยไปหักล้างเอาข้างหน้าบ่อยครั้งโหมโรงเป็นเดือนๆว่ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือบริหารล้มเหลวแต่พอเอาเข้าจริงกลับเป็นข่าวตัดแปะในหน้าสื่อหรือข้อความในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลและแหล่งที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนายธนกรกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์อ้างว่าการอภิปรายครั้งนี้มีใบเสร็จยื่นเอาผิดรัฐมนตรีแต่ละคนได้นั้นหากฝ่ายค้านมีพยานหลักฐานจริงก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เปิดช่องว่างไว้ให้ได้เลยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่และไม่ปกป้องคนผิดอย่างแน่นอนเพราะการตรวจสอบถือเป็นกลไกสำคัญของสภาเพียงแต่อย่านำเอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหวังลักไก่ผสมโรงสอบการหัวสว.เพราะเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลเลยแยกแยะเวทีให้ถูก

0: เปิดทุกมุมมองสไตล์สวกับซีเนทคอร์เนอร์มุมคิดกับวุฒิสภาพบกันทุกวันจันทร์ 15:00 น.ทาง Facebook Fanpage TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย3แบบนี้กับเรา2คนค่ะวันนี้เป็นพี่อ้นณัฐพลสงวนทรัพย์และดิฉันจอมธนัทพรสุขดีค่ะต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ณตอนนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้คุยกับท่านนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะได้รู้อะไรกว้างขึ้นมากขึ้นหรือลึกขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้คุยหลังไมค์ดิฉันบอกเลยว่าน่าคุยมากๆน่าสนใจมากๆนะคะแต่คือก่อนที่จะไปถึงเรื่องของงานเดียววันนี้ต้องคุยเรื่องของประวัติก่อนเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอท่านในเรื่องของเอ๊ะเด็กๆท่านเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นยังไงวันนี้ขอต้อนรับค่ะท่านสว.เกียรติชัยไมตรีวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับท่านสว.ครับ
4: โอ้เสียงตบมือดัง
1: อดใจแป๊บนึงกับเรื่องที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าต้องไปถามถึงตอนเด็กๆก่อนเลยค่ะเป็นคนจังหวัดไหนยังไงมีพี
4: ่ก็เป็นคนเกิดกรุงเทพเลยเกิดกรุงเทพก็พ่อคุณพ่อคุณแม่ก็ย้ายมาจากต่างจังหวัด
2: ครับ
4: คุณพ่อก็มาจากฉะเชิงเทราจริงๆคุณพ่ออยู่ฉะเชิงเทราเนี่ยแต่ไปอยู่โคราชก็ไปเจอคุณแม่อะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็มาด้วยกันที่โคราชเนี่ยมาอยู่กรุงเทพ
2: ครับ
4: อยู่กรุงเทพก็เรียกว่ามาแสวงหางานที่กรุงเทพทำ
2: ครับ
4: คุณแม่ก็ค้าขายขายส้มตำขายลาบอะไรเนี่ยนะครับคุณพ่อก็รับจ้างขับรถก็โดยสรุปอ่ะเราเป็นครอบครัวที่เกิดจากการอพยพมา อพยพมาแล้วผมก็เกิดจากครอบครัวนี้ว่าเป็นคนที่มาจากพื้นเพที่ไม่ได้มีมรดกอะไรก็มาอยู่แฟตดินแดงก่อนด้วยจำแฟตดินแดงนะแล้วก็มัดตัวเองไปเนี่ยก็เกิดที่โรงพยาบาลหญิงก็แถวไอ้ราชวิถีโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็เขาก็ตั้งชื่อว่าหมู
2: ครับ
4: หมูนะก็ไม่รู้เพราะอะไรก็ไม่รู้ตั้งชื่อหมูแล้วเพราะเราชื่อนี่เรากำหนดเองไม่ได้
2: ครับแล้วตอนเด็กๆท่านสว.เริ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงไหนครับ
4: ความจริงตอนนั้นเราคงยังไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรคือสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
2: ครับ
4: สิ่งที่เราต้องทำก่อนเนี่ยก็คือทำยังไงให้พี่น้องเราที่ลืมบอกไปว่ามีน้อง3คนแล้วตัวเองก็เป็นคนโตก็ผู้ชายแล้วก็คนที่สองผู้หญิง
1: ค่ะ
4: คนที่สามเนี่ยผู้ชายคนที่สี่ผู้หญิง
1: อ๋อสลับกันเลย
4: พี่น้องกันสี่คนตัวเองก็ต้องดูแลน้องอันนั้นที่หนึ่งแล้วก็ต้องช่วยพ่อแม่ด้วย
1: ค่ะ
4: แล้วเราก็ต้องบริหารจัดการเพื่อสร้างอนาคตนะครับคือไม่ต้องไปคิดแอคชั่นอะไรมากมายก็คือว่าทำไงบ้านเราเนี่ยจะเป็นของตัวเองอันที่หนึ่งจากบ้านเช่าจะทำไงถึงจะซื้อบ้านได
2: ้ครับ
4: นะแล้วก็ตัวเราเองก็ต้องแก้ปัญหาวันนี
1: ้
4: อันที่สองว่าเราอ่ะจะมีอนาคตยังไงซึ่งเราก็ต้องเลือกอนาคตว่าเราจะเอาวันนี้หรือเราจะท่างอนาคตซึ่งผมก็เรียนรู้จาก

0: แวดล้อมต่างๆดูคนนั้นดูคนนี้คือการเรียนต้องตั้งใจเรียนก่อน
1: ตอนนี้เราวางแผนเรื่องการเรียนของตัวเอง
0: ก็คือง่ายๆก็เลยเรียนให้มันดีอ่
2: ะ
0: อย่าไปคิดเยอะว่าจะเข้าคณะอะไ
1: ร
0: เอาเป็นว่าถ้าเรียนตอนนั้นก็เรียนโรงเรียนอภิวัฒน์ศึกษาก็เป็นโรงเรียนไม่ค่อยปลายแถวนิดนึงนะครับก็พยายามเรียนให้มันดีแล้วก็เข้าโรงเรียนให้มันดีแต่ว่าเราอาจจะทุ่มเทเรื่องเรียนเนี่ยไม่ได้เหมือนกับคนที่เขามีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือว่ามันบรรยากาศมันไม่ต้องทำแต่เราต้องช่วยแม
2: ่
0: ช่วยไปซื้อของเตรียมของล้างจานตอนเย็นก็ต้องมาช่วยพ่อแม่ในการที่จะล้างนู้นล้านอาหารอะไรเงี้ยล้างจานเนี่ยคืองานปกติเช้าก็ต้องไปเอาของอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องบริหารเวลา
2: ต้องเรียนด้วยช่วยพ่อแม่
0: ใช่คราวนี้เราจะต้องเริ่มจากการบริหารเวลาแล้วก็สร้างอนาคตด้วยอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: ก็เป็นลักษณะสู้กันมาแบบนี้แล้วก็ต้องเลี้ยงน้องต่างหากเงี้ยเราก็ต้องมีหุงข้าวทำอาหารทำกับข้าวเนี่ยทำหมดทุกอย่างก็คือเป็นไม่มีคนใช้อะ
1: ตอนนั้นท่านสวเริ่มที่จะเลือกเส้นทางการศึกษาของตัวเองแล้วหรือยังครับว่าเรา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าเราต้องเรียนให้ดีแล้วเราต้องควรจะวางอาชีพสายอาชีพเนี่ยที่มันมีหลุดออกจากความยากจนนะอันนี้ก่อนแล้วโซลูชันจริงๆก็คือถ้าเราเรียนไม่ดีอ่ะไม่ต้องคิดหรอกเรื่องอื่น
2: ค่ะ
0: ก็คือเพราะนั้นเราก็ตั้งใจเรียนผมก็จะเรียนดีนะก็คือเรียนอันดับดีอ่ะนะครับก็โดยตลอดก็เพราะนั้นเราก็จะมุ่งเน้นไปในเชิงว่าเรียนให้เก่งก็ตอนนั้นก็ชอบวิทยาศาสตร
1: ์
0: ก็คือรู้ว่ามาทางวิทยาศาสตร์แน่เพราะว่าเราไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆชอบตั้งสังเกตแล้วก็จะดูสิ่งต่างๆเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยว่าอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
2: คร
0: ับก็เพราะฉะนั้นจะชอบวิทยาศาสตร์กับชอบศาสนาพุทธก็คือหลักของธรรมะและกฎแห่งกรรม
2: ซึ่งจริงๆศาสนาพุทธก็มาจากวิทยาศาสตร์
0: ใช่ใช่
1: มีเหตุและผล
0: เนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันเพราะนั้นคือว่าเราเชื่อว่าเราเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เพราะนั้นเราจะทุ่มเทการทำอะไรของเราไปเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนคนแล้วก็ทำในเชิงบวกช่วยคนนู้นคนนี้เราแล้วก็สามารถที่จะสร้างฐานะขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนไปเนี่ยก็ทำอาหารเลี้ยงน้องเนี่ยแล้วก็ยังทำการค้าด้วยน
2: ะ
0: บางทีพอไม่เรียนก็ต้องไปเป็นเซลล์ไปทำขายขนมปังทาเนยอะไรพวกนี้ทำหมดอ่ะก็คือแม้แต่ตัวเปาะไอ้ทั่วไอ้ที่ทำคนจีนอ่ะเขาจะมาเผาอ่
2: ะ
0: แล้วก็ไอ้ปัดก็ทำทุกอย่างแล้วก็ไปซื้อของคือโดยสรุปต้องหาตังค์แล้วก็
1: ท่านสวก็ต้องบริหารจัดการหลายๆเรื่องไปพร้อมกัน
0: เพราะฉะนั้นเราต้องมี account เรื่องเงินสร้างเงินฝากของเราเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช่ไปขอแบมือแม่ได้แม่ให้วันละ20บาทแล้วก็ที่ประทับใจตัวเองอันนึงก็คือว่าเจ้าของที่เราเนี่ยเจ้าของที่บ้านเราที่เราเช่าอยู่เนี่ยเขาก็ปานีเรานะแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างเขาที่เป็นคนเช็ดรถ
1: อ
0: ันนี้ก็กล้าพูดนะว่าก็เป็นคนได้เงินเดือน20บาทเองยี่สิบบาทแล้วก็กวาดบ้านปัดลานด้วยแต่ว่าดีมากเลยเพราะว่าบ้านนี้เขารักเรียนคือเขาเรียกว่าสองเป็นน้าระดับน้าจีกับน้าวอเนี่ยเขาคนนึงเป็นตำรวจคนนึงก็เป็นกระทรวงศึกษาคนนี้เป็นเป้าหมายของผมที่ว่าเฮ้ยเขาดีอ่ะเขาตั้งใจเรียนแล้วก็คนแรกรับราชการตำรวจใช่ไหมอีกคนนึงรับราชการกระทรวงศึกษาผมก็มองตีว่าเราจะต้องเรียนนะแล้วก็เข้าคณะอะไรต่างๆเนี่ยที่มีงานที่มั่นคง
2: เห็นเขาเป็นตัวอย่าง
0: ใช่ใช่แล้วเราแล้วแถวบ้านผมเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยจะเป็นแบบแหล่งอบายมุขเยอะนะก็คือมันเหมือนสองปีกอ่ะปีกนึงเนี่ยก็โอ้โหพันมาที่บ้านนี
1: ้
0: แล้วก็มาเรียนแบบอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยได้กระแสของตัวนี้มาก็ทำให้เราเนี่ยเข้าจุฬาคือจริงก็คืออยู่ตรงนั้นโรงเรียนแถวบ้านนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ถึงกับเรียนท็อปอะไรนะแต่ว่าก็พอได้ก็คือเรียนวิทยาศาสตร์ที่ระดับ3กว่า3กว่า
1: แต่เลือกเรียนในสายของวิศวะ
0: คราวนี้ตอนอยู่ตรงนั้นโรงเรียนนั้นก็คือเตรียมอุดมพัฒนาการยานเวศตอนนั้นนะฮะก็ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันใกล้บ้านแล้วก็มันสามารถจะช่วยบ้านได้ไม่ได้ไปสามารถเรียนผ่านทะลุ

0: มาม .1 ม .2 ม .3 นะจนถึงม .5 ก็ได้คะแนนในระดับ1ของจังหวัดไอ้ของโรงเรียนนั่นแหละนะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะไปสอบตอนนั้นก็จริงๆเลือกเนี่ยเลือกคณะเนี่ยก็เลือกแพทย
1: ์
0: ซะเยอะนะเพราะเราก็ชอบชีวะชอบเคมีชอบฟิสิกส์อะไรเงี้ยก็คือชอบวิทยาศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะครับก็งั้นทิศทางเราก็คงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราต้องการจะชิปตัวเองไปอยู่ทางสายทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านแพทย์เลือกทางด้านเกษตรชอบเกษตรชอบทางด้านสายวิศวกรรมสร้างการสร้างนู่นสร้างนี่สร้างโปรเซสอะไรแบบนี
1: ้
0: ก็เลือกไปนะสุดท้ายคือเกษตรคณะเกษตรเพราะว่าชอบเกษตรแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยคณะวิทยาศาสตร
1: ์
0: แล้วเข้าไปเนี่ยก็เลือกสาขาเคมีวิศวกรร
1: ม
0: ซึ่งเป็นจังหวะที่ประเทศกำลังพัฒนาตัวอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอยู
1: ่
0: แล้วคณะวิทยาศาสตร์ก็เป็นคณะที่เป็นบุกเบิกเอาเคมีคอลอินจิเนียร์ของฝรั่งเศสต่างๆเนี่ยมาผมก็จะเป็นนักศึกษาที่รุ่นแรกๆเหมือนกันที
2: ่
0: พัฒนาตัวนี้มาสู่งานของโรงกลั่นน
2: ะ
0: ก็เป็นที่มาที่ไปแต่ว่าก็เรียนไปสอนพิเศษไป
2: ทำทุกอย่างจริ
0: งๆคือสร้างเงิน
1: ครับเพราะว่าเราก็ต้องดูแล
0: ใช่ใช่เพราะว่าดูแลเพราะว่าเราต้องให้ที่บ้านด้วยแล้วให้ย่าด้วยให้ย่าก็เป็นบวชชีอยู
1: ่
0: เพราะนั้นเอาว่าเราบริหารเงินหนึ่งบริหารเวลาที่ต้องใช
1: ้ครับ
0: บริหารความรู้ที่เราต้องใช้เราต้องเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษเองโดยการอ่านทุกวัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ่านฝึกทุกวันเลยก็คือฝึกเองอะไรเองทั้งหมดนะ
1: ทีนี้ท่านสวหลังจากเรียนจบแล้วท่านสวได้ไปเริ่มต้นกับบริษัทเอกชนหรือว่าไป
0: ในสายราชการพอเรียนจบนะครับจริงๆเราก็โชคดีเรียนจุฬาเนี่ยเราก็ได้ทุนของบุญรอด
2: ค่ะ
0: บริษัทท่านทางบุญรอดเนี่ยก็ให้ทุน
1: ครับ
0: เดือนละ300นะแล้วก็มีเสื้ออะไรให้นะแล้วก็อ่านกระมงกระวันอะไรแล้วก็ขอทุนทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: เป็นเด็กทุนอ่ะทุนแบบนิดหน่อยอ่ะแล้วก็มาเรียนก็มารถเมล์อะไรหมดแล้วผมก็พยายามผลักดันให้คุณแม่ผมเนี่ยมาขายของที่จุฬาด้วยแล้วผมก็ไปช่วยเรียกว่าเป็นนักศึกษาที่ช่วยแม่ขายของอยู่ที่นิเทศศาสตร์อย่างเงี้ยงั้นหน้าตาเราเนี่ยก็ค่อนข้างเหมือนแบบเป็นคนที่แบบสู้แล้วก็เป็นประธานชมรมการศึกษาตอนนั้นก็จะดูเรื่องของทำหนังสือศึกษาที่บ้ากิจกรรมแล้วก็บริหารจัดการอะไรมามากนะเป็นทำการสอบเอนทรานซ์เป็นติวเตอร์เป็นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราได้ประสบการณ์จากพวกนี้ไหมได้ประสบการณ์มากน
2: ะ
0: ก็เป็นประธานชมรมเป็นลีดเดอร์หน่อย
2: ซึ่งต้องเป็นคนที่บริหารจัดการดีจริงๆเพราะว่าทั้งเรียน
0: เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ทุ่มให้กับการเรียนก็โดยสรุปเหมือนกับการบริหารเวลานั่นเองงั้นชีวิตมันคือการบริหารเวลามันไม่ใช่ว่าจะดีที่สุดแต่ว่าเวลานี้เราควรจะทำเรื่องอะไรบ้างบางทีต้องไปเยี่ยมย่าบางทีก็ต้องทางด้านบ้านกำลังเดือดร้อนคนนี้เรื่องการบริหารจัดการเราจะดู the base อันใดอันหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าเราโฟกัสอะไรบางอย่างเราก็อาจจะเป็น the base ก็ได้แต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้เราพอใจละแค่นี้เราพอใจพอใจคือความจริงคือใช้เวลาให้มีประโยชน์สูงสุดในชีวิตนะก็จะดีที่สุด
2: แล้วงานแรกหลังจากจบทำงานอะไรคะ
0: พอจบเนี่ยเข้าแรกปุ๊บเนี่ยก็ไปสมัครเอกชนก่อนก็คือบริษัทสี TOA ได้เงินเลย 5,000 นะแล้วก็ได้เป็นบริษัทที่1เลยอันที่2คือไปสอบราชการที่กระทรวงอุตสาหกรรมของสำนักงานนะครับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็สรุปว่า2ได้ราชการกับได้เอกชนนะชน 5,000 ราชการได้ 2,700
2: ค่ะครึ่ง
0: ๆ
2: เลย
0: สุดท้ายเลือกราชการ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: เลือกราชการเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสจะได้เรียนต
2: ่
0: อก็คือพอเราจบทางด้านเคมีคอลอินจิเนียร์ของนี่แล้วเนี่ยก็มีรุ่นพี่มีอะไรก็บอกเรียน IE Industrial Engineer ต่อที่จุฬาดีกว่าก็ไปสอบได้เหมือนกันก็สอบได้พอสอบได้ก็มาขอที่สมอสมอก็บอกแต่เผอิญคณะเนี้ยต้องเรียนกลางวันแล้วเรียนตอนบ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็มาถามมาหาหัวหน้าเขาบอกโอเคก็เรียนได้นะแต่ก็ได้มาเซ็นก่อนแล้วก็ไปเรียน

0: ลักษณะนี้พอดีผมมีประสบการณ์ที่เห็นนะว่าข้าราชการเนี่ยโดยเพราะกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนั้นนะตอนนี้ผมไม่ได้ว่าตอนนี้นะตอนนั้นเนี่ยก็ไปตรวจโรงงานผมก็ไปตรวจโรงงานหลายโรงงานเลยนะเพิ่งไปทำงานเนี่ยแล้วเขาก็เลี้ยงดูอย่างดีนะแล้วเขาก็ไปดูนู่นดูนี่ว่าเอ๊ะเราก็คิดว่าสงสัยราชการเนี่ยมันจะเงินเดือนน้อยแต่ว่ามันจะรวยก็คือไม่ชอบลักษณะนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าอย่ารับราชการเลยเราไม่ค่อยจะเข้าก็เลยเปลี่ยนมาว่ามาสอบปตท.
1: ค่ะ
0: ปตท.ปตท.ก็กำลังรับพอดีตอนนั้นกำลังเทคโอซีฮวงเกิดปตท.ขึ้นเป็นทีมงานแรกของทีมปตท.เลยก็ได้ท่านโสพลสุภาพงศ์ท่านโสพลตอนนั้นเนี่ยท่านนายกเปรมก็กำลังพัฒนาตัวปตท.ให้เข้มแข็งตอนนั้นก็เลยมาสมัครเป็นทีมงานครั้งแรกของปตท.ก็เงินเดือนก็ขึ้นมาเป็น 3,600 แล้วก็ผมก็ไปสอบธรรมศาสตร์ก็คือตอนพอทำงานกลางวันเนี่ยก็ไปเรียน MBA
2: ครับ
0: ซึ่งสอบยากมากธรรมศาสตร์ภาคค่ำซึ่งต้องมีประสบการณ์ในการทำงานก่อนแล้วก็เลยไปเรียน MBA แทนนะพอจะจบ MBA ก็4ปีก็สรุปว่าเรียน MBA ซึ่งเป็นการบริหารธุรกิจซึ่งผมชอบเพราะว่าการรู้ทางด้านเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์หรอกเราต้องรู้หมดไม่ว่าจะเป็นบัญชีไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะการบริหารบุคคลกระบวนการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ stakeholder ต่างๆ manage ทุกอย่างมันถึงจะรู้ว่าทำไมต้องทำแล้วทำไปทำไ
2: ม
0: แล้วมันจะมีเหตุมีผลอย่างไรมันดีกับประเทศยังไงดีกับบริษัทยังไงดีกับเรายังไง
2: อ
0: ย่างนี้เป็นต้นและการเรียนรู้ตรงนี้มันมาถึงการที่ว่าการบริหาร stakeholder เนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เราดีอย่างเดียว มันต้องทำให้คนอื่นยอมรับเรานี่คือสังคมขณะเดียวกันเนี่ยที่ไม่ใช่คนเนี่ยมันคือสิ่งรอบตัวเราซึ่งอันนี้คือเรารู้จักบางจากคือบางจากเนี่ยมีพอเข้าไปในบางจากเนี่ยท่านโสพลสุภาพงศ์เนี่ยมาเจอกับโซท่านก็เป็นคนที่ most economic แหละคือเป็นคนที่โอ้โหเรียกว่าทัฟมากในเรื่องของวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านเอนจิเนียร์แต่ว่าท่านมีซอฟต์ไซด์อันหนึ่งคือท่านรักสังคมตัวเองเนี่ยอย่าให้กระทบสังคมสังคมแปลว่าเขาต้องยอมรับเราไม่ใช่พอทำไอ้นี่ดีเราดีแต่คนอื่นแย
1: ่
0: น
1: ี่ไม่ได
0: ้โดยสรุปสังคมก็คือว่าอย่าไปทำให้คนอื่นเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยเขามีปัญหาแล้วถ้าให้ดีต้องทำให้เติร์ดปาร์ตี้เนี่ยเขายอมรับเราถึงจะเรียกว่าการทำที่เรียกว่าทำจริงๆที่ว่าทำแล้วโอ้โหดีไอ้ที่จะไม่เกิดในเวลานั้นจะไม่เคยพูดเรื่องเจตนาแต่เราเป็นองค์กรที่เราบอกเฮ้ยเราจะต้องทำให้สังคมเขายอมรับนะอันนี้หนึ่งอันที่สองคือว่าเราจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคืออย่ากระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นบางจากก็มีเขาเรียก business culture อยู่ก็คือคุณต้องทำธุรกิจให้กำไรนะอย่างตรงไปตรงมาคุณจะต้องทำให้สังคมยอมรับคุณไม่ใช่พอคุณทำกำไรกับบริษัทคนอื่นเกลียดคุณหมดเลยเพราะว่าคุณเอาเปรียบเขา คุณทำอะไรต่อมีอะไรขณะเดียวกันคุณก็ทำให้รอบข้างคุณเนี่ยมีขยะมีมลโลกเราเนี่ยมันไม่ยั่งยืนด้วยหรือเปล่าหรือเปล่าซึ่งอันนี้อันที่3เนี่ยเป็นอันที่คนจะลืมไปเพราะเหมือนกับว่าเราจะเอาตัวเราเป็นหลักเสร็จแล้วเอาอาจจะรอบๆสังคมเราที่เขาจะตัดสินเราเป็นหลักแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วผลกระทบอื่นๆเช่นขยะแม้แต่ชิ้น2ชิ้นหรือน้ำทิ้งที่เฮงซวยจากบ้านเรากวาดไปให้บ้านอื่นเกิดจากเรานี่แหละนะเช่นจุดบุหรี่เงี้ยคือสูบบุหรี่อยู่เนี่ยเราก็รู้สึกดีว่ะแต่คนอื่นเขาเนี่ยไม่แฮปปี
2: ้
0: นะสิ่งนั้นอ่ะมันพุ่งไปทั้งนี่เป็นตัวยกตัวอย่างเอาง่ายๆเนี่ยแค่บุหรี่เนี่ยของจริงที่สุดนะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้แอคชั่นของเราเนี่ยเรียกว่า CSI ตอนนั้นเรากำลังบอกว่าเค้าเจอขององค์กรนี้ซึ่งผมชอบองค์เค้าเจอนี่มากแล้วก็เค้าเจอนี่เองเนี่ยมันเป็นการหล่อหลอมให้บางจากเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของพื้นที่กรุงเทพและเราสร้างโรงกลั่นขึ้นมาเนี่ยทำยังไงนะโรงกลั่นตรงนี้จะสามารถทำธุรกิจอยู่ได้โดยคนรอบๆนั้นน่ะในกรุงเทพอ่ะไม่ไล่หรอกไปอันที่2คือว่าทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นด้วยทำไงอ่ะเวลาคุณทำธุรกิจแล้วคุณทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นทำไง

0: ก็คือแปลว่าคุณจะต้องไปสร้างธุรกิจที่มันเป็นสกรีนอ่ะให้มันเกิดขึ้นแล้วคนก็รู้สึกดีใจกับทำเรื่องนี้แฮปปี้แล้วมีธุรกิจเกิดขึ้นเป็นสกรีนซะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแนวความคิดมันก็เกิดจากบางจากนี่แหละคือบางจากคุณจะเห็นว่ามันเป็นบริษัทเดียวที่ชื่อเชยมากฮะแล้วตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าเราต้องสู้กับเชลสู้เอสโซสู้กับเคาเทคใช่มั้ยนะปตท.ก็ดูยังปตท.ที่เรามาอยู่เนี่ยก็ถือว่าเชยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังพัฒนาจริงๆของเราเนี่ยพัฒนามาก่อนปตท.มาจากระบบแบบนี้นะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงหล่อหลอมให้ชีวิต mindset ของการคิดว่าทำสิ่งใดเนี่ยจะต้อง 1. มีประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดแปลว่าทำอะไรแล้วได้ 2. ก็คือทำอะไรแล้วคนอื่นเนี่ย feedback เรายังไง
1: ก็ถือว่าเป็นการคิดถึงโมเดลที่จะต้องคิดถึงเรื่องของผลกระทบต่อสังคมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
0: ซึ่งมันคือ ESG ตอนนี้ถ้ามันพัฒนามาเป็น CSR ตัว ISO 26,000 ตอนนั้นเราก็ทำเรื่องนี้แต่ว่าเราทำเรื่องตอนนั้นมาตรฐานตัว ISO นี่ยังไม่ออกเราก็ตอนนั้นก็เราก็ตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมตอนนั้นกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังไม่มีถึงใหญ
1: ่
0: สิ่งแวดล้อมเนี่ยบางจากเนี่ยเป็นผู้ผลักดันให้เกิดมาตรฐาน ISO ก่อน ISO 14,000
2: ค่ะ
0: แล้วเราก็พัดพุชให้รัฐเนี่ยมีการออกกำหนดกฎหมายต่างๆที่เป็นมาตรฐานสากล
1: ครับ
0: แต่เราไม่รอกฎหมายเราจะทำเป็นมาตรฐานสากลก่อนอันนี้คือทิศทางที่เราจะไป
1: ครับ
0: งั้นเราจะทำเป็นตัวอย่างเราก็จะทำเป็นตัวอย่างโดยตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตั้งมาตรฐานขึ้นมาตามเส้นนี้นี่คือเส้นทางของเราคือว่าGreen Growth Green Growth ก็คือเป็นแนวของบางจากซึ่งก็คือแนวของคนบางจากซึ่งต้องเป็นคนดีมีความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
1: มันเป็น DNA ที่
0: เป็น DNA คุณถ้าคนที่คนดีเอามาทำให้เก่งได้แต่คนเลวอ่ะคนโกงอ่ะมันมีปัญหามากถ้าคนโกงเนี่ยมันคิดตั้งวันอ่ะว่าตัวเองได้อะไรได้อะไรแล้วแต่คนดีอ่ะไปทำให้เก่งต้องเรียนรู้เพราะนั้นเราอ่ะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเราไม่มีทางรู้มาหมดเพราะนั้นหลักการของเราคือว่าเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาแปลว่าไม่ต้องห่วงว่าภาษาไม่เก่งภาษาจีนไม่เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ทางด้านเทคนิคการผลิตไม่รู
1: ้
0: เราก็ต้องเรียนรู
2: ้
0: อะไรไม่รู้อย่างเช่นตอนนั้นบางจากเราเป็นผู้ผลิตโดยไม่มีคู่มือไม่มีเชลไม่มีเอสโซเราใช้วิธีว่าเราไปเรียนรู้กับเขาเราสร้างแมนนวลขึ้นมาผมเนี่ยเขียนแมนนวลเองภาษาไทยต่างๆเราก็เรียนรู้แล้วก็สร้างทฤษฎีของเราขึ้นมาน
2: ะแบบอยู่ในวงการนี้นานกี่ปีคะ
0: ก็อยู่ปตท. 3ปีอยู่บางจาก35
1: โอ้
0: 35ปีก็คือล้มลุกคลุกคลานทำทุกเรื่องอ่ะทำทุกเรื่องนะต้องคือตั้งแต่เราก็เป็นผู้จัดการอายุ30ก็เป็นผู้จัดการนะผู้จัดการทางด้านแผนแล้วก็ทำโครงการผลิตโครงการทำเป็นโปรเจกต์มาทำสร้างโรงการแล้วก็เป็นผู้จัดการแผนผลิตแล้วไงเป็นผู้จัดการซื้อน้ำมันดิบแล้วก็จ้างเรืออะไรพวกนี้ก็ทำ
1: จุดนี้มันเหมือนจะทำให้เราได้เห็นไหมครับว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมันน่าจะ
0: ยังไม่มี
1: หรือว่าเราควรที่จะ
0: คือตอนนั้นเราก็พยายามผลักเอามาตรฐานสากลเข้ามาแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วเราก็เริ่มที่จะผลักดันให้รัฐเนี่ยคิดเรื่องการแก้กฎหมายใหม่ๆเช่นว่าตอนนั้นเราก็ผลักดันเรื่องเอทานอลมาเป็นแก๊สโซฮอลหรือพลังงานที่เรียกว่าไบโอดีเซลเงี้ยพวกนั้นคือสิ่งที่เราเสนอแล้วก็ไปเวิร์กกับท่านกับรอ9ก
1: ับ
0: ในหลวงรอ9ในสนจิตสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสร้างนวัตกรรมของการที่ว่าเอาน้ำมันดิบในประเทศมากันได้ยังไงเอาพืชมาเป็นพลังงานได้ยังไงใหม่ๆอย่างเงี้ยนะก็เป็นแนวความคิดที่เราเหมือนกับว่าการผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่อยากผลักดัน
1: ทีนี้ตอนนี้มันมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่ตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการแล้วเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาด
0: มีจริงๆมันมีทั้งหมด3ฉบับตอนนี
1: ้ครับ
0: แต่ฉบับที่มาเร็วหน่อยก็คืออากาศสะอาดอันที่2คือพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งยังถูกทำอยู
1: ่ครับ
0: ก็ทำทั้งคู่แต่ว่าอันที่3เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องขยะด้วยก็คือเรื่องการขยะเพราะตอนนี้พรบเกี่ยวกับความสะอาดมีอันเดียวไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับขยะเลยทีนี้ถ้าจะครบวงจรเรื่องสิ่งแวดล้อมจะต้องมีทั้งหมด3ฉบับ
2: ค่ะ
1: โอ้โหครับ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงเรื่องนี
1: ้
2: ต้องพั

0: กันสักครู่เพราะว่าถ้าคุยเรื่องนี้น่าจะยาวพี่ต้นขานะคะเพราะเรื่องของพรบ.อากาศสะอาดเนี่ยไม่ใช่แค่ยาวแค่นี้ยาวมาหลายเดือนแล้วยังไม่จบแต่ทีนี้ว่าหลายคนติดตามอยู่ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาตามกันต่อว่าสำหรับเรื่องของพรบ.อากาศสะอาดแล้วก็การที่ท่านดูแลอยู่ในคณะกรรมการต่างๆกรรมการพลังงานด้วยนะคะท่านดูแลเรื่องไหนอย่างไรบ้างยังมีเรื่องราวน่าสนใจค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ความสื่อสัตย์
2: ความสื่อสัตย
3: ์ความสื่อสัตย
4: ์ความสื่อสัตย์

0: ิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันในรายการ The Exit
1: นี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: เฮ้ยขับรถดีๆอ่ะ
1: ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกกินไม่นิดเดียวเอง
3: แล้วถ้าเป็นล่ะหนู
1: คุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
4: เปิดปิดบ่อยทำให้เครื่องพังควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานได้ Screen Saver ช่วยประหยัดไฟ Screen Saver แค่ช่วยถนอมหน้าจอหากต้องการประหยัดพลังงานควรปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานปิดสวิตช์แล้วเครื่องไม่กินไฟควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริง
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ับพบกันในช่วงที่2ของ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะวันนี้เราอยู่กับท่านสว.เกียรติชัยไมตรีวงศ์ซึ่งต้องบอกว่าช่วงแรกผ่านไปเร็วมากแค่คุยเรื่องประวัติแล้วก็การทำงานของท่านที่ยาวนานนะคะจะเห็นว่าท่านใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมมาจากองค์กรที่ทำงานแล้วถึงวันนี้ต้องถามดีว่าจากที่ทำงานภาคธุรกิจค่ะทำไมถึงก้าวเข้ามาเส้นทายคะ
1: จริงก่อนจะเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยผมเกษียณจากบางจากนะก็เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเรียกว่ากลุ่มพลังงานทดแทนประเภทไบโอก
2: ็
1: คือเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบของที่เกิดจากพืชต่างๆนะฮะก็เป็น MD เป็นอะไรมาก่อนเพราะนั้นก็ผ่านประสบการณ์ของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เราต้องไปพึ่งพาฟอสซิลตอนนะฟอสซิลคือเป็นพลังงานที่มาจากปิโตรเลียมแก๊สแล้วก็ชื่นชอบในสิ่งนี้ก็เป็นที่มาที่ไปก็เลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสไปเป็นผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการแก๊สเรืองกระจกซึ่งจากเอกชนจริงๆบริษัทบางจากเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็มาเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เป็นบริษัทที่แบบเป็นบริษัทในตลาดอะทุกอย่างต้องเป๊ะหมดทุกอย่างนะครับก็จากเอกชนซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจบวกกับความยั่งยืนแบบตะกี้ที่พูดไปนะครับก็มาเป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงทรัพย์นะก็เป็นระดับอธิบดีนะก็ต้องเป็นผู้อำนวยการองค์การเนี่ยเป็นระดับ40นะแต่เป็นผู้อำนวยการองค์การบริหารชนก็จะเหมือนว่ามีอิสระในการบริหารจัดการทีมนะตอนนั้นก็เป็นองค์การบริหารจัดการแก๊สเรื่องกระจกก็อยากจริงๆเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเราทำเรื่องแก๊สเรื่องกระจกของบางจากมาก่อนก
0: ็
1: คือทำโปรเจกต์เรื่องของโซล่าตอนนั้นบางจากก็มีที่อยู่แล้วก็น้ำมันมาเป็นธุรกิจโซล่าซึ่งมันคือกระแสวันนี้กำลังบอกว่าให้ทำโซล่ากันเถอะอะไรประมาณนั้นตอนเราเป็นคนเริ่มก่อนตอนนั้นนะเริ่มที่บางปะอินแล้วเราก็ทำโปรเจกต์นี้แล้วก็ประเมินโครงการเราเนี่ยเราสามารถจะทำเป็นคาร์บอนเครดิตได้แล้วก็เลยมีประสบการณ์พวกนี้อยู่ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเราก็ได้ไปสมัครเป็นผู้อำนวยการก็ได้เป็นผู้อำนวยการมา4ปีไอ้ที่เป็นมาเป็นสว.ได้นี่ผมว่าเป็นเพราะว่าผมมาทำเป็นผู้อำนวยการองค์การแก๊สเรือกระจกนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเอามากเลยมันออกไปอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบางจะกลุ่มปตท.กลุ่ม SCG กลุ่ม GP กลุ่มบริษัทต่างๆเนี่ยเราสร้างเครือข่ายขึ้นมาเพื่อทำให้เฮ้ยเขาล้ำลึกถึงว่าคุณทำธุรกิจอย่างเดียวไม่ได้น
0: ะ
1: คุณจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมต่าง
2: ๆ
1: นะโดยเพราะถ้าผมโฟกัสเนี่ยก็คือเรื่องของโลกร้อนน
2: ะ
1: เพราะว่าป่าบวกกับภัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมโดยมลพิษเนี่ยถ้าเทียบกับภัยจากโลกร้อนเนี่ยจิ๊บๆเลยภัยจากโลกร้อนเนี่ยมันโดนทั้งโลกเลยทำที่แอฟริกาก็กระทบที่อเมริกาทำที่ประเทศไทยก็กระทบที่แอฟริกาเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันมีปริมาตรจำกัดนะโลกเราเนี่ยห่อหุ้มด้วยบรรยากาศโลกบรรยากาศโลกถูกปิดด้วยโอโซนแก๊สโอโซนหลายๆคนพูดผิดว่าโอโซนเนี่ยมันคืออากาศบริสุทธิ์ไม่ใช่โอโซนเป็นแก๊สพิษนะคือบริเวณโอโซนทั้งหมดจะคุ้มโลกอยู
2: ่
1: และภายในโอโซนจะมีอากาศก็มีออกซิเจน20%กว่าไนโตรเจน70%กว่าน
0: ะ
1: แล้วก็มีไอน้ำ
2: ครับ
1: หลังนั้นก็เป็นสารไอบรรยากาศโลกเนี่ยมันมีปริมาตรจำกัดอยู
2: ่ครับ
1: ปัญหาของโลกคือว่า1โอโซนถูกทำลายเพราะมนุษย์เราเนี่ยไปสร้างสารแล้วไม่รู้ว่าไปทำให้โอโซนทะลุแสงก็เข้ามาเยอะกว่าปกติอันที่หนึ่ง
2: ร้อนที่หนึ่ง
1: อันที่สองเนี่ยคือโลกเราเนี่ยไปตัดไม้ทำลายป่าซึ่งก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันถูกผลิตโดยต้นไม้แล้วมันเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกินเข้าไป
0: ค
1: ราวนี้ออกซิเจนก็เลยไม่ทำหน้าที่เพราะไปตัดต้นไม้อันที่หนึ่งก็คือไปตัดต้นไม้ก่อนมนุษย์เราไปทำลายต้นไม้เปลี่ยนเป็นเมืองเปลี่ยนเป็นระบบเกษตรต้นไม้ยืนต้นไปเปลี่ยนเป็นต้นไม้ล้มลุก มันก็เลยกลายเป็นว่าเดิมทีอ่ะมันเคยดูดออกซิเจนมาเยอะๆเนี่ยแล้วมันก็มาเก็บในลำต้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันกลายเป็นว่าต้นไม้ถูกตัดแล้วก็กลายเป็นปลูกข้าวปลูกอะไรแทนแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์แทนไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นพืชหมุนเวียน

0: เรียน
1: ครับ
0: เวลามันดูดคาร์บอนไดออกไซด์มาแต่พอมันถูกตัดออกไปเนี่ยมันก็จะย่อยสลายเป็นแก๊สมีเทนกลับไปอีกทีเพราะฉะนั้นมันจะหมุนเวียนมันก็คือทำให้คาร์บอนเพิ่มขึ้นแต่ออกซิเจนหายไปครับ
1: ครับก็เหมือนท่านสวได้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลากหลายมิติแล้วอะไรเป็นตัวตัดสินใจครับที่ทำให้ท่านสวมาสมัคร
0: ก็เลยเดือนแต่มีเวลาที่กำลังรอเซ็นสัญญาอยู่ก็เลยมาสมัครสวไปอย่างนั้นเอง
2: ครับ
0: ไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพไม่ได้หวังว่าจะเป็นผู้ที่สมาชิกเพียงแต่ก็ลองไปสมัครดูเพราะตอนนั้นท่านรัฐมนตรีเขาก็บอกให้อยู่อีก7เดือนจนถึงอายุ65นะก็เลยมาสมัครแล้วก็เกิดว่ามีคนรู้จักเราจริงๆไม่ได้จัดเตรียมอะไรมากเลยก็จ่ายเงินไป 2,500 แล้วอบรมแล้วก็ทำโปสเตอร์ไป3ใ
1: บ
0: แต่ว่าเนื่องจากว่าเรา PR เรื่องนี้มากเรารณรงค์เรื่องของบริษัทต่าง
2: ๆ
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีคนรู้จักเราอยู่นะครับก
2: ็
0: เ
2: ลยการพลังงานตรงนี้ในวงการสิ่งแวดล้อม
0: เพราะนั้นวงการพลังงานวงการถึงแวดล้อมเนี่ยก็จะรู้จักเราในกลุ่ม8ตอนนั้นเราจะกลุ่ม8เพราะเราก็โฟกัสที่กลุ่มนะก็คือกลุ่ม8กับก็กลุ่มพลังงานกับสิ่งแวดล้อมใช่ก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ได้อะไรมากไม่ได้โปรโมทอะไรมากก็ประมาณนี้
2: ตอนนี้ก็ได้เข้ามานั่งตำแหน่งนี้
1: ใช่
2: ตอนนี้ดูแลคือเป็นรองของกรรมธิการพลังงานใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการอะไรล่ะก็เป็นรองประธานกรรมธิการพลังงานเป็นโฆษกกรรมธิการติดตามและติดตามบริหารงบประมาณนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ได้เป็นประธานท่านประธานรุ่นก็ให้เป็นประธานกรรมการครับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและวิกฤตพลังงานของวุฒิสภา
1: ครับ
0: พอดีเขาแถมให้เนื่องจากว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทดูเรื่องนี้ก็เลยเดิมทีก็จะพอได้2ตำแหน่งเองก็เลยได้ตัวนี้มาเป็นของแถมอีกอันนึงดูรัฐสภา
1: ตอนนี้
0: IPU
1: ในกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยพี่จอมตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาร่างกฎหมายอากาศสะอาดนี่อยากสอบถามความเห็นของท่านสวครับตอนนี้เนี่ยยังมีประเด็นไหนที่ทั้งสองสภายังเห็นต่างกันแล้วเราจะหาจุดลงตัวที่จะพูดคุยกันเพื่อที่จะแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้วให้ผ่านเป็นกฎหมายได
0: ้คือจริงๆกฎหมายฉบับนี้มันมาจากทุกพรรคเลยนะเดิมทีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าตัวร่างจริงมาจากรัฐบาลซึ่งก็คือโดยกรมควบคุมมลพิษแหละ
1: ครับ
0: อันนี้ในภาพรวมเนี่ยก็เอาเขย่าแต่ว่าที่สำคัญมากคือมีภาคประชาชนภาคประชาชนนี่ถือว่ามีเสียงดังพอสมควร
1: ซึ่ง
0: เขาเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากแต่โคเดอร์จริงๆเพราะนั้นภาคประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมธิการของคณ
2: ะ
0: สสแล้วท่านอย่างท่านอาจารย์คนึงนิดเนี่ยก็จะเป็นประธานกรรมธิการตอนนั้นที่พิจารณาตัวกฎหมายนี้เข้ามานะครับเอาแน่นั่นพื้นฐานแต่พอเอาเข้ามาที่สวปุ๊บก็มีการแก้ในหลายประเด็นแต่ว่าตอนตัวสสนั่นก็แก้เยอะละโดยทางภาคประชาชนเนี่ยมีการเสนอไอเดียใหม่ๆเช่นการสร้างกองทุนแล้วก็โครงสร้างต่างๆที่ทำให้การทำงานเนี่ยมีลักษณะที่มีผู้รับผิดชอบนี่กฎหมายเนี่ยหลักของกฎหมายตัวนี้ที่มีเนี่ยจริงๆอ่ะถามว่ามีกฎหมายอื่นอยู่ไหมเนี่ยมีที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าไออากาศสะอาดเนี่ยตามจริงมันไม่ใช่แค่ PM
1: ครับ
0: มันจะเป็นโอโซนมันจะเป็นตัวขัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนตรัสออกไซด์อะไรพวกนี้ด้วยครับไปที่ PM PM 2.5 เล็กหน่อย PM 10อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ทุกตัวเนี่ยมันก็เป็นคุณภาพที่เฉลี่ยกันซึ่งทุกเราจะมีอินเด็กซ์ในการดูคุณภาพตัวนี้อยู
1: ่
0: ซึ่งในเมืองตอนเนี้ยก็จะมีการโฟกัส
1: ครับ
0: จากกฎหมายเราเนี่ยทำไมต้องมีด้วยก็เป็นเพราะว่ามันไม่มีความกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเดิมทีเนี่ยกรมควบคุมมลพิษเขาก็อยากจะเป็นเจ้าภาพสุดท้ายเข้ามาแก้ไปแก้มาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสำนักงานเพื่ออากาศสะอาดเปลี่ยนเป็นสำนักงานบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดแล้วก็ไม่ได้ก็จะเปลี่ยนสตรัคเจอร์ไปก็คือเป็นตัวเดิมร่างเนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษ
2: ค่ะ
0: ออกมาจากสสเป็นสำนักงานอากาศสะอาดซึ่งประเด็นนี้ก็ชัดเจนว่าดีสุดท้ายก็คือว่ามันต้องมีอันนึงที่เข้ามาไม่ไปขึ้นกับกระทรวงทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นองค์กรที่เหมือนว่ามันไปเกี่ยวกับทุกหน่วยอันนี้ก็โอเคอันนี้หลักนี้ก็ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งนะก็มาขัด

0: คือว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน่วยงานนโยบายแล้วหน่วยงานกำกับ แล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นใน3สเต็ปมันก็จะมีเรื่องว่าไอ้เจ้านโยบายเนี่ยทางสสเนี่ยทำมาเนี่ยก็มีโครงสร้างหนึ่งอันนี้สองสวนี่ก็ไอ้อุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมสภาหออะไรเข้าไป
1: ครับซึ่งเป็นภาคเอกชน
0: ซึ่งเป็นภาคเอกชนซึ่งเขาจะเป็นสเตทโฮลเดอร์ที่เหมือนจะมาโปรเทคในส่วนของง่ายๆหลักของกฎหมายเนี่ยต้องการให้ผู้ก่อมลพิษเนี่ย
2: ผู้รับผิดชอบ
0: ต้องมีต้นทุนซึ่งเขากลัวว่าต้นทุนเนี่ยจะมากไป
1: อ๋อก็คือ
0: อ
1: าจจะทำให้ต้องมีค่าปรับอะไรที่มันสูงอย่าง
0: น
1: ี้หรือเปล่า
0: ไม่ใช่แค่ปรับค่าปรับแต่ว่ามันอาจจะออกมีมาตรการนู่นนั่นนี่ XYZ ขึ้นมาเนี่ยแล้วทำให้มีปัญหาเขาก็เลยเสนอตัวนี้เข้ามาซึ่งอันนี้เป็นขัดแย้งประเด็นนิดนึงที่มีการพูดกันว่าเอาภาคเอกชนเข้ามาตัวนี้นะครับก็คือส่วนของซึ่งสุดท้ายทางสวเนี่ยก็เอาเสนอเฉพาะไอ้นโยบายเนี่ยให้มีไอ้พวกสภาอุตสาหกรร
2: ม
0: กับสภาหอเนี่ยเข้ามามีเหมือนพยายามมาเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งสวสสไม่เห็นด้วยประเด็นนี้ประเด็นที่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมาที่ท้องถิ่นท้องถิ่นเนี่ยก็มีคอนฟลิกต์กันตรงที่ว่าสสเสนอว่าเป็นนายกอบจ.เป็นประธานทางสวเนี่ยก็บอกว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดการประเด็นนี้แล้วก็จะมีตัวนี้แต่จริงๆในความเห็นเราเนี่ยความเห็นเราเนี่ยถ้าอธิการ
2: ครับ
0: ทั้งคู่นะก็ไม่ว่าจะเป็นของสวที่ตั้งแต่จริงๆอยู่ในกรรมธิการศึกษา
1: ครับ
0: แต่ว่าพอต้องเป็นกรรมธิการดูกฎหมายของสสเข้ามาเนี่ยที่แก้ไปเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวแต่ผมจะคอมเมนต์ในฐานะส่วนตัว
2: ไ
0: ม่ได้พูดถึงในฐานะของตัวแทนสวนะถ้าส่วนตัวผมคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องมีหรอกไอ้สภาอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ผมมีประสบการณ์มาก่อนว่าผมเคยเป็นอยู่ในสภาอุตสาหกรรมทุกคนก็จะโปรเทคตัวเองแต่ถ้าผมเป็นผมนั่นแปลว่าคุณต้องแฟร์ในการคุณต้องเพย์ออฟแต่ว่าเพียงแต่ในประเด็นผมคือว่าต้นทุนน่ะจะต้องเป็นไปได้แล้วก็จะต้องไม่คุ้มที่จะทำการปล่อยไม่ทำซะดีกว่าอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่ถ้ายังน้อยเกินไปจนแบบทำแล้วคุ้
1: ม
0: ก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมคือเป็นว่ามันคุณจะต้องมีภาระจนไม่อยากทำที่จะออกมาแล้วจะได้ผลนะก็คือหลักการแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ทุกคนก็มาโปรเทคประโยชน์ตัวเองอยู่ก็เพื่อจะหน้ารอดผมไม่เห็นด้วยนะแต่เพราะว่าถ้าถามเราจะพรีเฟอร์ทางด้านเราต้องการสุดท้ายเป็นอากาศสะอาดจริงครับ แล้วไม่ใช่มีกฎหมายออกมาเสร็จทุกคนก็อากาศก็ยังเฮงซวยอยู่ยังก็ไม่ได้
1: มีข้อกังวลว่าเอ๊ะมันจะถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องของการตรวจสอบหรือเปล่ากฎหมายฉบับนี้มัน
0: ไม่ยังไม่ได้ตรวจสอบเอาเรื่องว่ากลไกตรงนโยบายเนี่ยเขาก็จะapprove บ้างมาตรฐานบ้าง approve เรื่อง pollution solution บ้างพวกเนี้ยพอมีระดับที่เขาเสียผลประโยชน์แย้งประมาณนี้นะในนี้ที่หนึ่งที่สองคือการจัดการในพื้นที่เนี่ยมันคือของจริงคือการจัดการในพื้นที่เนี่ยผมว่ายากสุดคือเรื่องภาคเกษตรมากกว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะเข้มแข็งในการจะโปรเทคตัวเขาเพราะภาคอุตสาหกรรมถูกควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรร
1: ม
0: อยู่คนที่ป่องอยู่แล้วพวกนี้ไม่ยากถ้าในความเห็นเราเพราะเราอยู่ในอุตสาหกรรมแต่เขากลัวเกินไปก็เลยใส่ความจริงอ่ะสิ่งที่น่ากลัวมากเลยถ้าเป็นตัวแทนมากจริงคือภาคเกษตรกรซึ่งพอมีกฎหมายขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาว่าจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเลยนะและผู้ที่มีบทบาทในการที่จะเตือนและจัดการในนั้นคือท้องถิ่นมากกว่าเพราะไอ้วันนี้ที่คุมไม่ได้จริงๆอ่ะคือเผาอ้
1: อ
0: ย
1: เผา
0: เผาในที่นาเผาในข้าวโพดแล้วตัวนั้นอ่ะคือซอสใหญ
2: ่
0: จริงๆถามว่ากลับมาที่ซอสของมันเนี่ยหนึ่งก็คือเผาในที่โล่งใช่ไหมแม้แต่ทางประเทศอื่นที่เขาเผากันอยู
2: ่
0: ก็เป็นตัวแสบใช่ไหมเผาเนี่ยเผาประเทศอื่น
1: ข้ามพรมแดน
0: นะเพราะว่าเนี่ยก็คือการเผานั่นแหละ
1: คร
0: ับ มันคือฝุ่นนั่นเองสองก็คือฝุ่นที่เกิดจากรถ
2: อ
0: ันนี้ก็มีมาตรการนึงในเรื่องของกลทางด้านทางขนส่งทางบกนะสามเนี่ยก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมตามจริงอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้เยอะแต่เรากลัวมากเลยในกฎ

0: นี่ยใส่อุตสาหกรรมไปเยอะแต่ขณะที่เรื่องอื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่ผมยังเห็นด้วยกับการที่ว่าขนส่งทางบกสามารถควบคุมแล้วก็เอ้ยถ้าเกิดคุณมีโทษที่แรงในการปันดำเนี่ยมันก็น่าจะโอเคคือให้ทุกคนเปลี่ยนรถ EV อย่างงั้นน่ะเราจะไปคอมโมไมซ์ทำไมผมเป็นขาแบบบู๊หน่อยเพราะถ้าเกิดคุณทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยผมไม่คอมโมไม
1: ซ์จริงๆต้องถามแทนเกษตรกรด้วยหลายคนบอกว่าแน่นอนรณรงค์บอกไม่ให้เผาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนวิธีการ
0: เพราะนั้นวิธีนึงเนี่ยที่เราเนี่ยมันต้องทำสองเรื่องอ่ะ
2: ค
0: ือเรื่องนึงเนี่ยคนทำเนี่ยต้องเพย์อันที่สองเนี่ยคนไม่ทำเนี่ยต้องได้ด้วยต้องทำเรื่องนี
1: ้
0: เพราะนั้นมาถึงมีกองทุนเนี่ยกองทุนเนี่ยมันคือเก็บฝั่งหนึ่งที่เขาทำเอาไปให้อีกฝั่งหนึ่งเช่นว่าเอ้ยคุณมีทางเลือกอื่นไหมล่ะคุณไปซับซิดี้คนที่เขาเดือดร้อนใช่ว่าเฮ้ยผมต้องทำอย่างนี้นะผมต้องได้สิวะเอออย่างเงี้ยคือแฟร์เพราะฉะนั้นกลไกตัวนี้ในการมีกองทุนเนี่ยโอเคแล้วอะไรก็ตามอย่างเช่นพีหรือบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องความโปร่งใสเนี่ยผมคิดว่าต้องรักษาไว
2: ้
0: คืออย่าไปเราต้องเปิดเผยให้มากที่สุดการเปิดเผยเราต้องแฟร์ต้นทุนจะต้องไม่ทำให้ต้นทุนของเขามีภาระมากเกินไปถ้ามีภาระเนี่ยมาร์กเนี่ยอย่ามาร์กคือว่าเอาเงินอะไรมาก็เอากลับไปที่ตรงนั้นคือจัดการกับคนที่มีเป็นเหตุแล้วคนที่เขาทำดีและมีต้นทุนที่เขาทำดีและมีต้นทุนเนี่ยต้องเอา
1: แปลภาษาง่ายคือถ้าเกิดว่าใครทำผิดก็คือโดนโทษกล
0: ับเอาเงินตรงนั้นได
1: ้
0: คนไม่ดีต้องเสียใช่ไหมก็คือหลักเนี่ยผมคิดว่าแต่ว่าต้องโปร่งใสแล้วก็อำนาจจัดการเนี่ยต้องเป็นไปได้จริงเช่นว่าคุณต้องเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวตัดสินไม่ใช่เอาความฟีลลิ่งมาเป็นตัดสินเพราะฉะนั้นหน่วยงานกลางตัวนี้จะต้องมีฮอตสปอตต้องรู้จริงการเทสจะต้องมาตรฐานไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องมาใต้โต๊ะว่าเฮ้ยผมไม่ผิดได้ไหม
1: ผมเผาแค่นี้เอง
0: ผมเผาแค่นี้คือมันต้องตัดสินด้วยอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีไม่ใช่ตัดสินด้วยความรู้สึกเพราะนั้นตรงไปตรงมานะคือวัดต้องจริงเพราะนั้นการคุ้มครองเนี่ยจะต้องสมดุลซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมดูของสวกับสสเนี่ยแล้วถ้าใครเนี่ยเข้าเป้าเนี่ยผมก็โอเคนี่ดูอยู
2: ่
0: แต่ว่าดูอยู่เนี่ยเรามีหน้าที่โหวตนะก็แต่ถามว่าหลักการจริงๆอ่ะเราต้องการอากาศสะอาดจริงก็คือต้องอย่าขึ้นกับบุคคลใช่ไหมแล้วการบริหารจัดการตัวนี้ต้องมีเอกภาพจริงที่ตัดสินหรืออะไรตรงไปตรงมาได
1: ้ทีนี้ขอเรื่องค่าปรับเวลาจะหมดอีกแล้ว
0: ค่าปรับ
1: เรื่อง
0: ค่าปรับเนี่ย
1: สสเนี่ยเสนอมาถ้าเกิดทำผิดปรับ50
0: ล้าน
1: ร้อยล
0: ้
1: าน
0: ผมคิดว่ามันอาจจะต้องบวกกันหาร2
1: คร
2: ับ
0: ก็คือแปลว่ามันต้องเอาเป็นระดับที่เป็นไปได้ด้วยนะอันที่2ก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากทำ
1: ค
0: ือพอจ่ายค่านี้เขาจะไม่ทำซึ่งเซนซิทีฟมากนะของเราอ่ะเช่นว่าถังขยะเนี่ยถ้าเกิดเราต้องเก็บตังค์อะไรก็ตามเหมือนค่าจอดรถค่าที่จอดรถอ่ะเก
2: ็บ
0: ถ้าเก็บตังค์อ่ะบางทียังไปจอดที่อื่นเลยนะ ก็คือเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าอย่าเทรดออฟอ่ะ
2: ครับ
0: เพราะนั้นผมถ้าผมคิดนะทางสวอาจจะมากไปซะหน่อยแต่ว่าทางสวก็อาจจะกลัวไปซะหน่อยก็คือกลัวจนแบบว่าขอทำอ่ะแต่จ่ายได้ไหมมันไม่เอาเราก็ไม่เอา
1: บอกไม่เกิน5ล้าน
0: ซึ่งอาจจะน้อยอาจจะน้อยไ
2: ป
0: เพราะว่ามันเหมือนกับการว่ายอมจ่ายให้คำตอบถูกไหมเพราะเราไม่ต้องการให้เขาเปาะทำอ่ะ
2: ครับโอเค
1: ฉะนั้นต้องอาจจะต้องหาจุดกึ่งกลาง
0: เพราะนั้นถ้าเป็นเราเนี่ยเราบอกว่าหนึ่งนะมันต้องกฎหมายตัวนี้ออกจริงแล้วก็ตัดสินกันด้วยเทคโนโลยีกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยต้องแฟร์ไม่ทำให้เกิดภาระมากเกินไปจนเกิดว่าดิสเกิดบิดเบือน
2: ครับต้องพิจารณารอบด้าน
1: ต้องให้ฝากติดตามการทำงานของกรรมาธิการหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องดูแลกฎหมายตัวนี้ยังไงต่อเนื่องคะ
0: ขนาดนี้ยังสื่อกันยากเลยเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ามาจะยิ่งเหนื่อยกว่านี้เพราะว่าจะเป็นเหมือนกันแต่อนุดีอย่างตรงที่ว่าพรบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีระดับโลกเนี่ยมาบีบด้วย
2: อ
0: ันนี้มันเป็นตัวเองไงถ้าไม่ตายก็ไม่ยอมไงถ้าไม่มีคนน่ะตายเพราะมลพิษทางปอดหรือเป็นมะเร็งอ่ะมากๆเนี่ยคนก็ยังไม่รู้สึก
1: ตอนนี้ยังมีแค่บางส่วน
0: ใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเมื่อเราเจอหลายๆเคสเราจะเริ่มรู้ว่า

0: ครับ
1: ต้องแก้ปัญหาก่อนนะฮะแล้วก
2: ็คือถ้าไม่รู้ทุกข์อ่ะมันก็จะไม่เกิด
0: แล้วค่ะโหหมดเวลาแล้วจริงๆจริงๆอยากคุยต่ออีกยาวๆถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยว EP 2ได้มั้ยนะ
1: ก็จ
0: ะมาคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะวันนี้ต้องขอบคุณท่านสว.เกียรติชัยไมตรีวงศ์ที่มาให้ความรู้เรื่องของมลพิษเรื่องของพลังงานเนาะแต่ว่าวันนี้อาจจะได้แค่ชั่วโมงนี้เท่านั้นนะคะก็ติดตามการทำงานของกรรมการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านสมาชิกวุฒิสภาด้วยในการทำงานคราวนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะขอบคุณครับท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านสว.ครับ
0: กับ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเราทั้ง3คนพร้อมเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: สัปดาห์นี้รายการต่อวัย Continue Age จะพาไปเจอกับครอบครัวนักปลูกปลูกความสุขจากดินส่งต่อความอบอุ่นผ่านกลีบดอกไม
2: ้พูดคุยกันปรึกษาอะไรกันตลอดเวลา
3: พอมันเป็นหลายๆเจนรวมกันผมว่ามันยิ่งดี
2: คือหันไปเราก็เจออบอุ่นเนี่ย
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: เมื่อแม่น้ำสายปนเปื้อนสารพิษวิถีชีวิตประชาชนกระทบหนักเพียงใดติดตามการยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำพร้อมโจทย์ท้าทายการจัดการทรัพยากรร่วมข้ามพรมแดน
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภาอยู่กับผมสิทธิเดชพงศิรินะครับติดตามรายการสดช่วงเวลา 9:00 นแบบนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FAM 1071กิโลเฮิรตซ์เว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชัน tp channel ไลฟ์ผ่านทางเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับอีกทั้งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากร่วมแสดงความคิดเห็นภายในราย

0: รายการสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับมองรัฐสภาวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดเรื่องของสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นกกสายลวกโขงนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงมลพิษที่เป็นสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำสายพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ก็ต้องบอกว่าในพื้นที่แม่น้ำสายนั้นถือว่าเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาที่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการตรวจพบเรื่องคุณภาพน้ำสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับที่เป็นสารปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นสารหนูเกินกว่าหรือว่าสารตะกั่วกว่า5เท่าด้วยการประกาศยกระดับเฝ้าระวังก็ต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่ปี68ที่มีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องสารปนเปื้อนอยู่เรื่อยมาได้กันมาเองเนี่ยจังหวัดเชียงรายของข้อกังวลความเสี่ยงต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถึงต้นเหตุสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำทางภาคเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำสายเนี่ยนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกระทบกับประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงภาคการเกษตรอย่างไรบ้างรวมไปถึงแนวทางณขณะนี้ที่จังหวัดแล้วก็รัฐบาลมีการดำเนินการนั้นเนี่ยมีมาตรการอะไรแล้วก็ระยะยาวการจะขอความร่วมมือประสานความร่วมมือกับฝั่งเมียนมาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงไหมเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรา3ท่านนะครับวันนี้ท่านแรกครับเป็นสสในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพรรคกล้าธรรมทางด้านท่านสสมนทิชาชัยบาลสสเชียงรายพรรคกล้าธรรมวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางโฟนอินนะครับส่วนท่านที่2นะครับเป็นท่านประเสริฐจิตปรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับและท่านที่3นะครับเป็นดร.กรรมสังคมสาขาวิชาการพัฒนาท่านประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านสสแล้วก็ท่านรองผู้ว่าในสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่มีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนอกเหนือจากทางจังหวัดระวังยกระดับกรมควบคุมกรมควบคุมโรคเองก็มีการเตือนประชาชนเช่นเดียวกันถามท่านสสก่อนครับว่าผลกระทบณขนาดนี้ในพื้นที่เนี่ยมันกระทบยังไงกับประชาชนบ้างครับอยากให้เน้นย้ำเรื่องของผลกระทบหน่อยครับ
2: หลังจากที่ทางจังหวัดได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะรวมทั้งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะทางประชาชนซึ่งมีความกังวลอยู่แล้วในเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำนะคะระยะนี้ก็กังวลเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับประชาชนนะคะค่ะท่านค่ะ
0: ของความเดือดร้อนต่างๆที่ประชาชนมีการสะท้อนมาครับมีการผลักดันช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงบ้างในฐานะสสครับ
2: ในส่วนบทบาทของสสนะคะที่ผ่านมาที่ฉันได้นำปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนนะคะได้ยื่นหนังสือและได้กระทู้ถามสดต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมทั้งได้เสนอให้ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติค่ะได้ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้ตรวจสอบและช่วยเหลือกรณีวิกฤตการสารปนเปื้อนโลหะหนักข้ามพรมแดนค่ะรวมถึงได้ยื่นกระทู้ถามขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางเฝ้าระวังและช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงประสานงานกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1เพื่อหาแหล่งน้ำทดแทนให้ประชาชนค่ะ
0: ครับครับอันนั้นก็เป็นแนวทางของสสที่ใช้กลไกของสภานะครับแต่คราวนี้เนี่ยอันนั้นมันกว่าจะได้เห็นผลอาจจะต้องใช้กลไกมีระยะเวลาแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องถามทางด้านท้องถิ่นอย่างทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้จังหวัดเชียงรายแน่นอนว่ามีการออกประกาศเรื่องการยกระดับเฝ้าระวังให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคจับสัตว์น้ำในแม่น้ำสายมาบริโภคแบบนี้เลยนะครับแล้วเรื่องของการที่จะนำน้ำสะอาดหรือว่าแหล่งน้ำสำรองมาให้ประชาชนจังหวัดมีการดำเนินการยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ เรียนท่านสส.มนทิชาชัยบาลนะครับท่านผู้ดำเนินการนะครับมองและสภานะฮะก็ในส่วนของจังหวัดเชียงรายก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของปก

0: ประกาศจังหวัดเชียงรายนะครับในเรื่องของการยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสายกรณีตรวจพบสารปนเปื้อนในระดับสูงนะครับก็สืบเนื่องจากมาตรการในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของจังหวัดเชียงรายเรานะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ตรวจน้ำผิวดินนะครับก็คือน้ำกบนะครับซึ่งผลการตรวจเรามีการเฝ้าระวังมาตั้งแต่ปี68นะครับเราดำเนินการมาทั้งหมด22ครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นผลการตรวจเฝ้าระวังในเดือนสิงหาคมนะครับผลก็จะออกเดือนกันยายนปรากฏว่าลำน้ำอื่นนั้นก็จะมีสารปนเปื้อนที่สารหนูนะครับปนเปื้อนที่อยู่ในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับหมายถึงว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติคือปนเปื้อนในเกินค่ามาตรฐานในเกณฑ์ปกติแต่สำหรับลำน้ำสายเนี่ยมีการปนเปื้อนค่อนข้างจะสูงมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าค่ามาตรฐานอยู่ที่ 0.01 แต่ว่าค่าตรวจพบครั้งที่22นั้นสูงไปถึง 0.284 นะฮะจุดที่สูงสุดนะครับเพราะนั้น เป็นค่าที่สูงมากกว่ามากตั้งแต่ที่เรามีการเฝ้าระวังมาซึ่งค่าน้ำในขนาดในปริมาณนี้ที่มีการปนเปื้อนในปริมาณนี้นั้นเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการนำน้ำไปใช้โดยตรงนะครับการน้ำเพื่อการเกษตรหรือการน้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆนะเพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับจึงได้มีการประกาศยกระวังยกระดับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของลำน้ำสายนะครับทีนี้ผมก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของคุณภาพน้ำเนี่ยนะครับมันจะแกว่งไปเรื่อยๆนะครับคือมันจะไม่ได้คงที่อย่างนี้นะครับอย่างต้นปีนะครับคุณภาพน้ำของลำน้ำสายเนี่ยที่เราตรวจวัดสูงสุดนะครับปี68เนี่ยอยู่ที่ 0.055 นะครับแล้วก็ไล่ๆมาอย่างนี้นะครับก็จะวิ่งไปนะครับ
1: ก็อาจจะเพิ่มหรือว่าจะลดลงได้ในอนาคตหลังจากนี้ถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อเห็นว่าคุณภาพน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องประกาศเตือนพี่น้องประชาชนจนกว่าจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพิ่มเติมนะครับหรือผลที่มันนิ่งแล้วนะฮะเราก็จะมีการประกาศตัวใหม่ออกมานะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นประกาศเฝ้าระวังนะครับเรื่องของการใช้น้ำสายโดยตรงทีนี้คำถามที่ว่าแล้วพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สายจะใช้วิถีชีวิตอย่างไรก็ต้องนำเรียนนะครับว่าลำน้ำสายเนี่ยนะครับเป็นลำน้ำที่เราใช้เป็นน้ำดิบนะครับ
1: ครับ
0: เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในส่วนของพี่น้องชาวอำเภอแม่สายนะครับซึ่งก่อนที่จะนำมาผลิตเนี่ยก็มีการตรวจคุณภาพน้ำดิบอยู่เช่นเดียวกันนะครับโดยกระบวนการของน้ำประปาเนี่ยนะครับเขามีกระบวนการในการตกตะกอนในการกรองสารต่างๆเนี่ยนะครับจนมีความมั่นใจนะครับมีการสุ่มตรวจตั้งแต่น้ำดิบมีการตรวจคุณภาพน้ำตั้งแต่ที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วเพราะนั้นมีความเชื่อมั่นได้เลยครับว่าน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคนั้นยังคงเป็นน้ำที่มีความสะอาดนะครับแล้วก็สะอาดถึงขนาดดื่มได้นะครับเพราะว่ามีการตรวจเฝ้าระวังนะครับถึงเดือนละ2ครั้งนะครับปกติเนี่ย เราก็จะสุ่มตรวจประมาณ4เดือนครั้งนะตอนที่ไม่มีปัญหาแต่ว่าตั้งแต่มีปัญหามาเนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคก็สุ่มตรวจนะครับเดือนละ2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับโดยเฉพาะลำน้ำสายที่มีส่งผลกระทบอยู่เพราะนั้นเรื่องของน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาส่วนภูมิภาคที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปนะครับน้ำบาดาลนะครับน้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำอื่นก็มีการสุ่มตรวจนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับก็ลงมาสุ่มตรวจในส่วนของน้ำบาดาลนะครับแล้วก็ระบบเฝ้าระวังของจังหวัดเชียงรายเราก็มีการสุ่มตรวจน้ำบาดาลเช่นเดียวกันครับที่ใช้สำหรับการประปาของชุมชนหมู่บ้านนะครับหรือการใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นตัวประกาศตัวนี้นะครับจะกระทบในส่วนของผู้ที่ใช้น้ำสายโดยตรงนะครับในไม่ควรใช้ในช่วงนี้นะครับก็เราก็จึงได้มีการประกาศตัวนี้มานะฮะแต่ว่าการใช้น้ำในภาพรวมเนี่ยยังสามารถใช้น้ำส่วนของการประปาสูงภาพซึ่งมีมาตรฐานสูงสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแหล่งน้ำบาดาลนะครับน้ำประปาชุมชนหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้ได้ครับ
1: ก็คือประกาศเนี่ยครอบคลุม5ตำบลในอำเภอแม่สาย ให้ใช้น้ำประปาที่มีการคัดกรองตรวจเข้มงวดมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะใช้เวลานานแค่ไหนเบื้องต้นที่มีการตรวจคัดกรองให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่ทางจังหวัดมีการจัดหาให้ครับมองว่ามันกระทบเพียงพอกับเรื่องของภาคการเกษตรคนในพื้นที่ไหมครับ
0: ภาคการเกษตรนี่แหละครับจะเป็นประเด็นนิดนึงนะถ้าในส่วนของค่าน้ำเนี่ยครับที่สูงถึง 0.284 ซึ่งเป็นค่าน้ำเนี่ยที่ส่งผล

0: กระทบต่อการเกษตรตรงนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นประเด็นมากเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็ไม่ถึงนี้นะครับแต่ถ้าค่ายังคงคงที่อยู่ระดับนี้ผมคิดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ใช้น้ำแม่น้ำสายเนี่ยนะฮะเป็นน้ำสำหรับการผลิตการเกษตรทั้งนาข้าวต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งมันจะเกินมาตรฐานในการนำไปใช้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการดำเนินการบำบัดน้ำเนี่ยนะครับเราก็การนะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ตะกอนเหล่านี้มันได้ตกตะกอนก่อนถึงน้ำจะเข้าไปสู่แปลงของเกษตรกรอย่างเช่นเรื่องของการจัดทำอ่างแก้มลิงนะครับเพื่อให้เกิดการตกตะกอนหรือการใช้สารเคมีหรือการใช้พืชบำบัดต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เป็นแนวทางนะครับที่จังหวัดได้พูดคุยกันในคณะกรรมการเฝ้าระวังนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดก็คาดหวังว่านะครับทางฝ่ายวิชาการนะครับทางกรมคุ้มครองพืชนะครับทางส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับจะได้มาช่วยคิดหาทางแนวทางแก้ไขนะครับรวมถึงการเตรียมการป้องกันไว้นะครับเราก็มีความกังวลนะครับในภาพรวมของจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันครับ
1: ครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ให้กับประชาชนเพราะว่ามันจะไม่ได้กระทบแค่เรื่องของสุขภาพแล้วมันจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่เป็นภาคการเกษตรอาจจะลามไปถึงเรื่องของภาคการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นคำถามนี้จะนำไปสู่ข้อคำถามจากท่านส.ส.ในพื้นที่ครับจากที่มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็เห็นถึงปัญหาประชาชนมีการสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่นำมาใช้ในภาคการเกษตรหรือการประกอบอาชีพยังไงบ้างครับ
2: ในขณะนี้ก็เป็นเรื่องดีนะคะที่ทางจังหวัดได้ออกมาแจ้งเตือนและตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ในส่วนของภาคการเกษตรค่ะก็ยังมีแนวทางในเรื่องของการกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดการตกตะกอนนะคะแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่การแก้นำไปสู่การแก้ปัญหาที่น่าจะได้ผลดีก็คือการต้องหาแหล่งน้ำทดแทนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเกษตรตอนนี้ก็คือไม่มีแหล่งน้ำทดแทนที่จะสามารถนำมาใช้ได้นะคะซึ่งก็ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรและก็ความเชื่อมั่นนะคะรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งดิฉันคิดว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คงต้องซึ่งในวันนี้ดิฉันก็จะยื่นกระทู้ถามถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะขอให้นำไปเราได้รับผลกระทบจากในเรื่องของมลพิษฝุ่น PM 2.5 มาจนถึงสารปนเปื้อนนะคะค่ะในเบื้องต้นแต่ว่าเบื้องต้นในแผนงานก็14นะคะซึ่งก็คิดว่ายังนานนะคะก็ถ้าหากแล้วก็ยังต้องรอการผลักดันอีกอย่างมากนะคะ
1: อาจจะต้องใช้เวลา
2: ผลักดันหรือว่าเร่งหาแหล่งน้ำ
1: แต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมันก็พอมีแหล่งน้ำถูกไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องมีที่ท่านส.ส.พอจะมองเห็นภาพแล้วบ้างครับ
2: ใช่ค่ะที่มองเห็นที่จะสามารถนำมาเชื่อมโยงเข้ามาเป็นแหล่งน้ำสะอาดใช้ทั้งอำเภอแม่สายได้ด้วยค่ะ
1: ครับพอเห็นทางออกให้กับเกษตรกรได้บ้างในเรื่องของการดำเนินการท้องถิ่นอย่างทางด้านจังหวัดเองครับท่านรองผู้ว่ามีเห็นข้อเสนอตรงนี้แล้วมองว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมครับกับการที่ในอนาคตจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองทั้งตอนนี้แล้วก็ในอนาคตอย่างแม่น้ำคำเนี่ยเอามาให้ภาคการเกษตรได้ใช้สำรองก่อนนะครับ
0: ครับก็เป็นแนวทางหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่คำนะครับที่เราจะอ่างเก็บน้ำแม่สะแลบนะครับซึ่งอยู่ในแผนของกรมชลประทานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะมาเป็นแหล่งน้ำสำรองในเรื่องของการเกษตรนะครับรวมถึงน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคด้วยนะครับที่เราได้คิดด้วยวางแผนไว้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะยังคงไม่เพียงพอนะครับสำหรับที่จะหล่อเลี้ยงเกษตรกรทั้งหมดของพื้นที่ของอำเภอแม่สายทั้งหมดนะครับหรือพื้นที่ที่รองรับน้ำจากลำน้ำสายนะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ย

0: ดานการใช้น้ำอันนี้ก็ต้องขอฝากท่านอาจจะไม่ควบคุมการนั้นอาจจะต้องวางแผนว่าส่วนไหนจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำแม่บาดาลนะครับแล้วก็จะวางแผนการใช้น้ำร่วมกันอย่างไรอันนี้ก็คงจะต้องเป็นแนวทางแผนงานที่เราจะต้องวางไว้ครับ
1: ครับ
0: ก็นำเรียนอีกประเด็นหนึ่งนะครับในระหว่างที่เรารอการสำรองหรือการเปลี่ยนแหล่งน้ำเนี่ยเราก็มีการตรวจเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพดินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรนะครับเดี๋ยวผลผลิตข้าวที่เรากำลังจะออกมาเนี่ยเราก็จะเฝ้าระวังนะครับว่าที่เรารับน้ำเข้าไปที่มันมีสารปนเปื้อนในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อเกษตรนะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสุ่มตรวจบ้างมีการสุ่มตรวจทุกเดือนนะครับแล้วก็จะพบว่ามีการมีพบสารปนเปื้อนในบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นดินหรือว่าตัวเกษตรตัวของพืชแต่ว่ายังไม่ได้ตัดทิศทางอื่นครับที่มันทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นปนเปื้อนอย่างเช่นว่าเรื่องการใช้สารเคมีการใช้ปุ๋ยเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลต่อการปนเปื้อนของผักพืชผักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงรายเราร่วมกับสกสว.เดี๋ยวเราบูรณาการการดำเนินการทำงานร่วมกันจากเฝ้าระวังในเรื่องของพืชแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงครับว่าเกิดจากการปนเปื้อนของลำน้ำจริงหรือไม่นะครับหรือเกิดจากการใช้สารเคมีนะครับตรงนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยครับ
1: แต่ว่าในเรื่องมาตรการตรวจคัดกรองเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีแนวทางป้องกันไม่ให้สารพิษที่ปนเปื้อนเข้าไปกับผลผลิตการเกษตรหลุดลอดไปตลาดได้แน่นอนอันนี้คือคอนเฟิร์มได้เลยใช่ไหมครับ
0: ครับก็จะเป็นทิศทางหนึ่งแนวทางหนึ่งที่เราพูดคุยกันครับผมยกตัวอย่างเรื่องข้าวนะครับในคณะกรรมการเฝ้าระวังเราเคยเชิญโรงสีข้าวนะฮะนายกสมาคมโรงสีข้าวผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศเนี่ยนะครับการออกข่าวแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็ส่งผลกระทบอีกด้านหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ที่รับซื้อข้าวก็โทรมาถามว่าตกลงเป็นอย่างไรนะครับมันปนเปื้อนจริงไหมอย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะต้องเฝ้าระวังเราก็การให้ข่าวต้องมีความระมัดระวังอย่างแท้จริงต้องไม่ใช่ปิดข่าวนะครับแต่ต้องสะท้อนข้อที่จริงจริงๆนะครับก็นำเรียนนะครับในส่วนของข้าวเนี่ยนะครับของก่อนการส่งออกเนี่ยครับหรือการสุ่มตรวจมาตรการการสุ่มตรวจก็ดีหรือตรวจทุกครั้งก่อนที่จะมีการส่งออกซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับยังไม่พบว่ามีค่าที่เกินนะครับสำหรับเรื่องของข้าวที่ส่งออกเพราะนั้นนี้ก็เราก็เบาใจได้ส่วนหนึ่งครับมากถึงแม้ว่าจะมีการปนเปื้อนบ้างแล้วแต่มันยังอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบในโดยตรงหรือว่าปริมาณมากต่อในผลผลิตทางการเกษตรของเราครับ
1: ครับครับอันนั้นก็เป็นมาตรการเรื่องการคัดกรองแต่คราวนี้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่จะมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงตอนนี้ความคืบหน้าในแต่ละจุดมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างและประชาชนเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับ
0: ตรงนี้จะมีอยู่ของกรมควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมทรัพย์น้ำนะครับที่จะจัดสรรงบประมาณมาติดตั้งคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์นะครับในลำน้ำปกลำน้ำสายนะครับซึ่งก็จะส่งผลของการตรวจเนี่ยให้กับจังหวัดเชียงรายเพื่อสามารถเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมยกตัวอย่างว่าระบบเฝ้าระวังเราทุกวันนี้นะครับโดยควบคุมคุ้มภูมิมลพิษก็ดีโดยในส่วนที่เราจังหวัดดำเนินการเองตรวจน้ำประปาตรวจพืชตรวจสัตว์น้ำตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราส่งให้ศูนย์วิสัยการแพทย์เนี่ยนะครับยังคงต้องใช้เวลาจากแล็บนะครับรอแล็บเนี่ยประมาณอย่างต่ำเนี่ยก็คือครึ่งเดือนนะครับเพราะนั้นผลมันจะไม่ค่อยเรียลไทม์เท่าไหร่นักนะครับผลมันจะไม่เรียลไทม์แต่ถ้าเราได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์นี้ผมคิดว่าเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้มาบริหารจัดการในเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรวมถึงการกำหนดมาตรการต่างๆในการเฝ้าระวังให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นซึ่งทราบว่าตอนนี้นะครับจะได้รับการจัดสรรประมาณในปี70ที่ถึงนี้นะครับก็คงจะเริ่มมาดำเนินการติดตั้งครับ
1: ครับคราวนี้ถามทางด้านท่านส.ส.ในพื้นที่ครับพอเห็นแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบนี้แล้วมองว่ามันยังมีช่องทางอะไรที่ยังคงเป็นช่องทางที่เป็นช่องโหว่ทำให้ปัญหายังแก้ไม่จบหรือว่าอาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่หน่วยงานในพื้นที่จะต้องดำเนินการนะครับ

0: ค่ะในส่วนของช่องโหว่หรือว่าการที่ดิฉันอยากจะให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพิ่มขึ้นนะคะก็คือว่าอย่างในส่วนที่ดิฉันได้เคยนำเรียนถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการยกระดับปัญหานี้ให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะและตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานค่ะเพื่อให้ได้มีการเร่งจัดหาแหล่งน้ำสะอาดทดแทนนะคะทั้งน้ำประปาและน้ำเพื่อการเกษตรค่ะซึ่งหากในระยะนี้ก็ได้มีการเจรจากับระหว่างประเทศนะคะในส่วนของภาครัฐค่ะแต่ว่าในการเจรจาถ้าหากว่าเราจะมารอถึงเรื่องการเจรจาให้เสร็จคิดว่าการแก้ปัญหาก็น่าจะช้าเกินไปค่ะแต่ว่าในส่วนของความเชื่อมั่นที่ทางภาครัฐได้ดำเนินการในตอนนี้ในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นในด้านของผลผลิตทางภาคการเกษตรหรือว่าคุณภาพน้ำค่ะก็เป็นการดีที่จะให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นค่ะในส่วนที่เราได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้มีสารตกค้างในพืชผลทางการเกษตรใดๆก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ในเรื่องของราคาสินค้าหรือว่าภาคเศรษฐกิจของทางการเกษตรก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นค่ะ
1: ครับครับก็เน้นเรื่องการสื่อสารถึงประชาชนว่าจะต้องมีความชัดเจนเพื่อให้เฝ้าระวังได้ถูกต้องนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องของการแก้ระหว่างประเทศเราจะมาพูดคุยกันในเบรกหน้านะครับแล้วก็พูดคุยกับทางด้านของนักวิชาการด้วยว่าแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้มันควรจะเป็นแบบไหนช่วงนี้มุมมองเราก็ได้เห็นแล้วขึ้นได้อย่างไรแล้วก็การแก้ปัญหาในท้องถิ่นตามประเด็นกันต่อครับ

0: ไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของ
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: อันจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่ง
6: ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: ทิ้งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่มาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา19 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

กลับมาติดตามมองรัฐสภากันต่อนะครับประเด็นเรื่องของสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับนอกเหนือจากที่จังหวัดมีการประกาศเฝ้าระวังแล้วกรมควบคุมโรคเองก็เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำในแม่น้ำสายทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ถ้าเกิดประชาชนที่รับชมรายการอยู่อยากร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีข้อคำถามที่จะถามทั้งส.ส.รองผู้ว่าแล้วก็นักวิชาการสามารถโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข022066102-3นะครับร่วมพูดคุยฝากข้อคำถามมาได้นะครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งท่านนะครับทางด้าน

0: อันท่านดร.สืบสกุลกิจนุกรอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในสายกับเราแล้ว
1: ต้องครับทุกท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเนี่ยปัญหานี้ก็มีการพูดคุยกันไปอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็ปัญหาก็ถือว่าเป็นผลกระทบในเชิงกว้างทั้งเรื่องสุขภาพการเกษตรที่เป็นอาชีพแล้วก็การท่องเที่ยวเบื้องต้นอาจารย์เห็นปัญหานี้แล้วมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทั่วโลกมองเป็นภาพจำของไทยเลยไหมครับ
1: ถือว่าเป็นทั้งปัญหาระดับประเทศนะครับแล้วก็เป็นปัญหาระดับโลกนะครับคือระดับประเทศก็หมายความว่ามันมีผลกระทบกว้างขวางเนาะทั้งเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ทั้งประเทศด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นที่เกษตรของเชียงรายตอนนี้ที่เราใช้แม่น้ำปนเปื้อนคือแม่น้ำกบกับแม่น้ำสายเนี่ยเราปลูกข้าวนาปีและนาปรังนะครับปีละสองครั้งเฉพาะน้ำกบเนี่ยมีนาข้าวในเขตชลประทานเนี่ย 50,000 ไร่แม่น้ำสายอีก 60,000 ไร่ก็ 110,000 ไร่ก็ผลิตข้าวจำหน่ายไปทั่วประเทศนี่ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงในระดับโลกก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเพราะมันหมายความว่าไอ้ต้นเหตุของแม่น้ำปนเปื้อนมันมาจากเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้านเนาะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากจะใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าหลายหน่วยงานระดับองค์กรระหว่างประเทศไทยเช่นของดีดีโดเนี่ยครับหรือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ตามทีนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นระดับโลกครับผม
0: ครับครับอาจารย์มองเรื่องของการแก้ปัญหาเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ยครับมันเป็นการรองรับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือว่ามีแนวทางอื่นที่สามารถทำได้เพิ่มเติมไหมครับ
1: ตอนนี้ก็คือทางการไทยเราเน้นมาตรการที่เราเรียกว่าการตรวจสอบและเฝ้าระวังในสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารแล้วก็สุขภาพประชาชนนะครับอันนี้เราก็ทำได้ดีระดับหนึ่งแต่เราสามารถยกระดับการทำงานได้ดีมากขึ้นอีกนะครับผมอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองของคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำมากขึ้นก็คือการไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือตัวบรรดาเหมืองแร่ทั้งหลายที่อยู่ตลอดแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมานะครับเพราะผมคิดว่าอันนี้เรายังต้องทำเพิ่มเติมนะครับเช่นการไปคุยกับทางประเทศเมียนมานะครับในฐานะผู้ผลิตแร่นะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับการนำเข้าแร่เพราะว่าเราประเทศไทยเราเนี่ยเป็นโซ่ข้อเข้าแร่จากประเทศเมียนมาแล้วก็ส่งไปประเทศจีนนะครับผมคิดว่าอันนี้เราก็ต้องมีมาตรการตรวจสอบด้วยว่าแร่ที่มันผ่านแดนประเทศไทยมันมาจากเหมืองแร่ที่มันก่อให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดนหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่านี่สำคัญนะผมคิดว่าอีกอันนึงก็คือว่าไอ้ต้องมีการขอให้ทางการจีนนะครับในฐานะที่เป็นผู้รับซื้อแร่ปลายทางเนี่ยได้ใช้กลไกที่จีนเป็นผู้นำคือกลไกของความร่วมมือร้านช้างแม่โขงคอร์ปอเรชั่นหรือว่า LMC นะครับซึ่งทางการจีนเองก็เคยโพสต์ใน Facebook ของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับว่ายินดีจะใช้กลไกนี้ในการแก้ไขปัญหาซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าทางการจีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบสร้างความร่วมมือมันก็อาจจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาได้อีกระดับนึงครับผม
0: ครับก็คือเห็นตรงกันในหลายคนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำทางภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะแม่น้ำสายที่กระทบประชาชนแน่ๆตอนนี้เนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ความยากคือการจะแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ภายในประเทศมันจะต้องมีการไปเจรจากับประเทศเมียนมาดังนั้นในภาพรวมระดับประเทศเนี่ยต้องถามทางด้านส.ส.ในพื้นที่ครับว่าในระหว่างการที่จะมีการตั้งกระทู้ถามก็ดีการใช้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นแนวทางจะต้องมีการทูตเชิงรุกทั้งกระทรวงการต่างประเทศตรงนี้มีการติดตามมีความคืบหน้ายังไงไหมครับ
2: ที่ของความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะก็ดิฉันก็อยากจะให้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะแล้วในเรื่องของการเจรจาการแก้ปัญหาก็อยากจะให้มีแผนงานที่ชัดเจนมีทั้งหน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการค่ะเพื่อในสิ่งที่ดิฉันได้ผลักดันเรื่องนี้ผ่านกลไกทางรัฐสภาค่ะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของจังหวัดเชียงรายอย่างเดียวนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์สืบได้นำเรียนไปว่าตอนนี้เป็นปัญหาในระดับประเทศแล้วก็เป็นปัญหาระดับโลกนะคะที่คงต้องใช้การผลักดันให้เป็นวาระ

0: แห่งชาติอะค่ะถึงจะต้องมีแผนงานหรือการดำเนินการที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้ชัดเจนทันทีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับท่านรองผู้ว่าอยู่ในสายกับเราอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ครับท่านรองครับในเรื่องของแผนจังหวัดตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยมีการวางแผนระยะยาวเพื่อที่จะมีการฟื้นฟูระหว่างที่ทางด้านรัฐบาลเองจะมีการไปเจรจากับประเทศเมียนมาเนี่ยมีแผนอะไรเบื้องต้นที่จะเป็นการแก้ระยะยาวแล้วก็ฟื้นฟูลำน้ำสายบ้างไหมครับ
2: ในแผนระยะยาวที่เราวางไว้ต้องขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการหาแหล่งน้ำนะครับในส่วนของน้ำประปานะครับตัวนี้ตรงนี้เรามีการหาแหล่งน้ำสำรองไว้นะครับสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายในลำน้ำกกเนี่ยนะครับเราก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณนะครับเราใช้แหล่งน้ำจากเขื่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของลำน้ำสายเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบน้ำนะครับจากอ่างเก็บน้ำแม่คำก็ดีนะครับหรือตอนนี้ที่เราดำเนินการก่อสร้างแล้วก็คือใช้จากน้ำโขงนะครับน้ำโขงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการปนเปื้อนแต่ว่าคุณภาพน้ำเนี่ยก็ยังดีกว่าลำน้ำสายนะฮะยังอยู่ในคุณภาพที่สามารถที่จะนำมาปรับปรุงและใช้แล้วก็เมื่อปรับปรุงแล้วเนี่ยก็มีความเป็นมาตรฐานนะครับก็อันนี้เป็นแผนที่
1: คร
2: ับ ก็เช่นเดียวกันครับในส่วนของการบำบัดฟื้นฟูน้ำในระยะยาวเนี่ยก็ต้องมองก็ต้องบอกว่าบางทีมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะยากและไกลตัวสำหรับตัวของจังหวัดเชียงรายเองเพราะลำน้ำ
1: ต้นทางไม่ได้อยู่ที่ไทยนะครับ
2: ถูกต้องครับแล้วก็นี่ก็เป็นความต้องการของจังหวัดเชียงรายเราเหมือนกันนะครับตัวแทนก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงระบบขนส่งและการต่างๆเนี่ยจริงๆเราไม่อยากจะมานั่งเฝ้าระวังนะครับในแบบนี้ไปตลอดว่าคุณภาพน้ำจะสูงจะต่ำเท่าไหร่จะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะเราอยากได้ลำน้ำโปกน้ำลวกน้ำสายนะครับที่มีคุณภาพกลับคืนมานะครับเราอยากให้พี่น้องประชาชนใช้วิถีชีวิตเนี่ยนะครับให้เป็นปกตินะครับอันนี้เป็นความต้องการสูงสุดซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องฝากไปใน

0: ของแม่สายของอำเภอเมืองนะครับนอกจากน้ำเนี่ยที่มันน้ำทั้งสายทั้งลำน้ำทั้งยากนะครับอย่างเช่นเราเคยมีในความคิดว่าเราจะทำฝายดับตะกอนนะครับที่ลำน้ำกกแต่ว่าก็ต้องพับไปนะครับเนื่องจากก็จะมีปัญหาเรื่องของตะกอนนะครับวิธีการจะแปดตะกอนจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ในต้องบอกในส่วนของจังหวัดเชียงรายเราในส่วนของการบำบัดที่เป็นแผนระยะยาวที่จะบำบัดน้ำทั้งสายเนี่ยนะครับคงเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับจังหวัดเชียงรายเราคงได้มีการมาตรการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้ำต่างๆรวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเป็นบางเรื่องเป็นบางจุดหรือนำเอานวัตกรรมนะครับของทางฝ่ายวิชาการต่างๆเนี่ยมาดูแลมาช่วยพี่น้องประชาชนเป็นการประทังนะครับเพื่อที่จะรอให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ขออนุญาตนำเรียนครับ
1: ก็มองเรื่องการแก้ปัญหาว่าแก้ได้แค่ปลายเหตุก่อนตอนนี้ก็ปัญหามาก็แก้ไปเพราะว่าการจะแก้ปัญหานี้ให้เด็ดขาดได้คือต้องอยู่ที่อย่างเมียนมาแต่การจะแก้แบบนั้นได้อาจจะต้องใช้เวลาและก็ระดับประเทศแบบการทูตเชิงรุกต้องกลับมาที่ทางด้านอาจารย์เลยครับว่ามองเรื่องกลไกการเจรจาระหว่างประเทศแบบนี้สามารถหยุดยั้งเรื่องของการปล่อยมลพิษได้จริงไหมครับถ้าเกิดมองในภาพที่ทางต้นน้ำอย่างทางเมียนมาเองเขาก็มีการทำเหมืองแร่แบบนี้แล้วไทยเองได้รับผลกระทบซึ่งถ้าเกิดเทียบจริงๆเนี่ยฝั่งเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าเราครับเขาจะยอมในเรื่องของการที่จะต้องหยุดการปล่อยสารพิษตรงนี้เหรอครับ
2: ผมนำเรียนอย่างนี้ครับก็คือผมคิดว่าจริงๆแล้วทางฝั่งประชาชนในประเทศเมียนมาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเท่าที่ข้อมูลมียกตัวอย่างง่ายๆของท่าขี้เหล็กเนาะเวลาเกิดปีน้ำท่วมปี67นะครับน้ำก็ท่วมทั้งฝั่งบ้านเราแล้วก็ฝั่งบ้านเขาด้วยนะครับโดยเฉพาะปีนี้ก็น้ำก็ท่วมหลายครั้งนะครับแล้วก็สีของน้ำมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นสีน้ำที่มันขุ่นข้นมาพร้อมกับดินตะกอนแล้วก็ซึ่งมันมาจากการทำเหมืองแร่ซึ่งมีเยอะมากในตรงข้ามแม่สายนะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเมียนมาก็ได้ผลกระทบแล้วผมคิดว่าจุดเริ่มต้นตอนนี้คือรัฐบาลใช้ตัว TOR ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่นี้ผมคิดว่ามันยังสามารถทำได้มากกว่านี้นะยกตัวอย่างเช่นการพิจารณายุติการนำเข้าแร่ชั่วคราวนะครับจากด่านนะครับตลอดแนวชายแดนเลยอย่างเชียงรายเนี่ยก็มีด่านเชียงแสนด่านแม่สายที่เรานำเข้าแร่ตะกั่วทองแดงแมงกานีสกลวงดีบุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเราควรจะทำนะครับเพื่อที่จะคล้ายๆกับว่าเพิ่มแรงกดดันไปยังรัฐบาลเมียนมาให้เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งเราเนี่ยเคยทำนะครับเช่นว่าผู้นำเข้าข้าวโพดใช่ไหมครับจากเมียนมาเพื่อแก้ปัญหาPM 2.5ก็ต้องแสดงว่านำเข้าข้าวโพดมาจากแปลงที่ไม่ได้มีการเผานะอันนี้ก็เช่นกันผมคิดว่ารัฐบาลสามารถบริษัทเอกชนที่นำเข้าแร่จากฝั่งเมียนมาเนี่ยก็ต้องสำแดงด้วยว่าแร่ที่นำเข้าเนี่ยมีที่ตั้งแร่จากตรงไหนเพื่ออย่างน้อยก็เป็นหลักประกันว่ามันไม่ได้มาจากเหมืองที่ก่อให้เกิดผลกระทบเราไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้ถ้าข้อมูลเหล่านี้มันถูกเปิดเผยแล้วก็ถูกใช้ในเวทีการประชุมปรึกษาหารือเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้ทางเมียนมาเนี่ยเขาหันมาจริงจังในการแก้ไขปัญหามากขึ้นผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอย่างล่าสุดนะที่เราติดตามข่าวคือเราก็เห็นว่าต้นเดือนนี้ทางการเมียนมาก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็แม่น้ำโขงส่งตรวจเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็รอดูเหมือนกันว่าผลตรวจของทางการเมียนมาเนี่ยจะได้ผลเช่นเดียวกับของทางการไทยไหมหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
2: ิดว่าเราก็ยังรอดูอยู่แล้วผมคิดว่าผมก็สสได้พูดนะครับว่าเราอยากให้มีกรรมการระดับชาตินะครับให้มาแก้ไขปัญหานี้และอีกอันหนึ่งผมคิดว่าอยากเพิ่มเติมก็คือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยทางท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งก็เดินทางมาที่จังหวัดท่าขี้เหล็กแล้วก็ที่แม่สายแล้วก็ท่านก็ได้แจ้งว่าจะมีการเชิญรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฝั่งเมียนมาและของฝั่งไทยลงพื้นที่ด้วยเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าจะขอทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศทั้งไทยและเมียนมาเนี่ยได้มีโอกาสพบปะกับนักวิชาการหรือองค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรเกษตรกรที่เขาได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นห่วงปัญหานี้ด้วยได้ก็จะยิ่งดีมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่อยากฝากไว้ครับผม
1: ครับครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้เห็นมุมมองเลยนะครับด้วยเวลาเราน้อยก็ได้เห็นมุมมองจากทางด้านของอาจารย์แล้ววันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับจากทางด้านท่านดร.สืบสกุลกิจ

0: นุกรอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับคราวนี้กลับมาที่ทางด้านของท่านรองผู้ว่าก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาคือตอนนี้พอปัญหาเราเห็นแล้วว่าในการแก้มันอาจจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุอาจจะหารำน้ำทดแทนหรือว่าหาน้ำประปาที่สะอาดมาให้กับประชาชนระยะยาวก็เดี๋ยวว่ากันไปแต่ตอนนี้มันอาจจะมีผลกระทบที่ประชาชนเขาใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วมีการดื่มการใช้จากภาคการเกษตรจนสารเคมีสารพิษต่างๆมันเข้าสู่ร่างกายจังหวัดมีแนวทางในการตรวจสุขภาพที่เป็นแนวเชิงลึกให้กับประชาชนเพื่อป้องกันเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับ
2: ครับเรามีการเฝ้าระวังในเรื่องของคุณภาพเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ปี68แล้วนะครับเรามีการสุ่มตรวจนะครับโดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะปี69เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสุ่มตรวจควบคุมพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 6,200 กว่าคนเลยนะฮะนะครับซึ่งก็สุ่มตรวจหาสารหนูที่ผิดปกตินะครับปรากฏว่าจาก 6,000 กว่าคนเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีค่าสารหนูที่เกินค่าจริงประมาณ31คน31คนตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนเรื่องคุณเรื่องของพฤติกรรมเพิ่มเติมครับเพราะว่าการเจอสารหนูเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะสาเหตุจากเรื่องของการไปสัมผัสน้ำกบนะครับหรือว่าไปสัมผัสน้ำลวกน้ำสายน้ำโขงนะครับมันยังมีหลายสาเหตุอย่างเช่นว่าการบริโภคอาหารทะเลนะครับหรือการใช้สารเคมีเหล่านี้นะครับตอนนี้สาธารณสุขเนี่ยนะครับกำลังในส่วนของคัดกรองนะครับในส่วนของที่พบสารหนูเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นระบบการเฝ้าระวังคุณภาพของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการเฝ้าระวังในเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับประปาพืชของปลานะครับก็เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยเขาวางแผนไว้ดำเนินการนะครับเป็นแผน5ปีนะครับที่จะดำเนินการต่อเนื่องครับ
0: ครับก็มีการตรวจสุขภาพประชาชนเฝ้าระวังเรื่องนี้ให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอบคุณมุมมองจากทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมากนะครับที่วันนี้มาร่วมสะท้อนมุมมองถึงปัญหาและก็แนวทางแก้ปัญหาต่างๆให้กับเราในวันนี้ขอบคุณนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับครับคราวนี้กลับมาทางด้านท่านสสตัวแทนประชาชนเห็นถึงปัญหาประชาชนเวลามีปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะสะท้อนมาที่สสภาพรวมเห็นแล้วสสเนี่ยชาติแต่ว่าอยากให้มองถึงภาพลักษณ์ของไทยณขณะนี้ครับว่าไทยเองเนี่ยก็เตรียมจะเข้าสู่เรื่องของ OECD แล้วก็จะต้องมีมุมมองและภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมุมมองเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการที่ไทยจะมีบทบาทในเวทีโลกไหมครับ
3: ค่ะยิ่งสำหรับปัญหาในเรื่องนี้นะคะถ้าหากว่าไทยเราสามารถแก้ปัญหาในจุดนี้ให้ได้นะคะในมุมมองของเวทีระดับโลกนะคะเราก็จะได้รับความเชื่อมั่นนะคะฉะนั้นในเรื่องของสารปนเปื้อนในวันนี้ค่ะอย่างทางท่านรองผู้ว่าราชการก็ได้นำเรียนมาแล้วนะคะว่าในระดับจังหวัดหรือในระดับท้องถิ่นเราได้ดำเนินการเต็มที่ในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังเต็มที่แล้วนะคะก็อยากจะขอความกรุณาจากทางรัฐบาลนะคะให้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหานี้ได้แล้วก็ในส่วนของเวทีระดับโลกนะคะในต่อไปเราก็จะได้มีความเชื่อมั่นนะคะ
0: ครับท่านสสมองว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้มันดูเงียบไปไหมครับเพราะว่าถ้าดูจากกระแสเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี68ที่มีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่ก็พยายามส่งเสียงสะท้อนว่าเขาได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับวิถีชีวิตการเกษตรต่างๆรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวแต่การแก้ปัญหาในเชิงแก้ที่ต้นทางอย่างเมียนมาที่ต้องมีการเจรจากันเนี่ยจนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่เห็นท่าทีชัดเจนตรงนั้นท่านสสมองเหมือนกับหลายๆคนไหมครับว่าเหมือนไม่เอาจริงเอาจังหรือเปล่าแบบนี้ครับ
3: ค่ะถ้าตรงนี้ก็ยอมรับค่ะว่าเป็นเช่นนั้นนะคะหมดทางด้านสสก็มองเช่นนั้นเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาตั้งปี68แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้หรือว่าตั้งแต่สสได้เข้ามาทำหน้าที่ค่ะ
0: ครับ
3: สิ่งแรกที่ได้ทำก็คือการตั้งกระทู้ถามถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องสารปนเปื้อนนี้เป็นเรื่องแรกนะคะแต่ว่าสิ่งที่

0: ที่เกิดขึ้นนะวันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือในระดับจังหวัดหรือว่าในระดับกรมที่เราก็คืออย่างที่สสได้นำเรียนไปเมื่อกี้ค่ะว่าเป็นการตรวจสอบเป็นการเฝ้าระวังค่ะแต่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมอะค่ะเราก็ต้องการสิ่งนี้ค่ะว่าอยากจะขอให้มีการให้ทางรัฐบาลได้เข้ามารับฟังปัญหาโดยตรงนะคะแล้วก็ขอให้ยกระดับปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติแล้วก็ขอให้มีการแก้ไขปัญหาหรือกระจายระดับประเทศให้เป็นรูปธรรมค่ะก็คิดว่าไขปัญหาให้สำเร็จได้ค่ะ
1: ครับสุดท้ายท่านส.ส.มองว่าปัญหานี้มันจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนครับเพราะว่าจากที่มีการสะท้อนมาตั้งแต่ปี68มาจนถึงขนาดนี้แนวทางก็อาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอแล้วมันจะยืดเยื้อไปอีกหลังจากนี้หรือเปล่าครับหลังจากที่ในพื้นที่ก็มีการสะท้อนกันออกมาแล้วครับ
0: ค่ะถ้ายังไม่ได้รับการแก้ปัญหาให้เป็นให้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะว่าการแก้ปัญหาในวันนี้เราจะรอให้ถึงปัญหาที่บอกว่าน้ำไม่สามารถที่จะแตะได้หรือใช้ได้ทุกกรณีอย่างนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าณวันนี้ปัญหาเราก็ได้ทราบปัญหามาทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็คือขาดแต่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับครับโอเคพอได้เห็นมุมมองจากสสในพื้นที่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทางด้านท่านสสมนทิชาชัยบาลสสจังหวัดเชียงรายพรรคกล้าธรรมที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับก็จะเห็นมุมมองจากทั้ง3ท่านนะครับทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติอย่างสสที่ก็มีบทบาทในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องขับเคลื่อนกฎหมายหรือติดตามทวงถามจากรัฐบาลและมุมมองจากนักวิชาการเองนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ในแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวควรจะผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติและทำการทูตเชิงรุกในการเจรจากับต้นทางอย่างเมียนมานะครับขณะที่แนวทางเบื้องต้นที่จังหวัดมีการดำเนินการคือมีการหาแหล่งน้ำสำรองและในอนาคตอยากให้มีบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนเพื่อรองรับอาชีพหลังจากที่ก็มีการยกระดับให้มีการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคจากแม่น้ำสายนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดจากรายการมองรัฐสภาครั้งต่อไปจะมีประเด็นอะไรมาติดตามได้ในรายการมองรัฐสภาครั้งต่อไปวันนี้ทีมงานและผมหมดเวลาแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันอาจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากจุดถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการทางนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

0: พระราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการหลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรมบัตรการเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักไบค์แอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาทางไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
1: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนําคําสอนการนําแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนํามาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
2: ค่ะ

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานเลยครับพี่ก้อย
3: โทษทีไปพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช
4: ่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: ประเด็น
1: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
2: พอการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
3: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียให้กับประเทศใด
0: ครบทุกความเคลื่อนไหว
4: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
5: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่า
6: ของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
0: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
7: ่นี่ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
8: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
0: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลน้ำตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตรัสข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะถ้าหากเราจะเอ่ยถึงโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความบันเทิงที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวก่อตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนั้นจึงเป็นโรงมหรสพหลวงที่ยืนยาวมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7จนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่โรงมหรสพหลวงจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความบันเทิงเท่านั้นนะคะที่นี่ยังเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมฟื้นฟูแล้วก็ต่อชีวิตลมหายใจของโขนซึ่งเป็นมรสพชั้นสูงของคนไทยมาอย่างยาวนานจนกระทั่งกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันกับดร.นฤมลล้อมทองท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสหศรีนิมาจำกัดและผู้อำนวยการโรงมรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องขออนุญาตย้อนกลับไปนะคะพี่แขกว่าก่อนที่จะมีความนิยมหรือว่าก่อนที่จะมีการฟื้นฟูโขนซึ่งเป็นมรสพชั้นสูงของไทยเนี่ยสถานการณ์ก่อนหน้านั้นจนกระทั่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบอกว่าไม่ได้ละเราต้องฟื้นฟูตอนนั้นเป็นยังไงคะ
1: คือเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2535ที่ศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้คือฉายภาพยนตร
0: ์ฉ
1: ายภาพยนตร์แล้วก็ในปี2534เนี่ยเทพผีซีดีเถื่อนเยอะมากโรงภาพยนตร์ที่ตั้งอยู่เราเรียกว่าสแตนด์อะโลนเนี่ยนะคะคือตั้งอยู่โดดเดี่ยวโดยไม่ได้อยู่ในคอมเพล็กซ์เนี่ยอยู่กันไม่ได้ก็ต้องปิดตัวกันหมดนะคะสำหรับโรงภาพยนตร์ที่ตั้งอยู่ไม่ได้อยู่ในห้างไม่ได้มีโรงเล็กๆหลายๆปิดตัวลงแต่ศาลาเฉลิมกรุงก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก็ปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นโรงมหรสพแล้วก็เลยคิดขึ้นมาว่าตอนนั้นก็คิดขึ้นมาว่าน่าจะต้องมีการแสดงทางวัฒนธรรมก็เลยเอาโขนมาแสดงตอนนั้นอาจารย์มณิรัตนสุวรรณนะคะท่านเป็นนักมาร์เก็ตติ้งมือหนึ่งของประเทศไทยเลยเนี่ยนะคะท่านก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเอาโขนเนี่ยมาลงที่ศาลาเฉลิมกรุงแล้วก็ทำแบบทันสมัยใช้เลเซอร์สมัยนั้นที่โด่งดังที่สุดคือเลเซอร
0: ์ค่ะ
1: ก็ใช้เลเซอร์มานะคะก็มีการยิงเลเซอร์เป็นคลื่นน้ำคนในโรงทั้งหมดเนี่ยอยู่ใต้คลื่นน้ำหมดเลยสวยงามมากแต่การแสดงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกือบ3ชั่วโมงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราแสดงแบบคือเล่นแบบ
0: คือเป็นโขนแบบจารีต
1: แบบ
0: สม
1: ั
0: ยก่อนเนี่ยสมมุติว่าเล่นตอน
1: แล้วก็แต่เอาเทคนิคแสงสีเข้ามานะคะระบบแสงระบบสีตอนนั้นน่ะดังที่ฮือฮามากต้นทุนสูงต้นทุนสูงมากสูงมากแล้วก็เราก็พยายามจะเอานักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ก็ไม่สำเร็จก็100รอบก็ต้องจบที่100รอบแล้วเราก็เลยต้องหยุดแล้วหยุดตัวศาลาเฉลิมกรุงเองก็ไปทำกันนะคะก็จะเป็นดนตรีไปฉายภาพยนตร์ไปเล่นละครไปก็มีเป็นโรงมหรสพหลากหลายเพื่อเลี้ยงสารคะทีนี้พอ

0: อมาปี2546เนี่ยพระสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะคะท่านก็มีพระราชโสนีอยากให้เราเนี่ยอยากให้มีโขนสำหรับคนดูคนต่างชาติกับคนไทยได้เข้ามาดูก็มีพระราชโสนีทางสำนักงานทรัพย์สินก็สนอง
1: พระ
0: ราชโสนีก็โขนตอนนั้นก็เริ่มพอเราตัวเราไม่ได้เล่นแล้วใช่ไหมคะก็โขนก็จะมีชมศิลป์เล่นตามซีซั่นต่างๆคือไม่ได้เล่นประจำนะคะหมายถึงว่าเป็นห้วงจะไม่
1: มีที่แสดงประจำก
0: ็
1: ไม่ได้แสดงประจำ
0: ค่ะแล้วก็นักแสดงโขนต่างๆนานาเนี่ยก็จะไปอยู่ตามห้องอาหารแล้วก็รับงานทั่วๆไปแต่งานหลักของเด็กก็ไม่ใช่การแสดงโขนแล้วสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเวลามีพระราชอาคันตุกะมาที่เมืองไทยท่านก็จะเอาโขนเนี่ยไปแสดงเอาไปแสดงแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งที่โขนไปแสดงแล้วท่านก็ชุดของนักแสดงว่าชุดของนักแสดงเนี่ยคือเราเป็นที่ทราบกันว่าชุดของเราเนี่ยชุดโขนเนี่ยทำยาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะว่ากว่าจะปักดิ้นไหมปักแต่ละชุดหนึ่งเนี่ยใช้เงินมากท่านก็ทรงทราบแล้วท่านก็เห็นว่าเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาชุดคือไม่ใหม่อยู
1: ่
0: ท่านก
1: ็
0: เลยพระราชทานเงินก้อนหนึ่งค่ะพระราชทานเงินก้อนหนึ่งมาเพื่อให้ทำชุดโขน
1: ค่ะ
0: ตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ทำโขนร้อยรอบมาแล้วก็ยังไงดีก็เลยไปปรึกษาทางการท่องเที่ยวว่าเราอยากทำโขนนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีพันธมิตรเป็นการท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวมาการท่องเที่ยวก็จะช่วยได้ก็จะเอานักท่องเที่ยวเนี่ยมาดูโขนเรามันก็จะเกิดการผสมผสานก็เลยไปขอทางท่านจิรายุนะคะตอนนั้นท่านองคมนตรีจิรายุอิสลามกุลเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินท่านก็ถามมาว่าจะทำใช่ไหมบอกจะทำท่านก็เตือนมาท่านก็รู้ว่าเราทำมาร้อยรอบแล้วเนี่ยมหาศาลแล้วก็ท่านก็ถามเราว่า
1: ไหวไหม
0: เพราะการทำโขนเนี่ยเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาท่านใช้คำนี้เลยนะคะว่ามันยากมากเพราะหนึ่งคือครูที่ทำพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเนี่ยก็
1: สูงวัยกันหมด
0: สูงวัยแล้วก็หันไปทำอย่างอื่นกันหมดนะคะแล้วก็เพราะว่าโขนไม่ได้มีความนิยมแล้วก็ตัวดีมานด์ไม่พอกับซัพพลายที่จะไปนะคะท่านก็เลยทุกคนก็ย้ายไปทำแบบอื่นกันหมดท่านก็เรามั่นใจขอเวลาท่าน2ปีขอนะคะขอว่าขอลองทำสัก2ปีได้ไหมท่านก็ให้ทำก็เลยเกิดโขนหนุมานขึ้นที่ศาลาเฉลิมกรุง
1: ปีไหนคะครั้งแรก
0: ปี2548
1: ปี2548 20ปีมาแล้ว
0: แล้วก็ทำอยู่ได้2ปีก็เราก็ทำนะคะก็มีคนเข้าบ้างมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างก็คืออ
1: ดทนทำกัน
0: ก็อดทนทำไปแล้วในที่สุดก็ต้องไปเข้าบอร์ดเพื่อสรุปแล้วเพราะว่ามัน2ปีแล้วเนา
1: ะ
0: สัญญากับบอร์ดไว้ว่าสัญญากับคณะกรรมการไว้ว่าฉันจะทำให้ได้จะทำให้เขาอยู่ได้ก็ไปถึงก็ไปสารภาพตรงหน้าว่าทำได้แต่ว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะว่าเงินเนี่ยมันจะต้องใช้ทำโขนเนี่ยเยอะมากเสื้อผ้าเนี่ยพอแสดงทุกวันเสื้อผ้าก็ช้ำก็ต้องทำใหม่ก็ต้องสร้างใหม่จะไปทำอีกก็ต้องกลับไปทำเสื้อผ้าไปวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้านักแสดงเนี่ยเราจ่ายค่าตัวเหมือนนักแสดงอาชีพเลยเราไม่ได้ให้ค่าตัวแบบว่าเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรเป็นเดือนเป็นเดือนเลยนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ได้เขาเลี้ยงตัวเองได้ก็ตอนที่ไปถึงก็ไปสารภาพว่าเราทำต่อไม่ไหวเพราะว่าทุนเราไม่คือเราไม่สามารถทำให้คนคุ้มทุนได้แต่สิ่งที่เราได้มาคือหนึ่งเราได้สร้างงานล่ะสร้างงานให้กับคนทำชุดให้กับ
1: คนทำฉาก
0: นักดนตรีนักแสดงทั้งแบ็กสเตจที่อยู่เบื้องหลังที่

0: ที่กบบางคนก็จบศิลปากรมาจบคืองานทางด้านอาร์ตก็จะอยู่หลังเวทีเราอันนี้คือการสร้างงานของเราแล้วก็ครูที่อาวุโสก็มานั่งมาเป็นที่ปรึกษาให้เรามาเป็นครูพระนางยักษ์ลิงนั่งอยู่หลังเวทีก็มีความสุขแล้วก็มีงานแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ครูต้องการอันนี้สิ่งที่เราได้สองคือเราได้รางวัลยึดได้เป็นท็อปของการแสดงสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะได้พี่ได้รับรางวัลแล้วได้รับรางวัลเยอะมากรางวัลรักษาเอกลักษณ์ของชาติทำได้รางวัลเยอะมากก็อันนี้คือสิ่งที่ได้แต่สิ่งที่ไม่ได้คือในด้านของธุรกิจ
1: ใน
0: ด้านของเงินเนี่ยไม่ได้เลย
1: คือได้ประสบความสำเร็จในเชิงคุณค่าในเชิงอนุรักษ์แล้วก็เป็นที่รู้จักและยอมรับแต่ว่ารายได้
0: ไม่พอ
1: จากนั้นทำยังไงต่อ
0: ก็กรรมการก็นั่งพิจารณากันกรรมการบอกว่าเวทแล้วสิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียสิ่งที่ได้มันเยอะกว่าให้ทำต
1: ่อ
0: ก็ทำต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ในห้วงเวลาเดียวกันเนี่ยทางโครงการเงินไปให้กับกรมศิลป์เพื่อไปทำสร้างชุดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็มีพระราชสวนีให้ทำโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาด้วยพร้อมๆกันโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นมาเหมือนกัน
1: ทุกอย่างคือ
0: ต่อเนื่องกัน
1: ฟื้นฟูต่อเนื่อง
0: กัน
1: เรียกว่ามาแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่สร้างงานประจำ
0: ใช่
1: บุคลากรองคาพยพต่างๆทั้งคนบนเวทีนักแสดงนักดนตรีครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมดคือเป็นงานประจำ
0: เป็นงานประจำ
1: ส่วนขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็เป็นวาระ1ปีมีแค่1ครั้ง
0: ครั้ง
1: ก็ควบคู่กันมาแบบนี
0: ้ควบคู่กันมาแบบนี้แล้วก็จนถึงว่าจรก็โขนสัญจรเราก็คิดว่าการแสดงของเราเนี่ยที่ศาลาเฉลิมกรุงแล้วเนี่ยนะเราก็น่าจะสัญจรไปแล้วก็สัญจรไปเล่นที่ต่างประเทศถึง 6-7 ประเทศเลยนะคะ
1: อันนี้คือในรัชกาลก่อนหรือว่ามาถึงรัชกาลปัจจุบันแล้วคะ
0: ในรัชกาลก่อนตอนนั้นนะที่ไปต่างประเทศเนี่ยคือรัชกาลก่อนนะคะส่วนในประเทศเนี่ยเราก็ไปด้วยนะคะแล้วจนมาถึงในปี2561ตอนนั้นเนี่ยที่ทำที่การแสดงที่โขนเนี่ยก็คือว่าเสมอตัวบ้างขาดทุนบ้างเสมอตัวบ้างขาดทุนบ้างแต่ว่าสิ่งที่เลี้ยงตัวศาลาเฉลิมกรุงกับเป็นรายการเพลงซึ่งเรามีสลับกันโขนเราเล่นวันธรรมดาแต่ไม่ได้เล่นเยอะรอบเหมือนทุกวันนี้นะคะเล่นตอนนั้นเล่นจันทร์3วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีรอบเดียววันละรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้3รอบอย่างนี้เพราะว่าวันตอนนั้นเราเล่นเนี่ย2ชั่วโมง
1: แบบยาวอย
0: ู่ค่ะเล่นแบบยาวอยู่ก็พอมาในปี2561เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยท่านมาถึงศาลาเฉลิมกรุงว่าศาลาเฉลิมกรุงยังเปิดอยู่นะท่านก็เลยรับสั่งถามว่าทำอะไรอยู่และทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ท่านราชก็ทูลไปว่าก็ยังทำอยู่แล้วก็ถามว่าคนมาดูเยอะไหมอะไรเงี้ยก็ท่านราชก็บอกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็แต่ไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่มันก็อาจจะมีสัก40% 20% 30% อะไรอย่างเงี้ยท่านก็ถามบอกว่าทำไงถึงจะอยู่ได้ท่านรับสั่งถามว่าทำอย่างไรโขนที่ศาลาเฉลิมกรุงถึงจะอยู่ได้พี่ก็กลับเรียนท่านราชไปกลับบังคมทูลว่าถ้าเราจะอยู่ได้เนี่ยเราอยากทำร่วมกันกับทางเพราะว่าวัดพระแก้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละหลายหมื่นคนศาลาเฉลิมกรุงมีแค่600ที่นั่ง600ที่นั่งแล้ว600ที่นั่งเนี่ยไม่แคบไม่ถึงเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลย
1: ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ไปวัดพระแก้ว
0: ใช่พี่ก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่สามารถร่วมมือกันกับทางวัดพระแก้วท่านบอกทำไมจะไม่ได
1: ้
0: ท่านก็เลยจัดรถรางไปรับคนที่เราเห็นอยู่นะคะพี่หนิงที่วัดพระแก้วแล้วก็เข้ามาดูที่ศาลาเฉลิมกรุง
1: ซึ่งหนิงชอบมากเลยนะคะเวลาที่ไปเนี่ยเราเห็นนักท่องเที่ยวเขาก็ตื่นเต้นมากพอเข้าไปวัดพระแก้วเสร็จชมพระบรมมหาราชวังเสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำว่าไปขึ้นรถตรงนี้ไปชมโขนต่อบางทีอะค่ะไป

0: เองยังเจอนักท่องเที่ยวมาถามเขาไปขึ้นรถรางกันตรงไหนจะไปชมโขนก็มีหน้าที่คอยบอกด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ดีใจ
1: แล้วก็ให้โจทย์มาว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมาดูแล้วเนี่ยเป็นไงให้ตรึงนักท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวพูดถึงเราได้ตลอดทีนี้พอมาเราก็เริ่มดีนะคะสถานการณ์ก็เริ่มดีพอมาปี2562ปลายปีเกิดโควิดหยุดตัวการแสดงเนี่ยไว้เพราะว่าเขาใส่แมส
0: ค่ะ
1: เราก็หยุดอยู่ปีนึงปี2563เนี่ยคนที่อยู่ไม่ได้คือเด็กคือนักแสดงแล้วก็ทีมทั้งหมดของพี่เนี่ยหยุดเลยเด็กบางคนพี่ขอกลับไปนิดนึงตอนที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยมีนักแสดงอยู่บางพวกเนี่ยที่เขาไปเป็น อยู่บริษัทจำกัดบวกไปเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปที่พอมาคัดเลือกเนี่ยนะสิ่งที่เราถามเขาว่าตอนนี้ทำอะไรเขาก็บอกว่าเขาเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็อีกคนนึงก็บอกว่าอยู่บริษัทจำกัดบวก
0: สะท้อนใจนะคะว่าเรียนศิลปะมาแต่ว่าไม่มีช่องทาง
1: ไม่มีช่องทางมาแล้ววันที่คัดเลือกเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นยักษ์เป็นลิงพอเราให้เขาเราบอกคัดเลือกแล้วเขาต้องได้นะเขาเล่นจนแบบทำอยู่ชั้นสองเนี่ยทุกกระทืบคือ
0: สุดพลัง
1: ของเขาอ่ะ
0: เพราะว่าอยากแสดงฝีมือเขาอยาก
1: แล้วเขาก็ได้แสดงที่ศาลาเฉลิมกรุงเขาเลยได้มีเงินเดือนอย่างที่พี่ว่านะมีเงินเดือนใช้จนมาโควิดเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีเงินที่จะไปส่งบางคนไปดาวคอนโดไว้บางคนออกมอเตอร์ไซค์ไว้สำหรับวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่มีเงินเลยหน้าแห้งเชียวสถานการณ์นี้มันจะหมดไปนะคะพี่ก็เลยเห็นน้องทำไงพี่ก็เลยไปขอรัฐบาลว่าขอในห่วงที่เป็นโควิดเนี่ยพี่ขอเปิดโรงถ่ายแล้วก็พี่ขอทำไว้มังกี้ได้ไหมทำหนังพี่ไม่เคยมีความคิดว่าพี่จะทำหนังแต่พี่คิดว่าตัวของเด็กๆที่ไม่มีงานจะทำยังไงพี่ก็เลยไปขอต่างๆแล้วไปคุยกับกองทุน
0: พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: ว่าเราจะทำเรื่องนี้เขาบอกดีเลยเขาก็อยากสนับสนุนก็เลยเกิดเป็นเรื่องไว้มังกี้ขึ้นมาใช้คอนเซ็ปต์ว่าโกดิจิทัลนะคะโลกปรับเราเปลี่ยนประเทศไปได้คือ
0: ที่วิกฤตเป็นโอกาส
1: ที่วิกฤตเป็นโอกาสค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยสร้างไว้มังกี้ขึ้นมา

0: ฮือฮามากค่ะ
1: ประสบความสำเร็จ
0: และได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองพระองค์ด้วย
2: ตอนที่กลับบังคมทูลปารีสเนี่ยนะคะทางทารายก็บอกว่าที่ทำขึ้นมาเนี่ยคือทำเพื่อให้เด็กเนี่ยครูอะไรเนี่ยมีงานทำเพราะฉะนั้นเรายกโรงของเราเลยไปที่นู่นตอนที่เราทำอยู่ที่โรงศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยเราทำโดยที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยเอาวรรณกรรมมาแล้วมาตีโจทย์วรรณกรรมการแสดงก็คือบทบาทตามวรรณกรรมเลยนะคะแต่สิ่งที่บรรยายอยู่ในวรรณกรรมคือบรรยายถึงลงกาเป็นยังไงไฟไหม้เป็นยังไงเนี่ยเราก็เอาเกิดขึ้นตัวฉากแต่พอเป็นภาพยนตร์ปุ๊บมันเป็นจริงเลยหนุมานเนี่ยต้องไปแอบออกแบบชุดหนุมานที่สามารถลงน้ำได้ใช่ไหมคะจะเห็นในภาพเลยว่าหนุมานลงน้ำจริงๆไปเจอนางสุพรรณมัจฉาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ใต้น้ำจริง
0: ๆก็เลยมันก็เลยสนุกมาก
2: มันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่คือเราทำเพื่อให้โขนเนี่ยจะลงอยู่นะคะแล้วก็ตามแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วจนมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: กับสมเด็จพระนางเจ้าในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะคะที่พี่ว่าถ้าไม่มีสถาบันคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น
1: หลักชัยให้เราก
0: ำลังใจให้เราอะนะคะแล้วเราก็สามารถทำอยู่ได้จนพอหลังจากโควิดเราทำไว้มังกี้เนี่ยจบแล้วเนี่ยเราก็มาทำโขนต่อทีนี้โขนมาครั้งนี้เราปรับเลย
1: ค่ะ
0: เราปรับเลยเราปรับโขนเนี่ยเป็นแค่25นาที
1: ค่ะ
0: จะ
1: กระชับเลย
0: กระชับเลย
1: อย่างนี้ก็คือชาวต่างชาติก็เริ่มสัมผัสได้ง่ายบทก็ย่อยง่ายแล้วก
0: ็
1: เทคนิคแสงสีเสียงอะไรต่างๆด้วยนะคะอ
0: ยู่ครบค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเราเล่นได้วันละ3รอบจากที่เราเล่นได้รอบเดียวก็เป็น3รอบแล้วในเวลาวงเนี่ยเราสามารถตรึงคนอยู่ที่นี่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าที่พี่ว่านะสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะเป้าหมายของพี่คือเยาวชนพี่อยากให้อย่างคนรุ่นเรารุ่นกลางรุ่นเด็กลงมาเนี่ย ก็ชอบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นน้องสิคะรุ่นเด็กน้อยเนี่ยเขายังไม่มาจนในที่สุดเนี่ยณปัจจุบันที่เข้ามาเราจะเห็นมาดูได้เวลามีรอบโขนจะเห็นได้เลยเด็กมายืนถ่ายรูปกันมาTikTok กันอะไรอยู่หน้าโรงเนี่ย
1: และเห็นเวลามีพิธีไหว้ครูประจำป
0: ี
1: ก็จะมีบรรดาโรงเรียนต่างๆหรือว่าต่างๆที่เป็นเอกชน
0: ก็
1: พาเด็กตัวเล็กตัวน้อยมาไหว้ครูเหมือนกับได้สืบทอดปลูกฝังต่อลมหายใจโขนไปเรื่อยๆนะ
0: คือโขนเนี่ยที่บอกมีทุกอย่างอยู่ในตัวโขนเนี่ยรวมถึงด้านพิธีการไหว้ครูเนี่ยซึ่งอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันงดงามเหลือเกินนะคะ
1: ค่ะเท่ากับว่าหลาย10ปีที่ผ่านมาโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญแล้วก็เป็นกลไกของการช่วยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดในเรื่องของ
0: โขน
1: มาเป็นอย่างดีแต่ว่าก็เจ็บปวดบ้างบอบช้ำบ้างแต่ก็สู้ฝ่าฟันมาจนกระทั่งถึงวันนี้ด้วยการปรับตัวด้วยนะคะแล
0: ้ว
1: ก
0: ็
1: ระบบทั้งหมดเนี่ยต้องปรับตัว
0: ใช่ค่ะคืองานอนุรักษ์เนี่ยบางคนเข้าใจว่างานอนุรักษ์เนี่ยจะต้องแบบเดิมห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามแตะห้ามเปลี่ยนแปลงแต่ได้มาคุยกับครูโขนนะคะครูก็ยังเรางานอนุรักษ์เนี่ยบางทีเนี่ยเราอนุรักษ์รากไว้รากคือรากของโขนขนบของโขนจารีตของโขนแต่เราสามารถเปลี่ยนบริบททั้งรอบๆเนี่ยได้ทั้งหมดนะคะจากโขนที่ปีที่พี่ทำโขนจินตนาลมิตรปี2535มาจนถึงโขนหนุมาน2ชั่วโมงจนมาถึงโขนหนุมานในปัจจุบันเนี่ยคือ30นาที30นาทีครูโขนมาดูครูโขนปรับปรื้มมากครูบอกว่าไม่เคยคิดว่าโขนยังคงรักษาจารีตรักษาสิ่งนี้ไว้ได้นะคะเราจะไม่เห็นได้เลยว่าใน25นาทีเนี่ยรำคือสวยบทบาทคือสวยการตีการขึ้นลอยนะคะการท่าของลิงซึ่งครูคิดไว้ว่ากว่าครูจะประกันลิงได้ครูต้องไปนั่งดูลิงเคลื่อนไหวอยู่เป็นเดือนๆถึงจะออกแบบท่าลิงมาได้เรายังคงรักษาไว้ทุกอย่างยังคงรักษาไว้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏบนเวทีคือวรรณกรรมที่บรรยายไว้ไม่ว่าจะเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่6ที่พระราชนิพนธ์ไว
1: ้
0: เรานำมาให้เห็นได้ด้วยตาเลยค่ะเมื่อก่อนนี้เราดูผลเราต้องจินตนาการนะคะเป็นผลหน้าม่านลำไปแล้วอ้าวอันนี้จะส่งพระรามลงสงนะเราก็จะคิดไปว่าพระรามลงสงยังไง
1: คือถ้าฟังบทไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็จินตนาการไม่ถูก
0: ไม่ถูกค่ะ
1: อันนี้คือแสดงให้เห็นให้จับต้องได้และมีอรรถรส
0: หนุมานเหาะเนี่ยในวัยบางที่ในภาพยนตร์เห็นได้ว่าเหาะได้ในเวทีขึ้นลอกได้ใช่ไหม
1: คะ
0: อันนี้คือเราปรับไปตามบริบทของโรคนะคะของโรคแต่ว่ารากเรายังคงรักษารากของเราไว
1: ้
0: แล้วก็

0: เราก็จะมีความเป็นไทยของเราอยู่นะคะแล้วก็คนเห็นคนเห็นเราก็จะต้องรู้ว่าเออรากเรามาจากที่ไหน
1: ค่ะถึงตอนเรียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้วยแล้วประกอบกับนโยบายของรัฐบาลก็ดีประกอบกับหลักชัยที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยช่วยสนับสนุนส่งเสริมมาโดยตลอดพี่แขกคิดว่าโขนจะยังคงสืบสานแล้วก็กว้างขวางโลกได้อีกไกลขนาดไหนคะ
0: พี่ว่าณวันนี้นะคะในสัก10ปีที่แล้วพี่หวังว่าให้โขนเนี่ยคงอยู่ได้แต่หวังโดยที่พี่ใช้อะไรไม่ใช่คำอธิษฐานใช้ทุกอย่างที่มีแต่ในใจไม่เคยไม่กล้าคิดไม่กล้าคิดว่าโขนจะอยู่ได้แต่ณวันนี้พี่ยืนยันได้เลยว่าโขนไม่มีทางสูญหายไปจากประเทศไทยกับวัฒนธรรมไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาพร้อมที่จะสืบสานแล้วเขาเข้าถึงได้แล้วทำไมเราทำเรื่องหนุมานเพราะว่าเวลาเราทำรามาวตารเป็นเรื่องของพระรามพอเราถ้าเกิดเราไปแสดงเราไปทำท่าเป็นพระรามหรือทำไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ดีกับตัวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นความเชื่อว่าโขนเนี่ยจับต้องไม่ได้โขนเป็นของสูงต้องไว้บูชาอย่างเดียวคือเด็กก็ไม่กล้าเข้าถึงแต่พอเราเอาหนุมานมาเนี่ยหนุมานเป็นสัตว์ก็สัตว์เดรัจฉานอันหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วเป็นสัตว์ที่เข้าถึงได้เขามาเด็กวัยรุ่นเนี่ยเล่นชอบเล่นตบหัวกันตบจะมาเดินมาเล่นแล้วก็จะมาตีไหล่ตบไหล่พระรามได้ไหมไม่กล้าแต่พอเป็นหนุมาน
1: มาเล่นเล่นใหญ่เลย
0: ดึงถึงหนุมานอะไรอย่างเงี้ยมันก็
1: คือเราใช้หนุมานมาเป็นสื่อกลางให้คนเข้าถึงให้เด็กๆเข้าถึง
0: แล้วพอเด็กเข้าถึงหนุมานได้เขาก็อุ้ยขนน่ารักอย่างนี้นี่ขนเล่นได้หนุมานยังมากอดคอกันเลยเซลฟี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็หนุมานเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ใช้เชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงแต่พอเชื่อมโยงไปถึงแล้วพอเขาเห็นพระรามเขาก็พระรามสวยเขาก็กล้าเข้าหาพระรามกล้าเข้าหาสีดาถ่ายรูปกับสีดาถ่ายรูปกับยักษ์เมื่อก่อนเนี้ยเด็กน้อยเนี่ยเวลาพี่ไปแสดงสัญจรพอทศกัณฐ์ออกมาเด็กร้องให้จ้าร
1: ้
0: องให
1: ้ยักษ
0: ์ให้ไม่หยุดตัวยักษ์ค่ะพอตอนหลังเนี่ยพอเริ่มการแสดงไปเนี่ยหนุมานกับทศกัณฐ์ก็มีฉาก
1: สู้กัน
0: หนุมานก็กึ่งๆเหมือนจะชนะเด็กก็เริ่มไม่กลัวแล้วเพราะว่าเขาเป็นพระเอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยจะตีลังกากันตลอดเมื่อ
1: ก็เป็นความสำเร็จที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งพี่แขกแล้วก็ทีมงานแล้วก็ศิลปินใหญ่น้อยครูบาสุดท้ายค่ะพี่แขกเรามาถึงวันนี้ได้ก็ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพี่แขกอยากจะสรุปส่งท้ายในตอนนี้ให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นคนโขนทั้งหลายหรือประชาชนทั่วไปได้รำลึกถึงพระองค์ท่านในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: พี่ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโขนนะคะมีมากมายเหลือขนานับนะคะไม่ว่าจะด้านไหนด้านต่างๆเยอะมากแต่สิ่งที่ท่านพระราชทานไว้ให้กับโขนเนี่ยทำให้โขนวันนี้เนี่ย เป็นโขนเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโขนเนี่ยถึงจะเป็นศิลปะไม่ได้ถูกยกให้เห็นในสากลในทั่วโลกปัจจุบันเนี้ยในต่างชาติทั้งหมดเนี่ยยอมรับว่าโขนเนี่ยเป็นศิลปะหนึ่งที่
1: มีคุณค่าม
0: ีคุณค่ามากแล้วก็คนที่จะเล่นโขนได้เนี่ยต้องมีความสามารถมากจริงๆต้องมีการฝึกจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าฉาบฉวยเป็นศิลปะจริงๆเป็นศิลป์เขายอมรับว่ามันเป็นอาร์ตจริงๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงชาวต่างมีพระราชกคันตุกะมามีชาวต่างชาติมาเป็นแขกมา

0: แขกบ้านแขกเมืองมาท่านก็จะพระราชทานให้ดูโขนแม้แต่ท่านที่ท่านเวลาท่านเสด็จเองท่านก็นำโขนไปนะคะแล้วก็ในทางหลังบ้านเนี่ยท่านก็สนับสนุนโขนสนับสนุนให้มีการออกแบบลายผ้าลายผ้าใหม่ซึ่งโขนหมุนมีที่ส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเราถือว่าท่านออกแบบลายผ้าได้วิจิตรมากแล้วก็ยังใช้ผ้าที่เป็นผ้าศิลปาชีพเนี่ยมาใช้ในโขนซึ่งอันนี้แหละค่ะที่พี่ว่าเป็นการยกระดับโขนทำให้เราภาคภูมิใจให้คนโขนนี่ภาคภูมิใจจะเห็นได้ว่ามีเด็กน้อยเข้ามาเรียนโขนกันมากขึ้นซึ่งในห่วงหนึ่งที่พี่แสดงที่พี่จัดแสดงอยู่เนี่ยนะพี่ตกใจกับยอดนักศึกษาที่เข้ามาเรียนโขนน้อยลงจนเราเอ๊ะแล้วเราจะไปหาเยาวชนที่ไหนมาเล่นโขนให้เราในที่สุดในปัจจุบันเนี้ยนักแสดงที่เล่นโขนนักเรียนนักศึกษาที่เรียนโขนมีจำนวนมากขึ้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นความหวังของเขาว่าเมื่อเขาเรียนโขนแล้วครั้งหนึ่งเขาจะต้องคัดตัวเพื่อให้มาแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพให้ได้สามคือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกับโขนเนี่ยนะคะโขนที่โขนของกรมศิลป์เองของโขนศาลาเฉลิมกรุงเองหรือว่าโขนธรรมศาสตร์เองเนี่ยกลายเป็นโขนที่ได้ถูกยกระดับขึ้นนะคะแล้วก็ได้เป็นการแสดงประจำชาติของเรา
1: เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไปแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ว่าจะเป็นโขนที่ไหนเมื่อออกต่างประเทศแล้วเนี่ยทุกคนตรึงคนดูพี่เคยไปแสดงที่เนเธอร์แลนด์ในโรงละครที่อายุเก่าแก่ที่สุดการแสดงจบไปเป็นชั่วโมงแล้วคนไม่ถอยเลยยืนคุยกันในเรื่องของโขนยืนคุยกันจบไปแล้วนะคะซึ่งอันนั้นนะพี่ถือว่าสิ่งนี้แหละที่เป็นพระราชมรดกจริงๆนะคะที่ส่งพระราชทานไว้ให้กับเรากับคนในวงการศิลปวัฒนธรรมก็พวกเราก็กราบพระบาทไว้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมนะคะว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณจริง
1: ๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการฟื้นฟูโขนจากช่วงเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากและโขนก็ไม่เป็นที่นิยมจนกระทั่งเรามีวันนี้ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นพระเมตตาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างแท้จริงถ้าไม่มีพระองค์ท่านมีพระราชสารณีในวันนั้นก็คงไม่มีโขนที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเหมือนในวันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินนะคะดร.นฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหศรีนิมาจำกัดผู้อำนวยการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงและดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สืบไปเนี่ยไปซุ่มดูไปเฝ้าระวังไปดูซิว่าก็จะไปสอดแสวงหาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเงินเส้นทางของทรัพย์สินหรือว่าพฤติการในการกระทำความผิดนะคะก็จะรายงานให้ทางฝ่ายเลขาแล้วก็นำไปสู่กระบวนการที่จะตรวจสอบและก็ออกเลขกำกับเรื่องเป็นเลขคดีแล้วนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบไต่สวนและก็ชี้มูลความผิดได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Corruption Hunter ตู้หยุดโกงค่ะรายการที่จะนำทุกท่านนะคะไปเจาะทุกเบื้องลึกเบื้องหลังในประเด็นของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันค่ะสำหรับประเด็นที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเราจะมาถอดรหัสคดีทุจริตจากเบาะแสจะนำไปสู่ความยุติธรรมได้อย่างไรซึ่งเป็นใครเสียไม่ได้เลยนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านมิรินทร์รัตน์ชิดถุงค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านผู้ช่วยมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Corruption Hunter สู้หยุดโกงในวันนี้นะคะขออนุญาตสอบถามก่อนในฐานะประชาชนบางทีเราไม่เข้าใจว่าสำนักงานปปช.เนี่ยมีหน้าที่และอำนาจในเรื่องของการสืบสวนหรือว่าการดำเนินการในคดีทุจริตอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะในส่วนของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยเขาให้อำนาจคณะกรรมการปปช.ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในเรื่องของกรณีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการร่ำรวยผิดปกติกระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงถ้าเกิดมีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.มีอำนาจในการตรวจสอบไต่สวนและนอกจากนี้คณะกรรมการปปช.เนี่ยยังมีอำนาจในการตรวจสอบไต่สวนกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมรวมถึงกรณีที่เจ้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติด้วยนะคะ ในการที่คณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจสอบโดยคณะกรรมการปปช.ดำเนินการตรวจสอบเนี่ยถึงขนาดเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยคณะกรรมการปปช.เนี่ยยังมีอำนาจในการที่จะวินิจฉัยชี้มูลความผิดหากผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงนะคะโดยชี้มูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญานะคะแล้วถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้มูลความผิดในเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยค่ะ
0: และการชี้มูลความผิดนี้หมายถึงว่าบุคคลคนนั้นคือผิดเลยใช่ไหมคะ
1: เราต้องแยกกันนะคะแยกในเรื่องของความผิดทางอาญาความผิดทางอาญาเนี่ยในเมื่อคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดไปเนี่ยเราจะยังถือว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะวินิจฉัยว่าพฤติการการกระทำตามที่คณะกรรมการปปช.ส่งไปให้อัยการสูงสุดเพื่อสั่งฟ้องแล้วศาลรับฟ้องแล้วก็พิจารณาแล้วมีความผิดจริงถึงตอนนั้นแหละถ้าเกิดคดีถึงที่สุดแล้วว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการตามที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลไปนะคะแล้วก็มีความผิดศาลก็จะพิพากษา
0: ค่ะ
1: นะคะว่ามีความผิดฐานอะไรตามที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลไปหรือไม่อย่างไรนะคะ
0: รู้แล้วว่าปปช.มีหน้าที่แล้วก็มีอำนาจในการที่จะพิจารณาไต่สวนคดีที่เกี่ยวกับคดีทุจริตโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้บริหารขององค์กรอิสระถูกต้องนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วในส่วนมีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐท่านหนึ่งส่งเรื่องมาที่ปปช.หลังจากปปช.รับเรื่องแล้วขั้นตอนของปปช.เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สำนักงานปปช.รับเรื่องไว้เนี่ยสำนักงานปปช.ก็จะต้องทำการตรวจสอบก่อนว่าคำกล่าวหาที่มี

0: การส่งมาเนี่ยมีการกล่าวหาเจ้าที่ของรัฐหรือไม
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าคณะกรรมการปปช.มีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยที่เจ้าที่ของรัฐผู้นั้นเนี่ยได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่มีพฤติการในการกระทำความผิดอย่างไรมีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าเกิดครบองค์ประกอบตามข้อกล่าวหานี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อกล่าวหานี้มีข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพียงพอที่จะรับไว้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปได้ก็จะส่งเรื่องเข้าสู่ระบบการออกเลขคดีกำกับเรื่องไว
1: ้
0: และดำเนินการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบต่อไปค่ะ
1: อ๋อและการตรวจสอบของสำนักงานปปช.มีความพิเศษแตกต่างจากการทำคดีของหน่วยงานอื่นที่มีความรับผิดชอบในการทำคดีลักษณะเปรียบเทียบกันนี่แตกต่างกันไหมคะ
0: ก็คือในกระบวนการตรวจสอบก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานอื่นอย่างเช่นตำรวจเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือว่าความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา
1: ค่ะ
0: นะคะแต่มันจะแตกต่างกันในลักษณะที่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยพอเขาดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเขาจะมีความเห็นแค่สั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องเท่านั้นในเรื่องของความผิดทางวินัยเนี่ยเขาก็จะต้องส่งให้ต้นสังกัดดำเนินการนะคะแต่ในส่วนของคณะกรรมการปปช.เนี่ยในเมื่อเรารวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นว่าข้อกล่าวหามีมูลเพียงพอเราก็มีมติรับไว้ไต่สวนนะคะพอไต่สวนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตรวจสอบไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งฝ่ายที่เป็นคุณและก็เป็นโทษเอามาวิเคราะห์วินิจฉัยเมื่อประมวลข้อมูลได้พยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ประมวลวิเคราะห์ว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยครบองค์ประกอบความผิดตามความผิดตามฐานไหนอย่างไรนะคะแล้วจากนั้นกรรมการปปช.นะคะแล้วถ้าเกิดคณะกรรมการปปช.พิจารณาชี้มูลความผิดในทางวินัยหรือว่าทางอาญาในส่วนของทางวินัยก็จะส่งต้นสังกัดดำเนินการลงโทษโดยไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีก
1: หน่วยงานต้นสังกัดไม่ต้องตั้งคณะแล้วให้นำคำชี้มูลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.
0: ก็เอาสำนวนรายงานของคณะกรรมการปปช.เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของหน่วยงานนั้นได้เลยโดยไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะคะแล้วจะต้องดำเนินการลงโทษภายใน30วันนะคะ
1: ในส่วนของวินัย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ในส่วนของอาญาเนี่ยถ้าคณะกรรมการปปช.วินิจฉัยชี้มูลความผิดในความผิดทางอาญาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องถ้าเกิดทางอัยการสูงสุดเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอก็เห็นควรสั่งฟ้องแล้วจากนั้นก็นำไปสู่กระบวนการนำตัวผู้กระทำความผิดไปยื่นฟ้องต่อศาลนะคะถ้าเกิดอัยการสูงสุดเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือว่าไม่มีมูลเพียงพอเนี่ยอัยการสูงสุดอาจจะไม่สั่งฟ้องให้เรา
1: ะ
0: นะคะอาจจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมทั้งฝ่ายอัยการและก็ฝ่ายปปช.ฝ่ายรัฐเท่าว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอไหมเรื่องนี้พอที่จะสั่งฟ้องไหมถ้าเกิดคณะทำงานร่วมเนี่ยเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องก็นำเสนออัยการสูงสุดเพื่อสั่งฟ้องต่อไปแต่ถ้าคณะทำงานร่วมหาข้อยุติไม่ได้นะคะว่าพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่อย่างไรถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันก็แสดงว่าหาข้อยุติไม่ได้เรื่องนั้นก็จะต้องส่งกลับมาทางคณะกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.จะมีความเห็นสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องตามความเห็นของอัยการสูงสุดหรือไม่อันนี้ก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้แต่ถ้าเกิดคณะกรรมการปปช.เห็นว่าตามที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลมีมติไปเนี่ยพยานหลักฐานเพียงพอแล้วก็เราก็ตั้งคณะขึ้นมาเพื่อที่จะร่างฟ้องแล้วก็ยื่นฟ้องด้วยตนเองได้นะคะ
1: สำนักงานปปช.สามารถที่จะฟ้องเองได้ในกรณีที่อัยการสูงสุดไม่พ
0: ิ
1: จารณาว่าจะไม่สั่งฟ้อง
0: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกว่าจะมีลักษณะของคดีที่ปปช.ฟ้องเองแล้วก็ศาลพิจารณาลงโทษตามความเห็นมติของคณะกรรมการปปช.
0: ก็มีจำนวนมากนะคะ
1: มีจำนวนมาก
0: ก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วในกรณีที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องให้เราเนี่ยแล้วปปช.เอาเรื่องกลับมาฟ้องเองเนี่ยก็ร้อยละ 70% ขึ้นไปที่ศาลวินิจฉัยลงโทษตามที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดไปค่ะ

0: ท่าที่ฟังดูคดีที่เข้ามาที่สำนักงานปปช.เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เป็นคดีที่ธรรมดาเลยทีเดียวนอกจากว่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็คือเป็นคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบแล้วก็เป็นคดีเกี่ยวกับการร่ำรวยผิดปกติด้วย
1: ค่ะ
0: การทำงานของปปช.ก็แตกต่างจากการทำงานของพนักงานไต่สวนโดยทั่วไป
1: ก็คือจะมีความแตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นพนักงานสอบสวนนะคะเพราะว่าในกระบวนการตรวจสอบไต่สวนเนี่ยคณะกรรมการปปช.มีอำนาจในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปช.ถ้าเกิดคณะกรรมการปปช.ตรวจสอบทรัพย์สินในเชิงลึกแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นผิดปกติและร่ำรวยผิดปกติคณะกรรมการปปช.ก็สามารถที่จะไต่สวนในเรื่องความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติได้อีกแต่พนักงานสอบสวนหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะไต่สวนในความผิดฐานร่ำรวยผิดปกตินะคะ

0: เมื่อสักครู่คือเคสที่ประชาชนเห็นและไปร้องเรียนปปช.มาให้ข้อมูลและอีกบางคดีบางประเภทล่ะคะที่ฉันสังเกตเห็นที่ไม่ได้มีประชาชนร้องเรียนแต่ปปช.ตั้งเรื่องแล้วก็จนกระทั่งศาลมีการพิจารณาแล้วมีการยึดทรัพย์เรื่องอย่างนี้มันเข้าตามกฎหมายไหนหรือว่ากระทำอย่างไรคะ
1: ค่ะในเคสนี้เป็นกรณีที่อาจจะมีปัจจุบันนี้สื่อต่างๆก็ประโคมข่าวแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับสำนักงานปปช.ในการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้คณะกรรมการปปช.ได้ลงไปตรวจสอบตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างถ้าเกิดมีการแจ้งเบาะแสมาไม่ว่าจะเป็นไอ้ข้อมูลตามสื่อที่ปรากฏนะคะอาจจะเป็นสื่อที่มีการลงข่าวว่ามีการทุจริตในหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้อย่างไรโดยที่คำร้องเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาที่ปปช.
0: ยังไม่มีใครมาร้องเรียนเลย
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยในลักษณะที่มีลักษณะการทุจริตแล้วก็มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างเลย
0: ค่ะ
1: ทางสำนักงานปปช.ก็สามารถที่จะยก

0: เหตุอันควรสงสัย
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นขึ้นมาตรวจสอบโดยทางฝ่ายเลขาอาจจะมอบให้ทางสำนักสืบของเราซึ่งปัจจุบันนี้ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะคะมีข่าวออกไม่เว้นแต่ละวันนะคะก็ส่งนักสืบไปเนี่ยไปซุ่มดูไปเฝ้าระวังไปดูซิว่าตามข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันมีลักษณะของการทุจริตจริงไหมอย่างไรนักสืบพวกนี้ก็จะไปเสาะแสวงหาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเงินเส้นทางของทรัพย์สินหรือว่าพฤติการในการกระทำความผิดนะคะฝ่ายเลขาแล้วก็นำไปสู่กระบวนการที่จะตรวจสอบแล้วก็ออกเลขกำกับเรื่องเป็นเลขคดีแล้วนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบไต่สวนและก็ชี้มูลความผิดได้ค่ะ
1: ค่ะก็เคยเห็นเหมือนกันนะคะที่เป็นคดีที่ออกตามสื่อมวลชนต่างๆไม่มีผู้ร้องมาที่ปปช.แต่ว่าด้วยความที่ปปช.อาจจะพิจารณาว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วทำไมถึงร่ำรวยผิดปกติมากขนาดน
0: ี้
1: นะคะแล้วก็ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ด้วยนะคะทั้งที่คดีที่เกิดขึ้นตอนที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวอาจจะเป็นคดีอาญาระหว่างบุคคลหรือว่าคดีวินัยไม่ใช่คดีทุจริตด้วยซ้ำ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีอำนาจในการตรวจสอบไต่สวนเชิงลึกได้มันเลยนำมาสู่กระบวนการที่ว่าเงินในก้อนเงินพวกนี้อย่างจะมีเคสกรณีที่ว่ามีโจรปล้นบ้านของปลัดกระทรวงท่านหนึ่งนะคะเหตุการณ์เนี้ยมันนำมาซึ่งเหตุอันควรสงสัยที่คณะกรรมการปปช.มีอำนาจที่จะหยิบยกเหตุอันควรสงสัยขึ้นทำการตรวจสอบจนกระทั่งชี้มูลความผิดได้ค่ะ
1: ค่ะในเมื่อพนักงานไต่สวนของปปช.รับเรื่องมาแล้วทำสู่กระบวนการต่างๆเรียบร้อยรวบรวมสำนวนแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปกว่าจะมีการชี้มูลเป็นขั้นตอนของอะไรแล้วก็มีหลักเกณฑ์หรือกระบวนการอะไรบ้างคะ
0: ค่ะเราจะเห็นได้ว่าในกระบวนการตั้งแต่การรับคำกล่าวหาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะตรวจสอบดูว่าในคำกล่าวหาเนี่ยมีการกล่าวหาใครมีพยานหลักฐานเพียงพอไหมที่จะบ่งบอกว่าคำร้องเนี้ยเป็นการกล่าวหาเจ้าที่ว่ามีพฤติการทุจริตหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจริงหรือไม่อย่างไรแล้ววันเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นวันเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วหลายปีหรือไม่อย่างไรนะ
1: คะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดล่วงเลยมาแล้วเป็น10ปีแล้วเพิ่งหยิบขึ้นมาร้องเรียนเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบในวงกว้างผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างหรือไม่อย่างไร
1: มีการกำหนดปีของอายุความคล้ายๆคดีอาญาไหมคะ
0: ก็คือในเรื่องของพ.ร.บ.ปปช.ปี2561เนี่ยเขาจะมีการกำหนดไว้เลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นล่วงเลยมานานเกินสมควรก็คือเกิน5ปีไปแล้วนะคะถ้ามีการหยิบยกมาร้องเรียนเนี่ยเหตุผลที่กฎหมายบอกว่าปปช.อาจจะใช้ดุลพินิจในการที่จะไม่รับเรื่องกล่าวหานี้ไว้พิจารณาก็ได
1: ้
0: ด้วยเหตุที่ว่าพยานหลักฐานอาจจะถูกทำลายหรือเราไม่สามารถที่จะหยิบยกพยานหลักฐานตัวไหนขึ้นมาเพื่อที่จะเอาผิดตัวผู้ถูกกล่าวหาได้เลยนะคะอันนี้ก็เลยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการที่จะรับเรื่องกล่าวหาว่าถ้าเหตุมันเกิดขึ้นนานแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการปปช.ก็สามารถที่จะวินิจฉัยเห็นควรไม่รับไว้พิจารณาก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องที่มีการกล่าวหาร้องเรียนมาที่สำนักงานปปช.แล้วถึงแม้จะล่วงเลยระยะเวลามานานเกินสมควรเนี่ยแต่ถ้ายังอยู่ในอายุความของความผิดทางอาญาอยู่นะคะแล้วทางคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่ามันมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างเกี่ยวกับการใช้จ่ายทุจริตเงินงบประมาณของแผ่นดินเพราะว่าเงินงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเนี่ยนะคะถ้าอยู่ภายในอายุความเนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายทุจริตกันเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยเราเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนละคณะกรรมการปปช.ก็สามารถที่จะหยิบยกเอาเหตุเนี้ยขึ้นมาตรวจสอบและก็ไต่สวนนะคะจนกระทั่งถ้าเกิดมีมูลความผิดเนี่ยก็ชี้มูลความผิดไปซึ่งกระบวนการตรวจสอบเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบางเรื่องก็อาจจะใช้ระยะเวลา
1: ค่ะ
0: นานสักหน่อยนึงเหตุผลที่ต้องใช้ระยะเวลานานเนี่ยเพราะว่า กระบวนการทุจริตมันมีความซับซ้อนในเรื่องของการอย่างเช่นการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยถ้าเกิดมีการทุจริตเอาเงินไปเราก็ต้องตรวจสอบเส้นทางเงินถามว่าเราจะตรวจได้โดยลำพังไหมเราก็ต้องอาศัยธนาคารสอบถามไปที่ธนาคารอาจจะมีการเอาเงินเข้าบัญชีของผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้ที่อยู่รอบข้างของตัวผู้ถูกกล่าวหาค่ะญาติพี่น้องคนในครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดแล้วธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินเนี่ยก็มีจำนวนมากนะคะเราก็ต้องขอไปแล้วก็ต้องให้เวลาเขานะคะไม่ใช่ว่าเราขอไปวันนี้พรุ่งนี้จะได้นะคะเราต้องอาศัยเวลาอาจจะเป็น1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือน2เดือนอาจจะเป็นปีก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดูว่าข้อมูลมันเพียงพอไหมที่เรารวบรวมมาเนี่ยเพียงพอต่อการที่จะพิสูจน์ได้ว่าข้อกล่าวหาที่มีการกล่าวหามาเนี่ยมันมีมูลความผิดจริงและก็เห็นควรเสนอคณะกรรมการปปช.รับไว้ไต่สวนพอถึงในขั้นตอนรับไว้ไต่สวนแล้วเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานการสอบปากคำพยานการขอเอกสารหลักฐานมาดูการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะและก็ถ้ามีกรณีที่จะต้องส่งไอ้วัตถุพยานเนี่ยเพื่อพิสูจน์เราก็ต้องส่งไปให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่ในการพิสูจน์หลักฐานนะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นวัตถุพยานที่ใช้ในการกระทำความผิดจริงไห
1: ม
0: นะคะอันเนี้ยมันก็เลยเป็นกระบวนการที่อาจจะใช้เวลาพอสมควรเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นการร้องเรียนมาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแต่ด้วยเหตุที่ว่ามันมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวางอย่างกรณีการทุจริตเงินงบประมาณหลายร้อยล้านเป็นพันๆล้านอย่างเนี้ยนะ
1: คะเขาต้องทำการทุจริตที่ซับซ้อนแน่ๆคงจะไม่ให้มาคืนไปง่ายๆคงเป็นไปไม่ได้
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเลยว่ากระบวนการทุจริตเนี่ยมันมีความซับซ้อนขึ้นทุกวันมันไม่มีใครที่จะรับเงินมาแล้วก็โอนเข้าบัญชีเก็บไว้
1: เข้าบัญชีตัวเองไม่มีทาง
0: เขียนเช็คเงินสดเอาไปให้นะในหน้าในลักษณะนี้มันมีน้อยแต่ก็ยังมีอยู
1: ่ปัจจุบันก็ยังมีเรื่องของการใช้นอมินีทั้งนอมินีบุคคลแล้วก็นอมินีที่จัดตั้งในรูปแบบบริษัทหรือบริษัทข้ามชาติด้วยซ
0: ้
1: ำแสดงว่าการทำสำนวนคดีทุจริตหนึ่งสำนวนของสำนักงานปปช.เนี่ยคือจะต้องละเอียดและรอบด้านมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการปปช.เนี่ยคณะกรรมการปปช.มีอำนาจในการชี้มูลทางวินัยและก็ชี้มูลทางอาญาดังนั้นในการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการปปช.จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบและชัดเจนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาและก็ผู้กล่าวหานะคะโดยเท่าเทียมกันนะคะ
1: ทีนี้อยากให้ท่านได้ยืนยันว่าหลังจากที่พนักงานไต่สวนทำสำนวนคดีแล้วก็เข้าสู่ในชั้นของการพิจารณาของคณะกรรมการปปช.แล้วเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการปปช.ท่านมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีกระบวนการในการพิจารณาอย่างไรแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากขนาดไหนคะ
0: แน่นอนค่ะก็คือในกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.มีความน่าเชื่อถืออย่างมากและก็ที่สุดด้วยด้วยเหตุที่ยืนยันว่าการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.มีความน่าเชื่อถือและก็มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงสุดนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในกระบวนการไต่สวนเนี่ยคณะกรรมการปปช.จะไม่ลงมาไต่สวนหรือว่ารวบรวมพยานหลักฐานด้วยตนเอง
1: ค่ะ
0: ดังนั้นการเข้าไปแทรกแซงหรือว่าการเข้าไปครอบงำอะไรเนี่ยเราตัดไปได้เลยนะคะการทำหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของพนักงานไต่สวนหรือว่าผู้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปปช.ในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหาก็ดีทางพนักงานไต่สวนก็ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้ตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มีโอกาสได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนเองว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหานะแล้วก็สามารถที่จะให้โอกาสตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนำเสนอพยานหลักฐานนะคะไม่ว่าพยานเอกสารหรือว่าพยานบุคคลถ้าเกิดตัวผู้ถูกกล่าวหาพยานหลักฐานไม่ได้ ทางพนักงานสอบสวนของเราเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือในการที่จะเรียกมาสอบปากคำให้ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ในกระบวนการต่างๆที่มีความเป็นธรรมและก็มีความโปร่งใสแล้วถ้าเกิดตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะร่วมกระทำความผิดหรือตกอยู่ในบังคับอำนาจสั่งการของผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำความผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายถ้าเกิดข้อมูลที่ผู้ถูกกล่าวหาให้มาเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้เนี่ยเราก็ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหารายนั้นชี้แจงและนำเสนอข้อมูลและสามารถที่จะขอกันตนเองไว้เป็นพยานได้นะคะโดยให้ข้อมูลที่สามารถที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงหรือว่าตัวผู้สั่งการที่แท้จริงเนี่ยมาลงโทษนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองตัวผู้ถูกกล่าวหานะคะในการที่จะไม่ต้องถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิด
1: ค่ะท่านเปิดประเด็นนี้มาดีมากๆเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการกันผู้ที่ให้ข้อมูลเบาะแสจนนำมาสู่กระบวนการของการจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาหรือว่ามีการลงโทษ คนที่ทุจริตได้นะคะ สำหรับวันนี้ Corruption Hunter หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงศ์นะคะติดตามข่าวสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันค่ะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNELนะคะคุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการได้เหมือนเคยเลยนะคะทั้งการแสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าจะร่วมสนุกตอบคำถามช่วงท้ายรายการไฮไลท์ประชุมสภาก็ได้นะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจก็ได้นะคะคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่นะคะทีมงานจะสุ่มจับฉลาก1ท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณ

0: ผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีก็จะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ที่ทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชนนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจราจรติดขัดและการขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาจุดจอดและการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างบ้านวัดโรงเรียนสถานที่ราชการและรวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถจะเดินทางได้อย่างสะดวกทั่วถึงการมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่นั้นก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะพร้อมสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนะคะ
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอพร้อมกับร่างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันเสนอรวมทั้งหมด3ฉบับโดยสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองต่างเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันพร้อมเสนอให้มีการวางแผนระบบขนส่งคำนึงถึงผลได้ผลเสียทางเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นทุนการเดินทางของประชาชนต้นทุนของชุมชนและจังหวัดรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชนโดยต้องคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของประชาชนเป็นสำคัญและขอให้เร่งพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจังหวัดเพราะระบบขนส่งภายในจังหวัดยังขาดการเชื่อมต่อไม่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง
2: ถ้าหากเรานำเอาตัวอย่างที่สำเร็จและไม่สำเร็จของจังหวัดต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวตั้งใครจะได้งานใครไม่ได้งานนั้นเดี๋ยวผมเรียนไปครับสำคัญคือมันตอบโจทย์หรือเปล่าซึ่งเมื่อมันตอบโจทย์แล้วเนี่ยก็จะได้ดำเนินการต่อไปประการต่อมาครับท่านประธานครับกระผมห่วงเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขณะนี้เราได้ให้กฎหมายโทษครับกฎหมายได้ให้อำนาจเพิ่มเติมกับการพัฒนาภายในจังหวัดแต่ยังพูดน้อยมากเกี่ยวกับการเชื่อมระหว่างจังหวัดถ้าหากเราจะส่งเสริมเรื่องการสัญจรของพี่น้องประชาชนการขนส่งสินค้าของนักธุรกิจการท่องเที่ยวของผู้มาเยือนเราต้องคิดถึงการเชื่อมระหว่างจังหวัดเป็นสำคัญครับการพัฒนาเฉพาะจังหวัดแล้วเขาต้องไปตกระกำลำบากหารถต่อกันไปเองเนี่ยมันไม่ใช่การส่งเสริมที่ดีและไม่ใช่การส่งเสริมที่แท้จริงหรือสมบูรณ์เพราะฉะนั้นกระผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปจากนี้ทันทีก็คือการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเพราะว่าที่สำคัญก็คือว่าเราต้องยึดมั่นกับหลักการของระบบเศรษฐกิจตั้งแต่แรกว่านี่คือเป้าหมายของเรื่องนี้การขนส่งสาธารณะที่หมายถึงทั้งขนคนและขนของเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของการจัดการด้านวิศวกรรมแต่หมายถึงเรื่องการจัดการด้านเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และการขยายผลขยายมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยอีกมากมายมหาศาล
1: ส่วนมากสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยก็เห็นว่าระบบการขนส่งสาธารณะของประเทศไทยควรบริหารงานในลักษณะที่เป็นเครือข่ายไม่ยึดตามเขตการปกครองเนื่องจากประชาชนเดินทางข้ามพื้นที่เพื่อทำงานเรียนหนังสือและเข้ารับการบริการต่างๆจึงควรให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดวางโครงข่ายหลักขณะที่ท้องถิ่นเชื่อมต่อเข้าสู่ชุมชนรวมถึงควรเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นให้มีงบประมาณเพียงพอและสามารถประสานงาน
3: ท้องถิ่นจะต้องมีความสามารถประสานกับมีท้องถิ่นหลายแห่งตั้งแต่ระดับอบจ.ลงไปต้องไปขอร้องระบบราชการเป็นเพราะว่าไม่สามารถสั่งระบบราชการได้โดยตรงอันนี้ต้องไปแก้ไขที่ใดที่หนึ่งให้ดีขึ้นท้องถิ่นต้องมีรายได้และมีเงินโอนเพียงพอกับผมไม่เห็นด้วยที่ท้องถิ่นจะไปกู้เงินได้ซึ่งตอนนี้ก็เห็นทำกันอยู่เนื่องจากว่าเงินกู้ขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันจะรวมกับเงินขาดดุลรัฐบาลกลางจนเป็นต่อ GDP สูงเกินไป

0: ทำให้ประเทศสามารถล้มละลายได้ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศบราซิลที่ปล่อยให้หน่วยงานท้องถิ่นทุกคนไปกู้ได้หมดจนกระทั่งหนี้ของระบบราชการต่อ GDP สูงจนคนถอนเงินทุนออกจากประเทศบราซิล
1: ภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายแล้วส.ส.พรรคภูมิใจไทยหนึ่งในผู้ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสรุปย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของระบบขนส่งไม่ใช่การกระจายอำนาจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่คือประชาชนผู้รับบริการโดยเฉพาะความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางพร้อมเตือนว่าการออกแบบโครงสร้างระบบขนส่งต้องอาศัยข้อมูลและประสบการณ์จริงไม่ควรลองผิดลองถูกจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนขณะเดียวกันก็ยังเห็นว่าการกระจายอำนาจด้านสถานีขนส่งให้ท้องถิ่นบางแห่งประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณจนไม่สามารถบริหารจัดการได้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจึงเห็นว่ารัฐและกรมการขนส่งทางบกควรมีบทบาทกำกับดูแลและสามารถเข้ามาช่วยเหลือหรือรับคืนการบริหารได้หากท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการต่อได
2: ้ขอเตือนสภาแห่งนี้คืออย่าพูดเอาหล่อดูรายละเอียดว่ามันจะนำไปสู่อะไรคือขอเตือนว่าเป้าหมายสูงสุดของระบบขนส่งนะครับไม่ใช่ตัวของขนส่งเองไม่ใช่ท้องถิ่นแต่เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ประชาชนที่รับบริการอยู่ที่ความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การกระจายอำนาจออกไปแล้วก็บอกกับตัวเองบอกกับพรรคตัวเองว่าเราดีนะเราเป็นพระเอกเรากระจายอำนาจไปดูที่ประชาชนเป็นหลักผู้รับผลจากอำนาจนั้นนะครับเป็นหลักเลยหลักการตรงนี้สำคัญการกระจายอำนาจเป็นแค่กฎหมายเป็นแค่เส้นทางเป็นเป้าหมายปัญหาการเดินทางนะครับและชีวิตความเป็นความตายของประชาชนเนี่ยผมพูดถึงความเป็นความตายด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะนำเอาความคาดหวังหรือจินตนาการที่เราคิดแล้วเรามาสุ่มเสี่ยงมาลองผิดลองถูกเพราะการวางโครงสร้างที่ผิดพลาดนี่นะครับผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่เป็นความสะดวกอาจจะเป็นภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างของระบบขนส่งและก็โศกนาฏกรรมบนท้องถนนที่เราเผชิญมาในอดีต
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ปลดล็อกอำนาจให้จังหวัดสามารถกำหนดเส้นทางเดินรถค่าโดยสารและบริหารจัดการสถานีขนส่งได้เองโดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติจากส่วนกลางพร้อมยืนยันว่ากทม.มีอำนาจดำเนินการด้านการขนส่งได้อยู่แล้วและเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการกลางเนื่องจากเป็นเมืองหลวงและมีประชาชนจำนวนมากแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงหลักการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยให้มีโครงสร้างการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการขนส่งระดับจังหวัดซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนท้องถิ่นร่วมการทำงานอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มโครงสร้างจนเกินความจำเป็นการกระจายอำนาจต้องคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นไม่ควรกำหนดภารกิจที่เกินศักยภาพโดยเฉพาะการให้ท้องถิ่นที่ไม่มีผู้โดยสารหรือไม่มีความคุ้มค่าต้องจัดบริการเดินรถเองที่สุดแล้วที่ประชุมลงมติรับหลักการทั้ง3ฉบับโดยให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระที่2พร้อมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25คนกำหนดระยะเวลาแปรยติ15วัน
3: ในสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการประชุมวุฒิสภาด้วยนะคะโดยที่ประชุมวุฒิสภามีการเสนอญัตติเรื่องการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรและการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ก็ได้มีประเด็นการเจรจาอนุสัญญายูป๊อป199เทศว่าด้วยการคุ้มครองรองพันธุ์พืชใหม่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาและเจรจาในการประชุม FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10ระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคม2569ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยข้อตกลงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและศึกษารายละเอียดโดยมีเครือข่ายเกษตรกรและองค์กรผู้บริโภคจำนวนมากเคลื่อนไหว

0: คัดค้านอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลได้ถอนประเด็นนี้ออกจากโต๊ะเจรจา FTA ขณะที่หน่วยงานรัฐก็กำลังเร่งรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปค่ะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนะคะ
1: การประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพิจารณายติเรื่องการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรและเข้าถึงยาสุขภาพของประชาชนนางสาวนิชาภาสุวรรณนาคสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอโดยนายแพทย์เปรมศักดิ์เปลี่ยนยุระสมาชิกวุฒิสภาแสดงความกังวลว่าการเจรจาข้อตกลงทางการค้าไทยสหภาพยุโรปในครั้งนี้อาจทำให้เกิดผลกระทบที่เรียกว่าสึนามิด้านยาทำให้คนไทยถูกลิดรอนเรื่องสิทธิบัตรการเข้าถึงยาสำคัญซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงรวมถึงกระทบต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศด้วยดังนั้นจึงฝากข้อเสนอให้รัฐบาลคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอย่านำชีวิตของประชาชนมาต้องปฏิเสธมาตรการสินทรัพย์ทางปัญญาและปกป้องข้อยกเว้นด้านสาธารณสุขรวมถึงต้องเปิดเผยข้อมูลกรอบการเจรจาพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมอย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลยังต้องสนับสนุนเรื่องการวิจัยพัฒนายาสมุนไพรการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างจริงจัง
2: พันธสิทธิ์ทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันจะแก้ไม่ได้ในเวลาที่เราต้องการจะแก้เพราะอะไรครับเพราะเซ็นไปแล้วมันผูกพันระยะยาวจะมาแก้ง่ายๆครับมันเหมือนเอาโซ่ตรวนมาล่ามขาเราไว้ครับระบบสาธารณสุขไทยก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากปัญหาอย่างแน่นอนดังนั้นท่านประธานครับผมกล่าวถึงปัญหาแล้วผมจะขอชี้ทางออกนิดหน่อยครับ1ก็คือข้อเสนอแนะทางออกที่ก่อนจะสายเกินแก้เราต้องปักหลักจุดยืนสำคัญก็คืออย่านำชีวิตประชาชนไปแลกกับผลประโยชน์ทางการค้าเราต้องเด็ดเดี่ยวครับในการเจรจาต้องปฏิเสธมาตรการสินทรัพย์ทางปัญญาและปกป้องข้อยกเว้นทางด้านสาธารณสุขเช่นการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์หรือ CL เมื่อเกิดภาวะวิกฤตนี้ผมฉีดเส้นใต้เลยนะครับต้องเน้นการปกป้องตรงนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลและให้มีความโปร่งใสเปิดเผยกรอบการเจรจาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริงอย่าไปกลัวเกรงต่างประเทศเกินไปครับถ้าเราไปกลัวเกรงมากๆคนไทยในแผ่นดินจะตายกันหมดก่อนและอุตสาหกรรมในประเทศก็จะเจ๊งกันหมดก่อนและที่สำคัญข้อเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือให้รัฐบาลสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาพัฒนาสมุนไพรพัฒนาการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างจริงจัง
1: ด้านนางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภาแสดงความกังวลในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีดังกล่าวว่าอำนาจในการรับมือกับกติกาใหม่แต่ละฝ่ายจะไม่เท่ากันเพราะบริษัทขนาดใหญ่มีเงินทุนมีนักวิจัยมีฝ่ายกฎหมายและมีศักยภาพในการปรับตัวต่อกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นแต่สำหรับเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชนไม่มีต้นทุนและอำนาจต่อรองที่อยู่ในระดับเดียวกันหากประโยชน์ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่จึงอาจไม่เกิดสมดุลตามที่ต้องการดังนั้นก่อนที่ประเทศไทยจะตกลงเข้าการค้าเสรีดังกล่าวรัฐต้องประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกับเกษตรกรรายย่อยให้รับทราบส่วนตัวยืนยันว่า FTA เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยจึงไม่ควรวัดปริมาณการเปิดตลาดและการลงทุนแต่ควรวัดจากกติกาที่เปลี่ยนไปว่ากระทบต่อคนตัวเล็กหรือไม่พร้อมกันนี้ฝากข้อเสนอแนะให้รัฐพิจารณาว่าเมื่อรัฐได้ประโยชน์จากการเจรจาแล้วเกษตรกรรายย่อยของประเทศจะได้อะไรจากการจัดทำ FTA และรัฐจะมีหลักประกันหรือไม่ว่าผลประโยชน์ของประเทศในภาพรวมจะไม่เกิดขึ้นโดยให้คนตัวเล็กเป็นผู้แบกรับต้นทุน
3: ท่านประธานคะ FTA เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่ควรวัดเพียงแค่ว่าเราเปิดตลาดได้เท่าไหร่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แต่ต้องวัดด้วยว่ากติกาที่เปลี่ยนไปสำหรับคนที่ตัวเล็กที่สุดในระบบแล้วเขาจะยืนอยู่อย่างไรคะดิฉันจึงฝากถามผ่านไปท่านผ่านท่านประธานไปยังรัฐสภาไปยังรัฐบาลว่าหากรัฐได้ประโยชน์จากการเจรจาแล้วหากภาคธุรกิจและผู้พัฒนาพันธุ์ได้รับความคุ้มครองมากขึ้นแล้วเกษตรกรรายย่อยของประเทศ

0: ไทยจะได้อะไรจากข้อสัญญานี้นะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะเรามีกลไกที่จะรับประกันอะไรได้บ้างว่าผลประโยชน์ของประเทศในภาพใหญ่จะไม่เกิดขึ้นโดยให้คนตัวเล็กตัวน้อยเป็นผู้ที่แบกรับต้นทุนค่ะ
1: ในกลุ่มภาคเกษตรกรก็ยังมีความกังวลใจอยู่บ้างนะคะแต่ขณะที่เวลานี้ก็ยังรับฟังความคิดเห็นกันอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้แต่อย่างใดเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้าลงพื้นที่เรียลลิตี้สกู๊ปค่ะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินทินผู้แทนเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทินผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: สภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

กลับมาติดตามรายการไฮไลท์ประชุมสภากันต่อนะคะมาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้พิการกันนะคะหากพูดถึงสิทธิสวัสดิการของคนพิการในประเทศไทยหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกให้สามารถจะก้าวออกสู่สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระก็คือระบบผู้ช่วยคนพิการแต่ว่าในความเป็นจริงนโยบายที่ภาครัฐวางไว้กลับพบอุปสรรคและข้อจำกัดมากมายนะคะแม้ว่ารัฐบาลจะมีเจตนารมณ์ที่ดีในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลผ่านการกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยดูแลคนพิการที่ 1,800 บาทต่อ180ชั่วโมงแต่ถ้าว่าในทางปฏิบัตินั้นกลับสะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำอย่างเด่นชัดค่ะวันนี้ก็เลยจะพาไปเจาะลึกถึงเสียงสะท้อนในเวทีประชุมของคณะอนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษ

0: ดรที่กำลังชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำและตัวเลขที่น่ากังวลในระบบสวัสดิการนี้นะคะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
1: แม้รัฐบาลจะมีเจตนารมณ์ที่ดีในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและแบ่งบันการกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการที่ 1,800 บาทต่อ180ชั่วโมงแต่ทว่าในทางปฏิบัติกลับสะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำอย่างเด่นชัดจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์การให้สวัสดิการผู้ดูแลและผู้ช่วยคนพิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เป็นประธานพร้อมด้วยนักวิชาการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หยิบยกตัวเลขที่น่าตกใจขึ้นมากลางที่ประชุมว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ช่วยคนพิการทั่วประเทศที่ต้องทำหน้าที่ดูแลคนพิการ 1,311 คนเมื่อเทียบกับสัดส่วนของคนพิการในประเทศแล้วถือว่ายังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์และระบบนี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังพบความผิดปกติในระดับพื้นที่โดยมีข้อสังเกตจากหลายจังหวัดที่ตัวเลขผู้ช่วยคนพิการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนยอดผู้ช่วยสูงกว่าผู้รับความช่วยเหลือตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ช่วยคนพิการ112คนแต่มีคนพิการที่ได้รับความช่วยเหลือเพียง18คนและมีตัวเลขเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง96คนซึ่งปัญหาลักษณะเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นในจังหวัดอื่นๆด้วยพร้อมกันนั้นยังมีประเด็นเรื่องงบประมาณกองทุนที่ควรนำไปสนับสนุนการทำงานของคนพิการโดยตรงกลับถูกนำไปใช้กับนโยบายอื่นๆแทนขณะที่นางสาวรื่นฤดีชอบผลนักวิชาการอิสระสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจถึงความทับซ้อนทางสถานะระหว่างผู้ดูแลกับผู้ช่วยคนพิการว่าในส่วนของผู้ดูแลจะมีสิทธิประโยชน์รองรับเช่นการเข้าถึงสิทธิ์กู้ยืมเงินและการลดหย่อนภาษีและสามารถใช้สิทธิ์แทนคนพิการได้ในขณะที่บทบาทที่แท้จริงของผู้ช่วยคนพิการคือการสนับใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นแต่ในทางปฏิบัติมักเกิดปัญหาทับซ้อนและครอบงำสิทธิ์จากคนในครอบครัวรวมถึงปัญหาเชิงระบบที่คนพิการจำเป็นต้องใช้บริการแต่กลับติดขัดในเงื่อนไขการอนุมัติจนกลายเป็นคำถามเชิงโครงสร้างในลักษณะงูกินหางว่าจะต้องรอให้มีผู้ช่วยก่อนหรือต้องจ้างเองก่อนจึงจะได้เข้ารับสิทธิ
2: ์ดิฉันเองเนี่ยมีประสบการณ์มากับตัวเองก็คือก่อนหน้านี้ให้น้องสาวเป็นผู้ดูแลนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่งานวิจัยแต่เป็นประสบการณ์จริงพอเขาเป็นผู้ดูแลแล้วเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในตัวเราทุกอย่างเลยเช่นซื้อบ้านในชื่อของเราเอาเราไปปั๊มลายมือโดยที่ไม่อ่านหนังสือให้เราฟังจนในที่สุดเราก็มีปัญหาเป็นหนี้เป็นสินแล้วพอกลับมาที่พ่อแม่ก็เหมือนกันค่ะคนพิการก็คือคำว่าคนพิการเลือกอะไรมากไม่ได้มีอะไรก็กินต้องกินอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเนี่ยก็เหมือนกล่าวก็คือกล่าวไว้ในเรื่องของการที่จะให้คนพิการมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องของตัวเองที่คนพิการไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจด้วยตัวเองมันประสบมันทำให้เกิดอันตรายแล้วก็มันเป็นงบประมาณที่สูญเปล่าอะค่ะซึ่งก็คือดิฉันก็มีข้อเสนออย่างนี้ก็คือยังยืนยันว่าผู้ช่วยคนพิการคือเป็นใครก็ได้ที่อยากจะทำอาชีพนี้ที่มีใจรักอาชีพนี้แต่ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมแล้วคนพิการก็จะต้องมาเลือกเอาว่าเราจะเลือกให้ผู้ช่วยคนพิการนั้นทำอะไรเลย
1: จากปัญหาและความท้าทายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคณะอนุกรรมาธิการจึงได้ร่วมกันสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบอย่างยั่งยืนคือให้สิทธิคนพิการเป็นศูนย์กลางโดยปรับเปลี่ยนระบบให้ผู้ช่วยคนพิการ

0: มาจากการเลือกและควบคุมโดยตัวคนพิการเองเพื่อให้ตอบสนองต่อวิถีปลดล็อกเงื่อนไขตายตัวที่ไม่ควรกำหนดเงื่อนไขบังคับว่าผู้ช่วยต้องเป็นญาติหรือพ่อแม่เสมอไปเพื่อป้องกันการครอบงำสิทธิ์และเปิดโอกาสให้คนพิการเลือกผู้ช่วยที่เหมาะสมยกระดับค่าตอบแทนโดยปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของผู้ช่วยคนพิการให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความยากลำบากในการปฏิบัติงานและยึดโยงสากลโดยทุกภาคส่วนควรนำกรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ CRPD มาเป็นแนวทางหลักในการกำหนดนโยบายเพื่อคืนอำนาจในการตัดสินใจให้แก่คนพิการอย่างแท้จริง
1: การประกาศของทางภาครัฐณวันนี้เนี่ยมันทำให้เห็นตัวเลขก้าวกระโดดของผู้ช่วยคนพิการเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้มันจะไปหยุดอยู่ที่ไหนมันก็จะไปหยุดอยู่ที่งบประมาณที่สามารถจ่ายได้งบประมาณที่สามารถจ่ายได้มันก็จะมีลิมิตอยู่เงินที่นำไปใช้กับโครงการนี้นะครับเป็นเงินกองทุนการทำงานของคนพิการเป็นเงินที่จะต้องส่งตรงไปให้กับคนพิการแต่วันนี้เนี่ยถูกใช้มากับนโยบายต่างๆเหล่านี้เราพูดกันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าณขณะนี้เนี่ยนอกจากสิ่งที่เราจะถามทุกคนว่าคำนิยามของผู้ช่วยและผู้ดูแลของแต่ละคนเป็นอย่างไรเนี่ยไม่ทราบแต่ผลลัพธ์ณวันนี้เนี่ยผู้ดูแลคือสามารถได้รับสิทธิ์เหมือนคนพิการเช่นคนพิการสามารถกู้ยืมได้วันนี้ประกาศใหม่แล้วเป็นกู้ยืมเงินก้อนนั้นได้ด้วยเหตุผลว่านำเงินก้อนนั้นเนี่ยไปประกอบอาชีพและนำผลลัพธ์ดอกผลรายได้เนี่ยมาช่วยคนพิการ
0: นี่คือเสียงสะท้อนจากความพยายามในการปฏิรูประบบสวัสดิการเพื่อให้คนพิการในประเทศไทยสามารถก้าวเดินออกสู่สังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
2: ค่ะก็เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้พิการนะคะซึ่งก็พยายามที่จะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
3: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนนี้มาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระราชทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระราชทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

นตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือ

0: ลับมาช่วงนี้จะไปที่เกร็ดความหินสภาค่ะ
1: ช่วงเกร็ดความรู้คู่มือสภาวันนี้ขอนำเสนอคำว่าคำปรารภคำปรารภของพระราชบัญญัติเป็นส่วนที่แสดงพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการประกาศบังคับใช้กฎหมายและแสดงว่ากฎหมายนั้นเป็นกฎหมายใหม่หรือเป็นเพียงกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายที่บังคับใช้อยู่นอกจากนี้ยังแสดงบทบัญญัติที่เป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพและเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังนั้นการเขียนคำปรารภการอ้างบทบัญญัติและการระบุเหตุผลถึงความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและรูปแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการร่างกฎหมายดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน
2: วันจันทร์ที่19ตุลาคม2569เวลา 9:00 นคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษานวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความท้าทายทางการเรียนรู้ในคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความท้าทายทางการเรียนรู้วันอังคารที่20ตุลาคม2569เวลา 9:00 นคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาความยุติธรรมคุณภาพชีวิตการเข้าถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจำและการกลับคืนสู่สังคมสำหรับผู้เคยก้าวพลาดในคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาร่างรายงานผลการพิจารณาศึกษาความยุติธรรมคุณภาพชีวิตการเข้าถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจำและการกลับคืนสู่สังคมสำหรับผู้เคยก้าวพลาดของคณะอนุกรรมการ
0: ในช่วงเวลานี้ค่ะจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะ2ช่องทางนี้ค่ะที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันนะคะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆนะคะว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีก็จะได้จัดส่งหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะสัปดาห์ละ1ใบค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์กันนะคะก่อนนี้จะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะซึ่งถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าโครงสร้างคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแบ่งสัดส่วนใหม่มีตัวแทนประชาชนกี่คนค่ะระหว่าง9คนกับ11คนนะคะคำถามถามไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถามว่าโครงสร้างคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแบ่งสัดส่วนใหม่มีตัวแทนประชาชนกี่คนคำตอบที่ถูกต้องก็คือ9คนนั่นเองค่ะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะถามคุณผู้ชมว่าการประชุม FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10จัดขึ้นที่จังหวัดใดระหว่างกรุงเทพมหานครกับภูเก็ตค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้การประชุม FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10จัดขึ้นที่จังหวัดใดระหว่างกรุงเทพมหานครกับภูเก็ตทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมาได้นะคะที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยค่ะร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆนะคะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์19:00 นเป็นต้นไปทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ำคนหมิ่นเออตาเห็นกำดับไปกลางกำดังไปห่างได้ตาแล้ววิบหัวเสียกดทกแกงก็หายก็หายเออเป็นก้นเจ้าติงนาเป็นก้นเจ้าแล้วเออแดดออกยาเขาหุ่มหกหกก็หกเบาบางสร้างก็สร้างเบาสวยพันละกว่าสอส้มตอนเอ็มเถายุงขันละกว่าแปลว่าสวัสดีสอส้มตอนคือว่ายินดีต้อนรับที่มาเอ็ดควันตามควันเถาลุล้านเถาอยู่ดีมีแห้งคือเฮาน่ะไปโรงพยาบาลไข้เราเจ็บป่วยมาแล้วบ่เซามาแล้วมาบ้านเรามาหาหมอยามหมอยามฮักใหม่ว่าผัวได้คนลุงก็เลยมาหาเอ็มเฮาอีเอ็ดควันเฮาคือไม่เอ็ดเอ็ดควันนี่เฮาก็ควันลุงควันอ่อนแปลว่าควันบ่อยู่กิ่งคนบ่อยู่กิ่งแล้วเฮาก็ไม่เอ็ดควันตามควันเฮาแล้วก็เซาจังกว่ากลุ่มสัตว์พันธุ์มันก็บ่คือกันของใต้ดํามันก็เอ็ดเข่าเอ็ดควันเฮาสิ้นมาอยู่เนื้ออยู่กิ่งก็เซาสินะก็ฟังความเจ้าตัวมุงกับมุงคนย่างกวางกับกวางคนหมิ่นเออตาเห็นกำดับไปกลางกำดังไปห่างได้ตาแล้วบีบหัวเสียกดทกแกงก็หายก็หายเออเป็นก้นเจ้าติงนาเป็นก้นเจ้าแล้วเออแดดออกยาเข่าหุ่มหกหกก็หกเบาบางสร้างก็สร้างก็สวยเออหมอกมันย่อยฝนหาห้อยห้ำเออฝนบ่ห้ำ
1: Yeah, well, I hope that they can achieve success and happiness and can teach the world and teach Thailand about who they are. They're obviously very beautiful and they have a beautiful community here and have a lot to offer, I'm sure. And I would encourage anybody to learn about them. It's new to me, but they have information about who they are here. So I've come here to see family, of course, primarily, but also to enjoy everything here and the different patchwork of communities in Thailand.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวสันพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิต

0: อย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
1: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่ารายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10แล้วพบกันค่ะ

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของ
0: ช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: โขนวลคำตอนขยายโรงโขนโรงรำทำรัฐาราวเทียนคำว่าโขนนั้นยังไม่ปรากฏชัดว่าที่มาปรากฏขึ้นในสมัยใดแต่หลักฐานหนึ่งที่อ้างอิงได้คือมีการเอ่ยถึงในวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอที่กล่าวถึงโขนในงานแสดงมหรสพระหว่างงานพระศพของพระลอพระเพื่อนและพระแพงว่าขยายโรงโขนโรงรำทำรัฐาราวเทียนนักวิจารณ์วรรณคดีส่วนใหญ่ลงความขึ้นในสมัยอยุธยาและเชื่อว่าเป็นไปได้มากที่จะแต่งขึ้นก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์เพราะฉะนั้นการแสดงโขนอาจเกิดก่อนหรือร่วมสมัยเดียวกับวรรณคดีลิลิตพระลอแต่จากข้อสันนิษฐานยังไม่สามารถสรุปได้ว่าโขนเป็นคำมาจากภาษาใดแต่อย่างไรก็ตามโขนก็ยังคงเป็นศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าของไทยอย่างแท้จริง

0: มุกไทยคืองานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่เกิดจากการฉลุเปลือกหอยมุกไฟให้เป็นลวดลายไทยที่มีความละเอียดก่อนนำไปประดับตกแต่งลงบนชิ้นงานโดยใช้ยางรักเป็นตัวประสานเพื่อให้ชิ้นมุกยึดติดกับภาชนะเมื่อยางรักแห้งสนิทดีแล้วต้องขัดจนลวดลายปรากฏเสมอกันกว่าจะเป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าต้องอาศัยฝีมืออันละเอียดอ่อนผสานกับความวิริยะอุตสาหะของช่างฝีมือเพื่อรังสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ที่นับวันกำลังจะเลือนหายไปเครื่องมุกไทยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2555ร่วมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ที่เซตีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำ
2: ตัวไม่ต้องถามมากได้ไหมน้ำคาน
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผมมันลูก
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยค

0: เดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
1: ้ติดคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะ
2: ข้างนอกเนี่ยของจริง
3: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
4: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าเราไม่ได้เขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ่ะ
5: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมี

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองล้าอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลามีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนพดลลันชเวโรจน์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวสาภาค9พลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569มีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพาวซีฮามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์อายะนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อสักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลเลาะห์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงการจัดงานนี้จังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7 สิงหาคม 2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดครั้งที่19ประจำปี2569ฝ่ายชายได้แก่นายตวนมูไฮยามีนนิยามาจากจังหวัดปัตตานีและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหมานจากจังหวัดนคร

นายกพระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเสร็จแล้วจุลจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพและผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่แก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการไตและลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ฐานด้วยครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวม787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาแล้วส่งเคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อและถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วยพระบาทนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ความว่าพานท่านราตรูไนกาม่าทวาเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงซูวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิจีประเทศไทยและฟิจีมีความสัมพันธ์ชันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ครั้งความร่วมมือทวิภาคี

ของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: ันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 น.ถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซดาเด็ดT1 Entertainment and Sportพร้อมระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศส่งให้ความสำคัญมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวด้วยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1 และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาของ T1 Entertainment and Sportองค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็น1ใน4สถานีวิจัยพืชเขตหนาวของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังทรงเยี่ยมราษฎรบ้านผาหมอนดอยอินทนนท์เมื่อปี2514ทรงทราบถึงปัญหาการปลูกให้ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่นปี2522

นและเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในปี2550ปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียร์เพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยและขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตอย่างครบวงจรจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับขยายพันธุ์พืชและจัดเตรียมต้นพันธุ์คุณภาพเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการส่งเสริมการเกษตรอาทิแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89เป็นพื้นที่แสดงแนวทางการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามงานก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันธุ์เฟิร์นเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นหลากหลายชนิดเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ติดตามการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่สวนอื่นๆการตรวจติดตามครั้งนี้สะท้อนการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนำงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการสร้างอาชีพและรายได้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสอดคล้องกับแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สูงดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจมีผู้แทนถุงยังชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงใดทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารสหกรณ์รวมทั้งบ้านในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยกับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางยากลำบากทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้ผู้ประสบภัยต้องการถุงยางชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

พสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.มูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.หอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดนวลสำนักวัดบ้านละอางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยที่สวนมาติการและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทอดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการแม่ช้อยนางระดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธาราลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพใน

การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดเปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปสวดพระอภิธรรมถวายพระศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาทินายกิติศักดิ์เพชรพานและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และส่งผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้อซักถามกระทู้ถามถามกับข้อซักถามกระทู้ถามนะครับพบกับผมครับนันทคมปรา 20:30 น.ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับเว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android กับแอปพลิเคชัน TPChannel ครับเช่นเคยนะครับเราจะมาติดตามกระทู้ที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรครับไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามสดด้วยรวมไปถึงกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับกับคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นนี้ว่าจะสะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่1ตุลาคม2569มีวาระกระทู้ถามทั่วไปจากคุณนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตเลือกตั้งที่12จากพรรคเพื่อไทยในเรื่องปัญหากระทิงและช้างโดยตั้งกระทู้ถามนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยกระทู้ในวันนี้ครับได้สะท้อนปัญหาของกระทิงและช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าแล้วเข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตรและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่โดยรอบจึงมีการตั้งคำถามถึงแนวทางการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการบรรเทาปัญหาตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหากระทิงและช้างป่าอย่างเป็นรูปธรรมครับในส่วนของรายละเอียดการถามตอบกระทู้ช่วงแรกจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ถามตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ 1.1.2 เป็นกระทู้ถามที่157เรื่องปัญหากระทิงและช้างของท่านนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมาพร้อมแล้วเชิญท่านผู้ถามได้ถามเลยครับเชิญครับ

กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายนรเศษสิริโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปักธงชัยและวังน้ำเขียวครับวันนี้ขออนุญาตเล่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่าให้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกระทิงและช้างซึ่งผมเชื่อว่าในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็มีปัญหานี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับผมเองได้ยินเพื่อนสมาชิกนะครับปัญหาของสัตว์ป่าเนี่ยในสภาแห่งนี้เนี่ยครับอยู่เป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทิงนะครับเรื่องของช้างป่านะครับแต่ในวันนี้ครับปัญหากระทิงถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับในอำเภอวังน้ำเขียวมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2538สมัยนั้นนะครับมีกระทิงอยู่เพียง8ตัวครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับกระทิงเนี่ยขยายพันธุ์ที่วังน้ำเขียวที่เดียวนะครับน่าจะมีกระทิงไม่ต่ำกว่า500ตัวและ500ตัวนี้นะครับก็กระจายอยู่ในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเยอะมากๆ เยอะมากๆนะครับกลุ่มละ10ตัวบ้าง20ตัวบ้าง50ตัวบ้างนะครับซึ่งการที่เรามีกระทิงมากอยู่ในป่านะครับก็ถือว่าเป็นผลดีครับสร้างระบบนิเวศที่ดีกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทำให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวในพื้นที่สามารถเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกในนึงก็คือว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประชากรกระทิงเนี่ยนะครับที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยนะครับให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แต่ว่าปัญหาที่ตามมาครับท่านประธานครับเป็นปัญหาต่อคนต่อสัตว์ต่อพืชผลทางการเกษตรครับต่อคนเนี่ยครับท่านประธานครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับมีพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกยางพารานะครับเข้าไปกรีดยางในสวนของตัวเองเขาก็เคยเข้าไปกรีดยางเนี่ยเป็น10ปี20ปีมาแล้วนะครับแต่วันดีคืนดีถูกกระทิงซุ่มทำร้ายจนเสียชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับแล้วก็ผู้ที่ใช้ถนนนะครับทางหลวงหมายเลข3052บริเวณถนนเส้นนี้นะครับในช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีกระทิงออกมาค่อนข้างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเองก็เกิดอุบัติเหตุนะครับหลายๆครั้งหลายๆคราอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีผู้ปกครองที่ไปรับลูกๆหลานๆของเขานะครับจากโรงเรียนเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นสุดท้ายนะครับเวลากลับบ้านเจอกระทิงชนนะครับลากเข้าไปในป่ากว่า20เมตรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากซึ่งจริงๆวันนี้นะครับต้องบอกว่าปัญหากระทิงเนี่ยเป็นปัญหาต่อคนในพื้นที่และก็เริ่มเป็นปัญหาต่อคนทุกคนที่ได้ขับรถขับรานะครับผ่านถนนหรือว่าอยู่ในบริเวณอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทุเรียนนะครับที่อยู่ที่ตำบลวังน้ำเขียวเองนะครับท่านประธานเชื่อไหมว่ามีกระทิงนะครับเดินผ่านไปผ่านมาอยู่หลังรพสตเนี่ยอยู่เป็นประจำซึ่งผู้มาใช้บริการก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะเกิดอันตรายต่อตัวเขานะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เองนะครับมาใช้บริการก็อาจจะเกิดอันตรายต่อพวกเขาได้ครับและก็เป็นอันตรายต่อสัตว์เองนะครับเนื่องจากว่ามีกระทิงอยู่ในจำนวนที่เยอะมากอยู่บนบริเวณทางหลวงและทางหลวงเนี่ยบางช่วงก็มีไฟแสงสว่างบางช่วงก็ไม่มีนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็บ่อยครั้งที่มีรถยนต์นะครับมาชนกระทิงจนเสียชีวิตเศร้ามากครับท่านประธานครับแล้วก็เรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่เสียหายครับท่านประธานซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถประเมินความเสียหายได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่ากระทิงเป็นสัตว์ที่กินต่ำอยู่ที่พื้นนะครับเวลาเขาเดินผ่านไปผ่านมาผ่านสวนของใครเขาก็เดินแทะเดินเล็มพืชไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดการเสียหายโดยสิ้นเชิงในแปลงนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าการเยียวยาต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้สามารถทำได้นะครับผมเองได้มีโอกาสไปลงพื้นที่กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ได้ไปเจอกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับว่าในการที่เราเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาเรื่องของกระทิงเรื่องของช้างป่าได้หนึ่งเลยที่สำคัญเลยคือการจัดอบรมครับในการให้ความรู้ในการเพิ่มจำนวนชุดผลักดันสัตว์ป่าต่างๆอย่างผมยกตัวอย่างครับว่าในเดือนหน้านะครับตุลาพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงเหมือนกับว่าเป็นสงครามระหว่างคนกับช้างจริงๆไม่ได้เป็นการสู้รบด้วยอาวุธแต่อย่างใดแต่เป็นการปกป้องพื้นที่ทำกินพื้นที่เกษตรกรรมของพวกเขาเองนะครับที่พวกเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าช้างเนี่ยจะมาในช่วงเดือนเนี่ยเศษอย่างในปีก่อนนะครับตามบันทึกเนี่ยนะครับมีช้างมา

ประมาณ200ตัวนะครับ200กว่าตัวซึ่ง200กว่าตัวเนี่ยเวลาเข้าไปที่ไร่การเกษตรแล้วเนี่ยนะครับแป๊บเดียวพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยเสียหายเป็นอย่างมากกีดกันนะครับสัตว์ป่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างและกระทิงเนี่ยไม่ให้เข้ามาในแปลงพื้นที่ของเขาเองซึ่งก็อาจจะได้รับอันตรายได้นะครับเพราะเมื่อเกิดการเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าพวกนี้นะครับในระยะอาจจะ50เมตร100เมตรมันก็ถือว่าเป็นความเป็นความตายอยู่เหมือนกันนะครับท่านประธานการมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนจับความร้อนถือว่าสำคัญมากๆเมื่อสักครู่ที่ผมได้นำเรียนไปนะครับปีที่แล้วมีช้าง200ตัวนะครับมาในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์เจ้าหน้าที่มีโดนจับความร้อน1ตัวก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีแต่ว่าช้างพวกนี้นะครับเขาก็เรียนรู้ในการเข้ามาบุกรุกพื้นที่เขาแบ่งครับเขาแบ่งเป็นกลุ่มเป็น2กลุ่มเป็น3กลุ่มนะครับพอชุดผลักดันไล่ชุดแรกไปนะครับชุดที่2ไปจนเราคิดว่าบางครั้งเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วชุดต่อมามีชุดต่อมาวิ่งเข้ามาข้างหลังอีกนะครับแล้วโดนที่เราใช้อยู่ก็ไม่พอครับเพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวจํานวนช้างที่เข้ามาบุกในแต่ละปีครับเพราะว่าในช่วงที่ผมได้นําเรียนเมื่อสักครู่ว่าเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงฤดูที่สัตว์ลงเพราะฉะนั้นพวกเขาจะเป็นจะต้องเข้าไปอยู่เข้าไปพักเข้าไปรอครับเพื่อจะรอว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มีช้างมีกระทิงเนี่ยวิ่งเข้ามาในพื้นที่เขาจะได้คอยกันนะครับแนวเขตเพื่อพืชไร่ของเขานะครับการย้ายช้างย้ายกระทิงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับท่านประธานที่เราจะเป็นจะต้องนํามาคิดแล้วก็วิเคราะห์ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาผมเข้าใจครับว่ามีข่าวการย้ายช้างขึ้นมาแล้วเกิดอุบัติเหตุทําให้ช้างเสียชีวิตครับแต่ว่าสําคัญครับเพราะว่าช้างบางเชือกเนี่ยมีอุปนิสัยที่ดุร้ายมากกว่าธรรมชาติและก็เคยมีประวัติในการทําร้ายพี่น้องประชาชนมาแล้วรวมถึงเคยทำอันตรายต่อเจ้าหน้าที่คือผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการย้ายเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราอาจจะต้องนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในบางจุดนะครับที่เราอาจจะมีปัญหาไม่ได้เยอะมากสำหรับช้างบางตัวหรือกระทิงบางตัวที่มีความดุร้ายผิดธรรมชาติครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของ GPS ที่จะเอามาติดที่ช้างหรือกระทิงก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าอย่างผมยกตัวอย่างที่วังน้ําเขียวมีพรายที่ชื่อว่าเจ้าอ้อยหวานนะครับช้างตัวนี้เป็นช้างตัวที่ดุมากแล้วก็เข้ามาทําลายพืชผลทางการเกษตรรวมถึงเข้ามาทําลายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในตําบลวังน้ําเขียวอยู่เป็นประจําถ้าเรามี GPS คอยระบุตําแหน่งของเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนอย่างน้อยนะครับชุดผลักดันเองเจ้าหน้าที่เองก็จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับหรือว่าการติด GPS เข้าไปที่ตัวของสัตว์ป่า1ตัวไม่ว่าจะเป็นกระทิงนะครับที่ปกติเนี่ยเค้าอยู่กันเป็นฝูงอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ครับแนวโน้มของเค้าว่าเค้าเดินทางไปทางไหนอย่างไรบ้างแต่สุดท้ายท้ายสุดครับท่านประธานครับการแก้ปัญหาเนี่ยผมมองว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในการสร้างสมดุลเนี่ยให้เกิดขึ้นไม่เพิ่มด้านใดก็ต้องเพิ่มด้านนึงครับหรือไม่ก็ต้องลดด้านใดไม่ก็ต้องลดด้านนึงเช่นถ้าเกิดว่าจํานวนกระทิงหรือช้างมากเกินไปจําเป็นต้องย้ายต้องเอาออกครับเอาออกอย่างไรอาจจะเป็นการนะครับผมขออนุญาตนําเสนออย่างเช่นการเปิดล่าจะระบุจํานวนครับอย่างเช่นกระทิงเนี่ยเปิดฤดูกาลล่าปีนึง1ครั้งนะครับ10ตัว20ตัวเพื่อลดจํานวนหรือว่าคุมจํานวนให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อสมดุลที่เขาจะสามารถอยู่ได้ในธรรมชาติหรือว่าเราอาจจะย้ายช้างย้ายกระทิงถ้ากระทิงมีเยอะเกินไปย้ายได้มั้ยครับ10ตัว20ตัวไปป่าอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีระยองชลบุรีต่างๆเพื่อให้ไปสร้างสมดุลที่ป่าอื่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้สิ่งต่อมาคือเราต้องสร้างที่อยู่ให้เขาเพิ่มเติมเพิ่มแหล่งน้ําเพิ่มแหล่งอาหารซึ่งจะต้องเตรียมงบประมาณไว้เพื่อนํามาใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้ครับเพื่อแก้ปัญหาสุดท้ายครับมาถึงคําถามนะครับคําถามของผมนะครับก็คือว่าประเทศไทยเราให้ช้างกระทิงเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเพื่อดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์และขยายจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าเราเคยวางแผนกันไหมครับว่าเราจะต้องขยายพันธุ์ให้มีช้างทั้งหมดกี่ตัวอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือว่ากระทิงเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่ตัวในประเทศไทยนะครับเพื่อระบบนิเวศที่สมดุลครับแล้วก็ประเด็นที่2ครับคำถามที่2ในปีงบประมาณหน้านี้นะครับเราจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เกียรติท่านสสนรเศรษฐ์สิริโรจน์ธนกุลนะครับทั่วประเทศซึ่งมีปัญหากับช้างนะฮะแล้วก็ทิ้งในเรื่องเขาแผงม้าในเรื่องของวังน้ำเขียวต่างจะมีกระทิงอยู่เกิน500ตัวนะครับที่ประเมินอยู่ผมเองก็ได้ขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ได้ดูในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของกระทิงก็ต้องยอมรับว่าทั้งช้างทั้งกระทิงนั้นเป็นสัตว์ซึ่งเรามีปัญหากับกฎหมายของไซเตสเหมือนกันนะครับในหลายๆเรื่องต้องเรียนตรงว่าบ้านเรานั้นกฎหมายหรือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมันมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็พี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากทั้งช้างทั้งกระทิงซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าผมจะกราบเรียนว่าปีที่ผ่านมาผู้ที่เสียชีวิตจากช้างเนี่ยประมาณ300กว่าคนเยอะมากนะครับรักษาในเรื่องของความสมดุลของสัตว์คุ้มครองสัตว์ป่าแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องรักษาชีวิตชาวบ้านแล้วประชาชนซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติของเขาแต่วันนี้พฤติกรรมของช้างอย่างที่ท่านสสได้ทราบครับว่าเขามีการพัฒนาไปไกลเมื่อก่อนนี้เราใช้วิธีการผลักดันใช้วิธีการใช้ลูกปิงปองโยนไปหรือทำให้เสียงดังเขาก็หนีแต่ตอนหลังนี้เขาพัฒนาไปไกลเขาก็ไม่กลัวแล้วอยู่ในการกินเขาเมื่อก่อนเพียงพอวันนี้ต้องกราบเรียนนะมีประมาณ 3-4 พันตัวเกินมากกว่าเดิมเป็นพันตัวเหตุผลเพราะเกิดจากการที่เรามีกฎหมายในการที่เราต้องการให้เพื่อนมนุษย์เราหรือชาวบ้านไม่ไปทำร้ายสัตว์คุ้มครองเหล่านี้ก็เลยทำให้สัตว์คุ้มครองเหล่านี้นั้นออกมานอกพื้นที่แล้วก็เข้ามาในชุมชนนะครับผมเองกราบเรียนเมื่อเดือนที่แล้วชุดผักดันช้างผมซึ่งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นเจ้าที่เป็นสมาชิกอบต.ด้วยครับผู้อาสาสมัครก็ได้มีปัญหาโดนช้างทำร้ายเสียชีวิตเหมือนกันย้อนกลับไปโครงการที่ท่านสสแนะนำนะครับก็ผมเองโครงการที่ท่านแบบอยากให้เปิดช่องได้ในเรื่องของการควบคุมจำนวนกระทิงในทั่วสากลทั่วไปเขาก็ทำก็ต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มที่อนุรักษ์กลุ่มที่มีความต้องการที่ไม่อยากให้เราไปทำร้ายหรือทำลายสัตว์ในการควบคุมคือความคิดคนเราต้องจูนเข้าหากันให้ได้ก่อนก็ท่านสสครับตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมเองกราบเรียนท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรนะครับว่าสิ่งที่ท่านให้ความห่วงใยเช่นโดรนจับความร้อนต่างๆนั้นเรามีชุดผักดันช้างอยู่มาสัก200ชุดนะครับท่านซึ่งน้อยมากต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกหรือห้องงบประมาณงบประมาณกรรมการงบประมาณด้วยที่เพิ่มงบประมาณให้แต่เพิ่มมาแค่20กว่าชุดเป็น220ชุดบางที่ผมจะได้งบประมาณชุดนึง 50,000 บาทเองครับท่านไปให้กับสมาชิกค่าอาหารค่าน้ำมันซึ่งเขาเองเหล่านี้ก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรนะครับก็เห็นจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีเจ้าอ้อยหวานอยู่ตัวนึงซึ่งท่านก็รู้อยู่ว่าเวลาออกมาจากพื้นที่แล้วเนี่ยชุดผักดันช้างก็ต้องมาระวังอย่างดีเพราะเขามีพฤติกรรมที่ดุร้ายเหมือนกันนะครับก็ตรงส่วนนี้ผมต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าจะพยายามทำตามที่ข้อเสนอที่ท่านสส.นรเศรษฐ์แนะนำนะครับว่าต้องทำการอบรมประชุมให้องค์ความรู้กับพี่น้องที่ติดกับพื้นที่ป่าด้วยเพื่อที่ให้เขารู้พฤติกรรมแล้วก็การแจ้งเตือนชุดผักดันช้างก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเองต้องขอกลับเรียนว่าคำถามที่ท่านถามมาผมอาจจะตอบคุมๆเพราะว่ามันเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันระหว่างท่านผู้แทนราษฎรท่านนรเศรษฐ์กับผมว่าจะทำอย่างไรให้คนที่อยู่กับป่า

0: เรามีความโชคดีนะครับเรื่องหนึ่งครับกราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนปีนี้ครับเราได้งบกลางเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ท่านสสนรเสถได้พูดชีวิตแต่เราได้เงินจากกองงบกลางอีก 500,000 ช้างที่เพิ่มขึ้นมาผมกราบเรียนว่าที่ผ่านมาเราใช้เงินไปชุดแรกนะครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งมีรัฐบาลมาเพิ่งได้รับเงินงบกลางในการเยียวยาผู้เสียชีวิตเติมไปที่สำนักงบอีกที่ตกค้างอยู่อีก40กว่าล้านจากช้างต้นทุเรียนถ้าเป็นตามอายุซึ่งมีผลในส่วนนี้อ้อยต่างๆก็ไล่ประมาณสักปีละอ้อยละหมื่นบาทต่อไร่ประมาณอย่างนี้ครับผมเลยขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าผมเองผู้แทนราษฎรท่านนรเศรษฐ์สิริร่นเป็นพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงกับเรื่องสัตว์คุ้มครองทั้งสองชนิดรับข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็จะประสานงานกันกับท่านให้เป็นรูปธรรมแล้วก็จะกำชับเจ้าหน้าที่ทั้งกรมอุทยานนำองค์ความรู้ไปร่วมกับท่านเพื่อให้พี่น้องประชาชนข้อปฏิบัติที่ถูกต้องครับท่านประธานครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าปัญหาเป็นปัญหาที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สัตว์ป่ากับของพี่น้องประชาชนนะครับโดยจะให้มีความสำคัญกับการเพิ่มการให้ความรู้และระบบการแจ้งเตือนแก่ชุมชนตลอดจนพิจารณาแนวทางการบริหารอย่างเหมาะสมต่อไปครับพร้อมกันนี้นะครับจะมีการเดินหน้าการช่วยเหลือกระทบจากกรณีที่กระทิงและช้างป่าเข้ามาสู่พื้นที่เราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับยังมีการถามตอบกระทู้ช่วงที่2ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: เพจดื่มแล้วขับอาจถึงตาย
3: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
4: อะไรหรอกนะ
2: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
5: นี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็รอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
6: เจ้าปะ
1: การข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามครับคุณผู้ชมครับทางด้านของสสนรเศรษฐ์ได้ตั้งคำถามต่อถึงทิงซึ่งมีแนวโน้มที่ขยายพื้นที่ออกมาส่งผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรและความปลอดภัยของประชาชนมีเป้าหมายและมาตรการที่ชัดเจนในการที่จะควบป่าเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ครับในการถามตอบกระทู้ช่วงที่2จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันต่อครับ
7: ถ้าเกิดว่าวันนี้จะตอบว่าเราอยากจะมีช้างอยู่สัก 6,000 ตัวหรือ 7,000 ตัวนะครับเรามีแนวทางการที่เราจะไปถึงตรงนั้นโดยให้เกิดผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องน้อยที่สุดแบบไหนอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กําหนดหรือมีมาตรการที่แน่ชัดเนี่ยมันจะทําให้เรื่องเนี้ยมันทวีความรุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นตําบลฐานมีทั้งหมดอยู่22หมู่บ้านได้รับผลกระทบไปทั้งหมด17หมู่บ้านครับมี8หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบกับช้างและ9หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากทั้งช้างและกระทิงครับคือภาพอย่างนี้ครับมันแสดงให้เห็นถึงว่าช้างและกระทิงเนี่ยแทบจะกระจายตัวอยู่แทบจะทั่วทั้งตำบลในบางตำบลนะครับแล้วก็ในเรื่องของกรรมาธิการในการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าตั้งแต่ชุดที่แล้วมาก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับที่ได้จัดคณะกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมาแล้วได้ผลักดันนะครับเปลี่ยนแปลงหอช้างได้เป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้ครับผมอยากจะขออนุญาตให้น้ำหนักและว่ากระทิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ไวกว่าช้างมากนะครับช้างเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีตกลูกครั้งหนึ่งกระทิงเนี่ยปีละประมาณ1ตัวนะครับการอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยถือของรัฐและก็ประชาชนครับที่ต้องให้ความสำคัญมากแต่ในขณะเดียวกันครับชีวิตและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองด้วยนะครับผมจึงอยากจะขออนุญาตกลับเรียนถามเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการสร้างระบบอย่างไรครับที่เราจะสามารถช้างกระทิงก็อยู่ส่วนของสัตว์ป่าพี่น้องประชาชนก็อยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยที่เราเนี่ยสามารถคุ้มครองพวกเขาได้โดยที่ไม่ได้ให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบเป็นอยู่ฝ่ายเดียวครับท่านประธานครับสุดท้ายนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านรัฐมนตรีนะครับที่เป็นผู้บริหารกระทรวงนะครับจะแก้ไขปัญหา

0: นะครับว่าท่านจะสามารถแก้ไขแล้วก็บรรพี่น้องได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ
1: ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าช้างป่านะครับตัวแล้วที่โฟกัสไปที่กระทิงเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ที่สำรวจคร่าวๆนะครับซึ่งเราเองก็ใช้พิธีการสำรวจประมาณ1,000 ตัวครับท่านเยอะมากนะครับท่านกรมอุทยานกำลังดำเนินการนะครับในการสำรวจประชากรและพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่ชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เมื่อทราบตัวเลขที่แน่นอนนะครับเราก็จะสามารถวางแผนในการควบคุมแล้วก็จำนวนประชากรได้ต่อไปแล้วก็กฎหมายที่ท่านได้เสริมนะครับว่าอีกข้อหนึ่งที่การอยากให้ช้างหรือกระทิงแต่สำคัญคือสำคัญครับท่านครับสิ่งหนึ่งที่จะให้ช้างอยู่แล้วควบคุมได้ผมมีแนวคิดนะครับผมอยากทำมากเลยนะท่านผมอยากทำเหมือนกับครูกันช้างใหญ่เลยช้างอยู่ไปเลยแสนสองแสนไร่นะครับแล้วก็ให้บริษัทเอกชนนะครับเข้ามาทำซีอาร์ในเรื่องปลูกแปลงผักปลูกแปลงผลไม้ต่างแล้วทำสกายวอล์กทำอะไรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนต่างประเทศไปเลยนะครับแต่มันใช้งบประมาณหลายพันล้านเหมือนกันเพราะว่ามันต้องทำประมาณสักหลายร้อยกิโลในการที่จะโอบกับเขาในพื้นที่ที่ช้างอยู่ในส่วนนี้ก็กำลังคิดและศึกษาว่ากำลังให้หน่วยงานมหาลัยที่มีความรู้อีกโครงการหนึ่งครับซึ่งเป็นโครงการพัฒระสุธาคชานุรักษ์นะครับซึ่งเป็นโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเราทำไปแล้วนะครับทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้กับช้างในโซนภาคตะวันออกได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ต้องออกมายุ่งกับชาวบ้านก็ได้ประโยชน์อยู่ครับในโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องให้กับหน่วยจังหวัดที่มีช้างเยอะๆนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีผลสำเร็จซึ่งเราเองผมเองได้ไปตรวจโครงการนี้ด้วยตัวเองแล้วครับโครงการกฎหมายตามพ.ร.บ.สงวนนะครับสัตว์สงวนนั้นนะคุ้มครองสัตว์ป่ามีการเปิดช่องให้ที่ท่านส.ส.ได้แนะนำนะครับสามารถดำเนินการล่าหรือการศึกษาได้ระบบนิเวศแต่ว่าขอต้องศึกษาหนึ่งแต่กฎหมายเปิดช่องอยู่นะครับท่านครับเราทุกคนเห็นด้วยไหมในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ทั้ง500ท่านในการที่เราจะแก้ปัญหาโดยการเปิดช่องกฎหมายให้จำกัดจำนวนประชากรได้ในช่วงท่านส.ส.แนะนำผมก็เห็นด้วยนะครับในส่วนนี้เจ้าที่อุทยานเองก็ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตพี่น้องประชาชนเจ้าที่เราเองต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็เรื่องของสัตว์ป่าแต่ไม่ได้มีมิติของการที่ประชาชนจะอยู่ยังไงในส่วนนี้ผมอาจจะต้องขออนุญาตนำข้อหารือนี้ไปพบท่านที่จังหวัดท่านนะครับต้องขอขอบคุณท่านส.ส.อีกครั้งหนึ่งผมก็น้อมรับปฏิบัติตามที่ท่านให้ข้อแนะนำมานะครับต้องกราบขอบคุณท่านจริงๆครับขอบคุณครับ
2: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าแวดล้อมก็ชี้แจงนะครับว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนประชากรและพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อจะนำข้อมูลเนี่ยมาวางแผนบริหารจัดการอย่างเหมาะสมต่อไปครับพร้อมกับมีการศึกษาแนวทางจัดพื้นที่แหล่งน้ำแล้วก็อาหารเพื่อจะลดการออกนอกพื้นที่ป่ารวมไปถึงพิจารณามาตรการควบคุมจำนวนประชากรที่มีอยู่นะครับโดยจะประสานความร่วมมือกับผู้แทนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เพื่อจะหาแนวทางที่สร้างสมดุลระหว่างดำรงชีพของพี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยครับและนี่คือทั้งหมดนะครับกับรายการโค้ชสักถามกระทู้ถามในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมราย 20:30 น.ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน TP Channel ด้วยนะครับร่วมติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสภาวาทีซีซั่น2เข้มข้นคูณ2แน่นอนครับรายการสภาวาทีซีซั่น2เป็นรายการแข่งขันโต้วาทีสร้างสังคมที่ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาทนอกจากนั้นครับยังได้รับโล่จากท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงเกียรติบัตรด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าจาก121ทีมเข้าแข่งขันสภาวาทีซีซั่น2ครับและแน่นอนครับว่าเราเข้าสู่คู่ที่2แล้วและคู่แรกที่แข่งขันไปแล้วนะฮะแล้วก็ชนะไปรอในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งยังไม่รู้ว่าจะพบกับทีมใดนั่นก็คือขอนแก่นวิทยายนจากจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะฮะและแน่นอนครับว่าเราสามารถที่จะร่วมเชียร์และร่วมลุ้นนะฮะโรงเรียนที่เราชื่นชอบผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสถานีของ TP Channel ของเราทุกช่องทางนะครับตั้งแต่ YouTube TP Channel ครับแอปพลิเคชัน TP Channel และถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะฮะ Facebook TP Online นั่นเองนะฮะอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เราเข้าสู่16ทีมสุดท้ายคู่ที่2นี้นะฮะก็คือการพัฒนาประเทศด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรมประเทศในรูปแบบใดดีฝ่ายเสนอครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ

0: เชียงใหม
1: ่มารวมใจร่วมสืบสานงานภาษา
0: ปรินซ์รอยโคชิงชัยให้ลือชาในสภาวาทีนี้ที่หมายปอง
2: และนี่คือปริศรอยแยวจากเชียงใหม่มาเป็นหญิงล้วนเลยนะฮะหญิงล้วนแบบนี้ก็ต้องเจอชายล้วนฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับฝ่ายคัดวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
3: สวัสดีครับพวกเราทีมจากวชิราวุธวิทยาลัยครับสวัสดีครับผมนายเตชิตตระกูลทองชัยครับหัวหน้าฝ่ายค้านครับ
4: สวัสดีครับผมนายกันสันชุตินทราทิพย์ครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ครับผม
5: สวัสดีครับผมพลกรศรีทัพผู้ชงนะครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ครับ
6: สวัสดีครับผมจรูนพันธ์จินตคุยพันธ์ผู้สนับสนุนฝ่าย
2: ค้านขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครภาพบุรุษวชิราวุธวิทยาลัยจริงๆนะฮะมาเท่มาแบบมาดเข้มจริงๆนะฮะและแน่นอนครับคณะกรรมการทั้ง7ท่านยังอยู่กับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกอาจารย์เอกณิกาธรรมเกศรอาจารย์แอ้ยังเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น2ในจินพยาวพัฒนาพงษ์สเด็จแม่ของเรานั่นเองนะฮะไอเลิฟยูนะฮะตลอดไปนะฮะและแน่นอนครับมาครับอาจารย์อภิชาติดำดีเรียกว่าไม่กล้าทวงนะฮะกลอนกับอาจารย์เลยเพราะว่าไปแล้วมาหรือเปล่ารออยู่นะฮะอาจารย์ และแน่นอนสมชายดอกฮีนะครับมาต่อเนื่องเลยนะครับคนสวยของผมครับอาจารย์ต้องเรียกอาจารย์ละตายละ อาจารย์หลายท่านเหลือเกินพี่นิ่งแสงสวรรค์ขยันยิ่ง

พบการเรียนในประเทศไทยต่ำที่สุดในประเทศไทยฮะอาจารย์บุญมาศรีมาศเสียงต่ำนะคะเสียงต่ำเมื่อกี้ผมพูดไปอาจารย์สะดุ้งเลยนะฮะกราบขอประธานอภัยเลยนะตรงนี้เลยนะฮะและแน่นอนครับมาเจนแบบนี้ต้องท่านนี้ครับครูทอมคำเต้แต่มันแท้สุนทรภู่นะฮะไม่รู้เป่าปี่หรือเป่าขุยนะในส่วนของอาจารย์ครูทอมนะฮะอ่ะแน่นอนครับว่าทุกแมตช์ทุกนัดของเรานะฮะในสภาวาทีซีซั่น2เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นคอมเมนเตอร์ผู้ทรงเกียรตินะฮะเป็นคณะกรรมการที่แนะนำกับน้องๆ นะฮะและครั้งนี้ครับเป็นท่านสมาชิกสภาผู้แทนจากพรรคประชาชนครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับครูท่านธัญวัฒน์กมลสุดๆนะสุดๆคู่มาคุณแม่เลยนะฮะไอเลิฟยูสุดฤทธิ์นะฮะสุดฤทธิ์แฮชแท็กนะฮะเอาละฮะจากคณะกรรมการแล้วมาสู่กติกาครับกติกาที่น้องๆต้องเคารพและต้องรักษาอย่างที่บอกไปว่าเราเห็นคำแล้วและนี่เข้าสู่เทปที่2ก็เป็นสิ่งสำคัญนะอย่างที่บอก16ทีมสุดท้ายของสภาวาทีซีซั่น2เราประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนแรกก็คือเวลาในการพูดนะครับหัวหน้าทีมทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาเท่ากันที่4นาทีนะฮะส่วนผู้สนับสนุนทั้ง2ฝ่ายก็จะนำเสนอนะฮะคนละ3นาทีท่านที่1ท่านที่2และท่านที่3มีเวลาเท่ากันและหลังจากนั้นจะสรุปอีกครั้งนึงในเวลา3นาทีนะครับและแน่นอนครับสิ่งสำคัญคือการเตือนฮะการเตือนก่อนหมดเวลา30วินาทีจะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับแต่ถ้าน้องๆพูดกันต่อเนื่องไปนะฮะแล้วเวลาหมดครับถ้าเวลาหมดเราจะกดกริ่งเตือน2ครั้งแบบแต่ถ้าหมดแล้วน้องๆต้องรีบแลนดิ้งรีบลงแล้วนะฮะพอถ้าหากเกินมาอีกเราจะมีกริ่งเตือนเกินเวลาทุก30วินาทีเตือนอีก1ครั้งทุก30วินาทีแบบนี้ครับเอาละฮะอย่างที่บอกไปคู่ที่2พลังหญิงรวมพลังชายกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรมครับแน่นอนครับต้องปรบมือนางสาวอรนิชาเกตบุญเรืองมีเวลา4นาที

0: ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านจะมีเวลาเริ่มต้นคนละ4นาทีนะครับโดยเวลาจะเริ่มจับจากผู้พูดท่านแรกพูดนะครับคำแรกออกมานะครับสามารถที่จะปรับระดับไมค์หรือว่าเทสระบบของไมค์ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วแจ้งได้นะครับ
1: ขออนุญาตเทสไมค์นะคะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว4นาทีเริ่มครับ
1: เพราะเรามีเกษตรนำพาชาติจึงสามารถพัฒนาด้วย2มือที่เพาะหว่านสารพลังเป็นความหวังนำเมืองไทยให้รุ่งเรืองค่ะสิ่งที่ว่าการพัฒนาประเทศด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรมวันนี้พวกเราโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยมาพร้อมกับจุดยืนที่ว่าการพัฒนาประเทศด้วยค่ะดิฉันขอเริ่มจากการแปลญัตติก่อนนะคะจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554พัฒนาหมายถึงทำให้เจริญเกษตรกรรมหมายถึงการใช้ที่ดินปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมหมายถึงกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสินค้าหรือจัดให้มีบริการรวมไปถึงการแปรรูปเป็นต้นไปสุดยงอยู่นานดังนั้นการพัฒนาประเทศด้วยเกษตรกรรมอย่างหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นด้วยเกษตรกรรมจะทำให้ประเทศมีความก้าวหน้าและยั่งยืนค่ะโดยอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่จนเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยการเพาะปลูกพืชพันธุ์จึงเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของคนในประเทศ

0: เทศซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำพามาสู่ความยั่งยืนค่ะจากข่าวช่องไทย PBS นะวันที่18เมษายน2568ได้ทำการลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาว่ามีการปล่อยมลพิษทางอากาศส่งผลให้ต้องเจอกับปัญหาฝุ่นอย่างมากมายชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ห่างจากโรงงานเพียง100เมตรซึ่งป่วยด้วยโรคจนต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเพราะทุกครั้งที่ออกจากบ้านอาการก็จะกำเริบและต้องใช้ยาเพื่อรักษาเป็นประจำและยังมีชาวบ้านในพื้นที่อีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบจนเกิดอาการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ทำให้ต้องเสียเวลาเป็นประจำสภาพบ้านของผู้คนในพื้นที่ยังถูกปกคลุมไปด้วยขม่าวควันสีดำที่ลอยมาจากโรงงานเห็นไหมล่ะคะว่าโรงงานของประชาชนมากมายแค่ไหนพวกเขาเรียกว่าพัฒนาแต่ชาวบ้านเรียกว่าคำสาปค่ะปัจจุบันคนจึงหันมารักสุขภาพของตนมากขึ้นซึ่งนำมาสู่กระแสการรักสุขภาพที่ล้วนแล้วแต่มาจากการเกษตรที่ไม่ได้ถูกแปรรูปโดยโรงงานอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้ Sustainable Development Goals ในเป้าหมายที่2ซึ่งกล่าวถึงการขจัดความหิวโหยความไม่มั่นคงทางอาหารและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนซึ่งภายในปี2050กว่า 2,000 ล้านคนซึ่งเผชิญกับความหิวโหยความไม่มั่นคงเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณค่ะซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกับดักที่ผู้คนไม่อาจเลี้ยงได้และส่งผลให้อัตราการตายมากขึ้นค่ะประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนไม่ได้สร้างด้วยตึกราฟ้าแต่อยู่ที่ว่าประชาชนมีข้าวให้กินไหมยังหิวโหยอยู่หรือเปล่าโลกที่ปราศจากดีๆในการสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนี้สินค้าเกษตรยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศสถิติจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและกรมศุลกากรได้สร้างมูลค่าได้แสดงถึงมูลค่าอัตราการส่งออกของสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งสินค้าเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทีละเล็กน้อยแต่มีความคงที่กับการสินค้าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขึ้นลงๆแต่กับไม่คงที่เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าการเกษตรนั้นมีการพัฒนาที่ยั่งยืนแม้ว่าสถานการณ์ของประเทศจะเป็นอย่างไรก็ตามการเกษตรยืนค่ะ
1: เอาละฮะยืนยันนะฮะการเกษตรก็ต้องพัฒนาไปอย่างยั่งยืนนางสาวน้องออนนิดเรืองนะฮะมีเวลาเมื่อกี้นี้4นาทีอย่างที่บอกไปเอาละฮะต่อเนื่องกันเลยครับในส่วนของหัวหน้าฝ่ายค้านขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเตชิตตระกูลธงชัย
2: โอเคครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านฝ่ายเสนอจากหัวเมืองทางเหนือด้วยนะเจ้าจากแน่นอนครับก่อนอื่นเลยมาดูกันก่อนครับว่าท่านฝ่ายอย่างแรกเลยครับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนท่านฝ่ายเสนอเพียงแค่บอกยังไงครับผมช่วยเอาออกมาอธิบายให้ชัดเจนครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฝ่ายค้านอธิบายให้ฟังเองครับท่านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับคือการที่พัฒนาประเทศของท่านให้พัฒนาเมื่อปัญหาเข้ามาภายในประเทศของท่านท่านสามารถรับมือกับปัญหานั้นได้โดยที่ประเทศของท่านสามารถพัฒนาต่อได้นั่นแหละครับคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับอ้างอิงจาก World Economic Forum การพัฒนาประเทศปัญหาที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อประเทศของเรามี4ด้านครับ1คือปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม2ปัญหาความมั่นคงและ4คือปัญหาทางการแพทย์ครับและต่อไปครับการเกษตรครับการเกษตรผมเห็นด้วยการที่ท่านทำการเกษตรสีเขียวไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นการเกษตรนะครับอย่างการปลูกป่าสิ่งนี้ไม่นับเป็นการเกษตรนะครับเพราะอะไรครับท่านรักป่าครับลองถามเขาดูครับว่าเขาเนี่ยใช้ในส่วนของเกษตรกรรมใช่เกษตรกรหรือเปล่าเขาไม่ใช่ครับเขาเป็นวรรณศาสตร์ครับท่านเพราะฉะนั้น2สิ่งนี้ต้องแยกออกจากกันนะครับถ้าท่านฝ่ายเสนอพยายามที่จะบอกว่าการปลูกต้นไม้คือการเกษตรอย่างนี้ฝ่ายค้านของเราไม่นะท่านฝ่ายเสนอเนี่ยเอาแต่มองในประเทศไทยผมเอาตาของผมเนี่ยว่ายติในวันนี้กำหนดบริบทประเทศหรือเปล่าถึงเลือกที่จะเอาแต่ประเทศไทยล่ะครับและต่อไปครับประเด็นที่4ครับที่ท่านพูดถึงเรื่อง SDG เอ๊ะแล้วเกษตรกรรมเนี่ยมันแก้ได้เพียงแค่ปัญหาเรื่องของความหิวโหยแล้วปัญหาอื่นล่ะครับเกษตรกรรมแก้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับคืออุตสาหกรรมของเรานั่นเองครับ

0: และที่ท่านบอกว่าอาหารเนี่ยต้องพึ่งเกษตรกรรมไม่จริงครับท่านอุตสาหกรรมนี่แหละครับจะเป็นตัวการแปรรูปอาหารให้สามารถเก็บคงทนรักษาและต่อยอดอาหารของท่านให้สามารถกระจายอาหารได้มากขึ้นเนี่ยครับท่านถูกต้องของฝ่ายค้านเราดีกว่าครับท่านอย่างแรกเลยครับในวันนี้หน้าที่ของฝ่ายเสนอคือการที่ต้องพิสูจน์ยติในวันนี้ว่าเป็นความจริงโดยที่ท่านไม่เอาอุตสาหกรรมไปเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมนะครับเพราะอะไรหากยติในวันนี้พูดว่าเราจะพัฒนาตัวเองด้วยการวิ่งดีกว่าว่ายน้ำท่านจะเอาวิ่งนิดนึงว่ายน้ำนิดหน่อยมาผสมได้ไหมครับไม่ได้ครับท่านต้องแยกบริบทอย่างชัดเจนว่านี่คือการวิ่งสูตรว่าเกษตรอย่างเดียวสามารถพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับวันนี้การแปรยติในวันนี้จึงแปรรวมกันได้ว่าการพัฒนาประเทศเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญเพื่อปูพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นด้วยการเกษตรดีกว่ายั่งยืนกว่าอุตสาหกรรมไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับมาดูจุดยืนของฝ่ายค้านในวันนี้ที่ไปครับเพราะอุตสาหกรรมนั้นสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่ทุกประเทศต้องเจอได้มากกว่าและมีการที่ควบคุมคุณภาพควบคุมการผลิตได้ดีกว่าดังนั้นจึงยั่งยืนกว่าครับนำ4ประเด็นของ Global Risk เป็นตัวยึดประเด็นหลักของเราในวันนี้ครับ 1. พัฒนาต้องพัฒนาเศรษฐกิจนำก้าวไกล 3. พัฒนาการรักษายุคใหม่และ 4. พัฒนาความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยผมรับผิดชอบในประเด็นที่1ครับคือประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทุกท่านอาจจะติดภาพว่าอุตสาหกรรมนั้นเป็นตัวร้ายทำลายธรรมชาติแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับอ้างอิงจากคลามเวิร์กคลามเวิร์กได้กล่าวไว้ว่าอุตสาหกรรมนั้นชื่อว่าเครื่องแมมมอสซึ่งเครื่องนี้ครับสามารถลดคาร์บอนได้ถึง 40,000 ตันแต่กลับกันเกษตรกรรมถ้าท่านปลูกข้าว1ไร่ท่านต้องปลูกให้ได้เท่ากับนครรัฐวาติกัน90เท่าถึงจะเทียบเท่ากับเครื่องแมมมอส1เท่าและกลับกันครับ EPA Global ได้บอกอุตสาหกรรมลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 40%แต่กลับกันเกษตรกรรมลดได้เพียง 12% เห็นไหมครับว่าใครกันแน่ที่ช่วยธรรมชาติได้มากกว่ากันดังนั้นแล้วยติในวันนี้ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับ
1: ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับ
2: เอาละฮะความสนุกเริ่มมาแล้ว
1: และตอนนี้กำลังจะติดไฟแล้วนะฮะตอนนี้สำหรับการแข่งขันในคู่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งนางสาววอนวิชาตุ้มบอล
3: เรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้ชมทุกท่านและท่านฝ่ายค้านที่เคารพและบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจากการเกษตรมันทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมากดิฉันขอแย้งจากประเด็นแรกเลยนะคะที่บอกว่าเรามีกฎฉบับที่11พ.ศ.2539ระบุว่าการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดเครื่องมือและระบบการปล่อยของเสียจากโรงงานจริงแล้วทำไมกรมการมลพิษส่งมาเนี่ยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชัดๆเลยค่ะท่านและนอกจากนี้นะคะที่ท่านบอกว่าการเกษตรเนี่ยทำลายป่าตัดไม้อะไรแต่เนี่ยมันมีการปลูกพืชทดแทนเนาะแล้วองค์โรงงานอุตสาหกรรมล่ะเอาอะไรมาพืชไม่เห็นมีสีเขียวแม้แต่นิดบอกว่าถ้าการพัฒนาประเทศด้วยอุตสาหกรรมยั่งยืนจริงแล้วทำไมคนจำนวนมากที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมถึงยังยากจนล่ะคะหาคำตอบมาหน่อยข้อจากอะไร66ระบุว่าประเทศไทยมีคนมากถึง10ล้านคนที่ได้ค่าตอบแทนน้อยสวัสดิการก็ไม่เพียงพอรายได้ก็กลับไปสู่บริษัทจะเอาเงินที่ไหนมาซื้ออาหารกินล่ะคะท่านติดกับดักรายได้ปานกลางหมดลองนึกภาพนะคะท่านทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งวี่ทั้งวันเงินก็น้อยนิดพอถึงเวลาที่จะต้องเพิ่มค่าแรงให้สูงขึ้นโรงงานก็ย้ายไปตั้งที่อื่นแล้วค่ะสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยในช่วง7เดือนแรกของปี2567มีโรงงานเลิกกิจการอยู่ที่757แห่งโอ้โหเยอะขนาดนี้คนก็ตกงานกันหมดสิคะระบบเกษตรกรรมนะคะเกษตรกรเนี่ยเป็นเจ้านายของตนเองกำหนดราคาได้สามารถต่อรองราคากับผู้บริโภคและที่สำคัญเนี่ยรายได้กลับคืนเกษตรกรอย่างแท้จริงค่ะและนอกจากนี้นะคะในด้านของการพึ่งพาตนเองเกษตรกรรมเนี่ยไม่ต้องใช้ต้นทุนอุตสาหกรรมนะคะเรามีแค่ที่ดินแล้วก็ทรัพยากรตอนแรกที่ประเทศเราให้หรือประเทศอื่นๆก็มีเหมือนกันค่ะและโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมปี2566

0: ญในการพัฒนาประเทศเนี่ยนั่นก็คือประชากรนะคะแล้วถ้าแบบนี้โรงงานปล่อยทั้งอุตสาหกรรมน้ำแล้วแบบนี้คนมันจะไปพัฒนากันตอนไหนล่ะคะแบบนี้คนรุ่นหลังเนี่ยก็จะต้องเจอกับมลพิษที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้จากโรงงานอุตสาหกรรมหรอคะเพราะการเกษตรเนี่ยมันปล่อยอะไรคะท่านช่วยบอกฉันหน่อยดังนั้นจากที่ดิฉันได้กล่าวไปทั้งหมดนะคะดิฉันขอยืนยันว่าการพัฒนาประเทศด้วยเกษตรกรรมนั้นยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงค่ะ
1: อย่างแท้จริงนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาล่ะฮะต่อเนื่องเลยครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องกันสรรชุตินทราเทพสำหรับน้องกันสรรจะมีเวลาทั้งสิ้น3นาทีนะครับ
2: แรกนะครับ
1: พร้อมไหมครับ
3: พร้อมมากครับ
1: พร้อมมากเราจะไปดูว่าพร้อมมากเป็นอย่างไร3นาทีเริ่ม
3: ตึ๊ดทุกท่านไม่ต้องงงนะครับนี่คือเสียงนาฬิกาปลุกฝ่ายเสนอจากโลกแห่งความฝันมันลืมตาดูโลกแห่งความจริงเรียนท่านคณะกรรมการและฝ่ายเสนอทุกท่านครับท่านฝ่ายเสนอครับที่ท่านพูดว่าเกษตรนั้นพัฒนาชาติเกษตรอย่างเดียวมันพัฒนาชาติจริงหรอครับเพราะเกษตรอย่างเดียวด้วยตัวเองมันไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยครับดังนั้นแล้วไม่ว่าท่านจะเอาหลักอะไรก็ตามหลัก SDG เกษตรนั้นก็ไม่สามารถพัฒนาได้ครับแต่ท่านไม่ต้องขี่ม้าขาวอย่างพวกผมอุตสาหกรรมมาคอยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านและเมื่อฝ่ายเสนอนั้นไม่วาดภาพให้เราเห็นเลยว่ายติในวันนี้เป็นยังไงงั้นฝ่ายค้านจะมาวาดภาพให้ทุกท่านเห็นนะครับทุกท่านครับในวันนี้เกษตรกรรมก็เปรียบเสมือนต้นน้ำครับที่ด้วยตัวมันเองไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยแต่เรามีเขื่อนครับเขื่อนที่เป็นอุตสาหกรรมที่จะนำน้ำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในด้านเกษตรกรรมหรือในด้านประเทศก็สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ครับนี่เราไม่มีเขื่อนอย่างอุตสาหกรรมจะเป็นไงไปดูกันครับถ้าเราไม่มีเขื่อนอย่างอุตสาหกรรมน้ำไม่มีที่ไปสุดท้ายก็ไปกองกันเป็นน้ำเสียก็ไม่ต่างจากพืชผลของท่านที่จะเน่าเสียและหากขาดการดูแลจากอุตสาหกรรมครับดังนั้นนี่ไม่ใช่ภาพของการพัฒนาแต่อย่างใดครับดังนั้นไม่ว่าจะด้านใดเกษตรกรรมก็ไม่สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้หากขาดเกษตรกรรมแต่ถ้าท่านแน่จริงจริงนะครับท่านแน่จริงช่วยบอกผมทีสามารถนำพาประเทศมาสู่ความยั่งยืนได้เน้นย้ำนะครับไม่มีอุตสาหกรรมของพวกผมโอ้โหโดนขนาดนี้ท่านฝ่ายเสนออย่าเพิ่งเวอร์กันไปนะครับดังนั้นแล้วยังเหลือประเด็นของผมอีกครับกลับเข้าสู่ประเด็นของผมนะครับอุตสาหกรรมพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืนทุกท่านครับในโลกของเราที่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหนึ่งในการพัฒนาประเทศที่สำคัญที่สุดโดยอ้างอิงจาก Global Risk Report 2024นั่นก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอยลงซึ่งวันนี้ถ้าเราอยากพัฒนาประเทศไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนเราต้องหาสิ่งที่มันทำได้จริงครับคำตอบก็คืออุตสาหกรรมครับเพราะอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่ท่านถือหรือครีมหน้าสับมาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมทั้งนั้นครับและไม่เพียงเท่านั้นอุตสาหกรรมยังช่วยเกษตรกรรมในการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรเห็นไหมครับว่าอุตสาหกรรมของพวกผมไม่ได้เพียงแค่ดูแลตัวเองแต่ยังโอบกอดเกษตรกรที่น่ารักทุกท่านอีกด้วยนะครับแต่เมื่อหันมาดูเกษตรกรรมกันบ้างครับเมื่ออ้างอิงจากวารสารนานาชาติทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าระคายวันเนื่องจากปัจจัยต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือฤดูกาลเห็นไหมครับว่ามันไม่แน่นอนจริงๆครับเกษตรกรรมและผมขอถามทุกท่านอีกครับว่าหากประเทศของคุณจะต้องมานั่งแห่นางแมวหรือปักตะไคร้เพื่อลุ้นว่าวันนี้ฝนจะเทลงมาช่วยพืชผลของท่านหรือไม่ท่านคงจะไม่สามารถเรียกสิ่งนั้นว่าความยั่งยืนได้ยติในวันนี้ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนขอบคุณครับ
1: ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับน้องกันสรรชุตินทราทิพย์ครับจากผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1นะฮะต่อเนื่องเลยนะฮะในส่วนของผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องนพศรทิพย์ศรีบุตรโดยน้องนพศรจะมีเวลา3นาทีนะครับโดยเวลาจะเริ่มจับตั้งแต่ผู้พูดคำแรกนะครับพร้อมมั้ยครับ
4: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: เรียนท่านและท่านฝ่ายค้านนะคะจากที่ท่านบอกว่าอย่างร้อนแรงเลยค่ะว่าการเกษตรเนี่ยผันแปรตามภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ท่านอย่าลืมนะคะว่าอุตสาหกรรมเองก็แปรผันตามตลาดโลกไม่ใช่

0: รอคะซึ่งจากธนาคารกรุงศรีได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อประกอบด้วยทิศทางเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจในการเมืองของประเทศอย่าลืมนะคะว่าเมื่อความต้องการสินค้าที่ท่านผลิตออกมาเป็นจำนวนมากก็กลายเป็นขยะทำคลังสินค้าล้นออกมาอุตสาหกรรมล้มละลายหลายแห่งแบบนี้เหรอคะที่เรียกว่ายั่งยืนในประเด็นที่2นะคะยกตัวอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรรายใหญ่ของโลกซึ่งเกษตรกรมีมูลค่าประมาณ65ล้านยูโรต่อปีภาคเกษตรกรและภาคพืชสวนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีการพึ่งอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนค่ะท่านแน่ใจหรือคะว่าการใช้อุตสาหกรรมพัฒนาประเทศยั่งยืนกว่าเกษตรกรรมจริงจากกรมควบคุมมลพิษพบว่ากว่า 70% ของมลพิษเกิดจากการทำอุตสาหกรรมจากกรณีไฟไหม้อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อนประเภทสติกเกอร์ภายในนิคมอุตสาหกรรมโกลจังหวัดชลบุรีเกิดเปลวไฟลุกลามหลายพื้นที่ก่อให้เกิดการทรุดตัวลงของอาคารแถมยังปล่อยมลพิษทางอากาศเป็นจำนวนมากผู้คนไม่มีที่อยู่รวมความหลากหลายทางด้านสังคมมีการกระจุกตัวของผู้คนก่อให้เกิดความขัดแย้งมากมายในที่นี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบพบการลักลอบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งผิดกฎกระทรวงฉบับที่11ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2539ว่าด้วยเรื่องการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องมือและระบบควบคุมการปล่อยของเสียออกจากโรงงานในทางกลับกันการเกษตรเสมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวเลยนะคะคือการเกษตรประกอบด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงซึ่งในทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมทางเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและในขณะเดียวกันก็ฟื้นฟูระดับนิเวศไปตามวิถีทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของประชาชนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าหากไม่มีเกษตรกรรมอุตสาหกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะเกษตรกรรมที่ดีต้องมั่นคงยั่งยืนและมีผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะจากที่ฉันได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ขอยืนยันเลยนะคะว่าการพัฒนาประเทศด้วยอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนค่ะ
1: เอาละฮะยังคงเน้นย้ำจุดยืนของตัวเองนะฮะมาต่อเนื่องกับวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมาถึงผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและท่านฝ่ายเสนอชาวเหนือที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าที่ท่านพูดมานี่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะครับอย่างแรกนะครับผมขอบอกก่อนเลยครับที่ท่านฝ่ายเสนอยังไม่ค้านแปรยติเลยนะครับแสดงว่าท่านน่าจะเห็นด้วยกับผมใช่หรือไม่ครับท่านเลขอย่างที่สำคัญนะครับท่านลองกลับไปดูยติใหม่นะครับว่ายติในวันนี้คือยติเปรียบเทียบครับท่านแต่ท่านบอกแต่ข้อเสียของอุตสาหกรรมทุกหมดท่านไม่มีเกณฑ์มาวัดเลยนะครับว่าเกษตรกรรมของท่านนั้นดีกว่าสร้างพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนมากกว่าได้อย่างไรครับท่านต่อมานะครับท่านเกษตรกรรมและอาหารที่ส่งทั่วโลกที่ท่านบอกมาที่สร้างประโยชน์มากมายนั้นผมถามจริงนะครับว่าท่านไม่พึ่งอุตสาหกรรมเลยแม้แต่นิดเดียวเลยหรอครับท่านทั้งการทั้งอุตสาหกรรมการขนส่งอุตสาหกรรมการแปรรูปท่านครับถ้าขั้นขาดมันไปท่านจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่โลกนี้ได้หรือไม่ครับท่านช่วยบอกหน่อยครับว่าถ้าท่านขาดมันไปท่านจะสร้างประโยชน์ได้อย่างไรอย่างที่3นะครับเอ๊ะท่านครับท่านไหมครับว่าฝุ่น PM 2.5 นั้นเกิดมาจากอะไรครับท่านท่านครับท่านลองดูนะครับว่าอุตสาหกรรมของเรานะครับปล่อยมลพิษไปเพียงแค่ 5.2% ปล่อยมลพิษไปถึง 18.4% เลยนะครับท่านแล้วมลพิษนั้นมาจากไหนครับท่านมันมาจากการเผาไร่เผาผลผลิตต่างๆแต่ท่านครับท่านกลับโยนทุกอย่างให้อุตสาหกรรมผู้เดียวโอ้โหท่านนี่ช่างไร้น้ำใจจริงๆเลยนะครับและเพื่อนผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าอุตสาหกรรมนั้นช่วยได้อย่างไรโอ้โหท่านครับท่านฝ่ายเสนอผมก็บอกแล้วครับว่าอุตสาหกรรมนั้นสร้างเครื่องแมมมอสขึ้นมาสามารถช่วยลดมลพิษได้ท่านครับคำถามที่สำคัญที่สุดนะครับท่านช่วยบอกผมนะครับว่าเกษตรกรรมนั้นสามารถลดมลพิษได้อย่างไรครับท่านและขอกลับเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับในวันนี้ผมรับหน้าที่ในการพูดเรื่องการพัฒนาด้านรักษาการแพทย์และความเป็นอยู่ที่ดีสิทธิที่จะเป็นและทุกคนควรได้รับครับซึ่งเมื่ออ้าง

0: อิงจาก Global Risk Report ในปีล่าสุดนะคะของโรคระบาดนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญในอนาคตและเราต้องรีบแก้จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยพัฒนาในสิ่งนั้นได้ครับและสามารถทำได้ดีกว่าเกษตรกรรมอย่างแน่นอนครับท่านทุกท่านรู้ไหมครับว่าเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นโลกของเราต้องใช้วัคซีนมากเท่าไหร่อ้างอิงจาก World Health Organization นะครับพบว่าช่วงแพร่ระบาดโควิดโลกเราต้องใช้วัคซีนไปมากกว่า 14,000 ล้านโดสโอ้โหเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยครับท่านก็มีอุตสาหกรรมการแพทย์นี่นะครับที่สามารถช่วยผลิตได้ถึงมากถึงขนาดนั้นครับซึ่งในปี2020ช่วยชีวิตคนไปมากมายครับท่านแพทย์แผนโบราณที่เป็นแพทย์แผนนั้นมีการใช้สิ่งเช่นหัวหอมตะไคร้และใบมะกรูดโอ้โหกองไม่ตีเลยนะครับล้วนแล้วเป็นสิ่งที่นำมาป้องกันโรคนั้นมีข้อจำกัดที่มากมายครับความไม่แน่นอนความไม่แม่นยำและไม่สามารถเอื้อต่อความต้องการของมันในสมัยแบ็คเดฟหรือการละโลนะครับที่แพทย์แผนโบราณนั้นใช้ไม่ได้ดีไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้ทำให้คนต้องตายไปกว่า100ล้านคนท่านเห็นหรือยังครับว่าสิ่งนี้มันสำคัญขนาดไหนดังนั้นครับ
1: ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับเอาละฮะเป็นฝ่ายผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สามเรากำลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องพิรัญญาเทียมตา
2: ประกาศท่านฝ่ายค้านและขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะจากที่ท่านนะคะได้กล่าวมาอย่างร้อนแรงเมื่อกี้นะคะดิฉันเนี่ยต้องขอค้านอย่างสุดใจนะคะแต่ที่ท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่เกิดโควิด19นะคะทำให้มีวัคซีนเนี่ยทำให้ช่วยพวกคนให้เดินไปข้างหน้านะคะดิฉันก็จะขอบอกอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงเวลาที่เกิดโควิด19เนี่ยทุกอย่างเกิดการเซตซีโร่การเกษตรทุกอย่างหยุดแต่ว่ามีอะไรคะการเกษตรค่ะมีการปลูกไร่ปลูกข้าวมีข้าวให้คนทำให้คนสามารถเดินทางต่อไปข้างหน้าก้าวสู่อนาคตใหม่ที่ไม่ติดอยู่กับโควิด19นะคะต่อไปค่ะอุตสาหกรรมนะคะท่านบอกว่าอุตสาหกรรมของท่านเนี่ยไม่ปล่อยมลพิษนะคะปล่อยน้อยกว่าเกษตรดิฉันนะคะแล้วบอกว่าเกษตรของฉันเนี่ยดิฉันเผาได้เผาหน้าต้องขอเรียนอย่างนี้เลยนะคะการที่ฉันเผาได้เผานานเนี่ยดิฉันนะคะไม่ได้มีแค่ผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องล้มลุกแล้วก็ต้องมาเผานะคะยังมีการเกษตรอย่างที่เป็นต้นยืนค่ะอย่างเช่นทุเรียนนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเผาไร่เผานาอะไรให้ต้องมีผลผลิตเกิดมานะคะหรือถ้าท่านจะบอกว่าของฉันก็เผาอยู่ดีอย่างเช่นอ้อยนะคะฉันก็ขอต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าอ้อยเนี่ยดิฉันเผาแค่บางช่วงเท่านั้นนะคะไม่ได้เผาทั้งเปลือกทั้งปีเหมือนของท่านนะคะค่ะต่อไปนะคะท่านบอกว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของท่านเนี่ยยั่งยืนนะคะฉันขอแย้งค่ะจากยตินะคะที่กล่าวว่าการพัฒนาประเทศด้วยเกษตรกรรมนั้นยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรมดิฉันนะคะจะยืนยันค่ะโดยจะขอยืนยันจาก3ประเด็นหลักที่จะกล่าวว่าเกษตรกรรมนั้นยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรมค่ะเขาใช้ทรัพยากรของเราสร้างอนาคตแต่กลับทิ้งเราไว้ข้างหลังกับความยากจนกลุ่มนายทุนอุตสาหกรรมนะคะที่ซื้อผลิตทางการเกษตรของประเทศชายขอบนำไปแปรรูปและส่งกลับมาขายในราคาที่แพงหูฉีกนี่ถือเป็นการสื่อถึงการเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มนายทุนอุตสาหกรรมนานเลือดที่ทำกับประเทศชายขอบจนกลายเป็นประเทศพัฒนาท่านไม่สงสารประเทศชายขอบบ้างนะคะที่ท่านทำกับเขาอย่างนี้ท่านแทนตัวเองว่าจริงแล้วคือผู้ดูดทรัพยากรประเด็นต่อมานะคะเกษตรนะคะยังสามารถพัฒนาในเชิงการส่งเสริมท่องเที่ยวบวกกับรายได้ที่จะเข้ามานั้นนะคะก็ทันท่วงทีค่ะขัดกับอุตสาหกรรมนะคะที่ต้องนำไปแปรรูปถึงจะมีรายได้ออกมาค่ะคือผลิตทางการเกษตรของประเทศนะคะอย่างในตลาดวโรรสหรือชื่อนี้ที่เรียกว่าการหลวงของเชียงใหม่นะคะดิฉันมักจะพบเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีนเกาหลีญี่ปุ่นค่ะพอฉันถามว่าทำไมถึงเลือกซื้อท่านก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าผลิตของไทยนั้นมีคุณภาพที่ดีมีราคาที่เหมาะสมและยังไม่ต้องแปรรูปเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมนะคะใส่น้ำตาลใส่โซเดียมใส่อะไรอย่างเนี่ยดิฉันว่าคงได้ไปพบทะเบียนอำเภอแล้วล่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะดิฉันจึงขอสรุปว่าเกษตรสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่โลกอนาคตที่ยั่งยืนได้มากกว่าค่ะเพราะประเทศนะคะมีทรัพยากรที่เป็นทุนเดิมไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ดินต่างๆนะคะล้วนเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วค่ะถ้าท่านจะบอกว่าอุตสาหกรรมของท่านยั่งยืนนะคะแต่ถ้าไม่มีชาวนาจะเอาแรงไหนไปเดินคะ
1: มาในส่วนของผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องจรูญพันธุ์

0: ตกวีพานพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วมีเวลาทั้งสิ้น3นาท
1: ีแล้วเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอค้านฝ่ายค้านที่ค้านฝ่ายเสนอที่โลกสวยเหมือนกันหน้าตาก่อนนะครับว่าท่านครับพวกเราเนี่ยมาด้วยจุดยืนที่การพัฒนาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนกับท่านเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไขเมื่อแก้ไขประเทศก็ยั่งยืนกับท่านท่านครับท่านลองนึกภาพตามผมนะครับนักกีฬาที่ขาเจ็บเขาจะพัฒนาตัวเองยังไงครับถ้าเขาไม่รักษาก่อนถูกไหมครับท่านครับและที่ท่านอุตสาหกรรมทำให้การเกษตรเนี่ยราคาแพงหูฉีกท่านครับตอนแรกเนี่ยท่านถ้าผมจำไม่ผิดท่านบอกว่าเกษตรเนี่ยสามารถกำหนดราคาได้ไม่ใช่หรอครับกำหนดให้ผันผวนใช่ไหมครับและแบบนี้มันจะยั่งยืนยังไงครับท่านถ้าผมเข้าไปในตลาดแล้วผมยังเห็นลูกค้าบ่นราคาผักมันตกท่านครับตรงไหนคือความยั่งยืนครับท่านท่านครับและถ้าท่านคิดว่าอุตสาหกรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับท่านท่านครับถ้าท่านคิดอย่างนี้อยู่ก็เชิญกินข้าวสารไปครับไม่ต้องทานข้าวสวยท่านครับและที่ท่านบอกว่าอุตสาหกรรมมันทำลายทุกอย่างท่านครับสีเขียวนะครับท่านอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยไม่แม้แต่จะพัฒนาคุมทุกอย่างทั้งสังคมสภาพแวดล้อมและพลังงานสะอาดครับท่านพลังงานสะอาดไม่ต้องมองไปไหนไกลครับท่านมองขึ้นไปครับเรียบร้อยครับติดเพดานมองไปตรงนู้นครับท่านเห็นโซลาร์เซลล์ไหมครับโซลาร์เซลล์คือการนำพลังแสงอาทิตย์มาทำให้กลายเป็นพลังงานสะอาดเพื่อนำไปใช้สู่ประชาชนครับท่านยัตติแน่นอนครับและกลับเข้าสู่ประเด็นของผมนะครับนั่นคือการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมากที่สุดคือภัยจากสงครามครับท่านถ้าเราอยากพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการพัฒนาความมั่นคงก่อนและน่าเสียดายนะครับที่ทุกวันนี้เราไม่สามารถพึ่งพาเกษตรกรรมในการพัฒนาหรือป้องกันประเทศได้อีกแล้วผมคงไม่เถียงนะครับว่าเกษตรกรรมเนี่ยจะป้องกันประเทศได้ถ้าท่านยังจะสามารถเหลาไม้เพื่อไปสู้กับศัตรูที่มีรถถังและปืนใหญ่นะครับท่านครับตัดเข้ามาในโลกของความเป็นจริงครับท่านท่านจะปลูกต้นกล้วยให้ศัตรูวิ่งไปชนหรือท่านจะเอาข้าวสารเสกไปปาใส่ศัตรูแล้วก็ต้องคาถาอนันตปาชเยอปาติเทเทนามอปาติยาอปาติเทเททื่อไม่รัวเหรอครับท่านครับถ้าท่านทำอย่างนี้เนี่ยท่านคงจะหายไปพร้อมกับข้าวสารเสกอย่างแน่นอนครับท่านครับผมขอยกตัวอย่างประเทศคองโกที่เน้นแต่การเกษตรกรจนทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากมายจากรายงานของ The Wall Street คองโกครั้งที่2ซึ่งขาดการพัฒนาอาวุธจึงทำให้ชาวเกษตรกรและผู้คนเนี่ยล้มตายไปจำนวนมากประเทศจึงไม่มั่นคงเนื่องจากระบบป้องกันประเทศเนี่ยเน้นการเกษตรกรมากจนเกินไปกับท่านท่านครับถ้าผมไม่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในวันนี้ผมก็คงไม่มีโอกาสมาโต้วาทีในวันนี้หรอกครับท่านครับท่านน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนี่มันสำคัญแค่ไหนและท้ายที่สุดนี้ผมขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆเพื่อขอบคุณแทนชาวไทยทุกคนเพื่อขอบคุณเหล่าพี่ๆทหารที่เสียสละในการปกป้องประเทศชาติอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ช่วยลดการสูญเสียจากพี่ๆทหารธนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อลดการสูญเสียและป้องกันชาติตลอดไปขอบคุณครับ
0: เอาละฮะโค้งสุดท้ายแล้วครับฝ่ายค้านครับน้องเตชิตตระกูลธงชัยพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านฝ่ายเสนออีกครั้งครับจากยติในวันนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นจริงๆเลยว่ายติในวันนี้เป็นความจริงเพราะท่านเนี่ยก็ยังคงต้องพึ่งอุตสาหกรรมของเราอยู่และต่อไปครับมาดูจุดแข็งของฝ่ายเราและจุดอ่อนของฝ่ายเสนอกันบ้างดีกว่าครับฝ่ายเสนอครับยังคงมองแต่เพียงบริบทของประเทศไทยไม่ยอมออกไป international สักทีครับและต่อไปครับท่านฝ่ายเสนอครับยติในวันนี้เนี่ยท่านไม่ได้ค้านว่าเราไม่เห็นด้วยตรงไหนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านเห็นด้วยกับที่เราพูดเนี่ยครับและต่อไปท่านฝ่ายเสนอยติในวันนี้ลืมหรือเปล่าครับยติในวันนี้เป็นยติเปรียบเทียบฝ่ายเสนอเอาแต่บอกข้อเสียของเราแต่ก็แทบจะไม่บอกข้อดีของเขาเลยไม่แสดงเปรียบเทียบให้เราได้เห็นจริงๆว่ายติในวันนี้จริงๆใครมันเหนือกว่ากันยังไงอุตสาหกรรมยั่งยืนกว่าแน่นอนครับและประเด็นที่ท่านฝ่ายเสนอพูดมาผมต้องขอบคุณท่านฝ่ายเสนอนะครับเพราะประเด็นน้อยดีครับผมจะได้สรุปง่ายๆท่านฝ่ายเสนอเนี่ยผมรวบประเด็นของท่านฟังออกอยู่ประมาณ2ประเด็นคือประเด็นของสิ่งแวดล้อมและประเด็นของเศรษฐกิจประเด็นแล้วหรือเปล่า

0: เรื่องของสิ่งแวดล้อมครับท่านฝ่ายเสนอก็บอกมาว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยอุตสาหกรรมของเราทำลายธรรมชาติเราก็ยกสแตทมาบอกท่านแล้วไงครับว่าใครกันแน่เป็นคนทำลายธรรมชาติและใครกันแน่เป็นคนช่วยเหลือธรรมชาติโดยการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนผมก็เอาสถิติของผมแล้วสถิติของท่านมาชูให้ท่านคณะกรรมการเห็นแต่ท่านฝ่ายเสนอไม่ได้ทำครับและที่ท่านบอกว่าฝ่ายปาก4ของท่านได้บอกว่ามีการเผาป่าท่านยอมรับทำลายธรรมชาติถอดหน้ากากสีเขียวออกมาครับแล้วกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วท่านก็ได้บอกครับว่าปากที่2ของท่านบอกว่าอุตสาหกรรมนั้นยากจนแต่อยู่ดีปากที่4ท่านก็กลับมาพูดครับคราวนี้โดนกดขี่ราคาอ้าวสรุปจะยากจนหรือร่ำรวยครับท่านแล้วอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ท่านปากที่4ก็ได้บอกไปว่าจะมาซื้อผักของท่านเนี่ยตามการท่องเที่ยวเนี่ยใครจะนั่งเครื่องบินใครจะเดินมาซื้อผักท่านที่ตลาดครับเพราะฉะนั้นครับกลับมาเข้าสู่ถูกต้องกันดีกว่าครับเพราะฝ่ายค้านของเรามองในหลากหลายประเด็นที่มากกว่าครับในด้านแรกครับคือด้านของสิ่งแวดล้อมที่เราทำได้ดีกว่าในด้านที่2คือด้านเศรษฐกิจและด้านที่3คือด้านการแพทย์ด้านที่4คือด้านการความมั่นคงของประเทศครับในวันนี้เราต้องจริงจังครับเพราะนี่คือการเลือกอนาคตของประเทศที่ทุกคนคงอยากเห็นประเทศของที่ดีถูกต้องไหมล่ะครับแต่ในวันนี้ครับฝ่ายค้านไม่ได้ต้องการดูถูกเกษตรกรรมนะครับแต่เพียงแค่เราต้องการที่จะบอกว่าหากเราต้องเลือกอุตสาหกรรมยั่งยืนกว่าครับเพราะอนาคตไม่ได้ถูกกำหนดไว้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราต้องพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อที่อุตสาหกรรมนั้นอย่างยั่งยืนยติในวันนี้ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับ
1: ชัดเจนแล้วครับแล้วก็สรุปปิดท้ายของฝ่ายค้านอย่างสวยงามครับฝ่ายเสนอต้องโตในวินาทีสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหัวหน้าฝ่ายเสนอน้องอนิชาเกตบุญเรืองพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีสุดท้ายเริ่มครับ
2: จากที่ท่านฝ่ายค้านได้กล่าวมามากมายท่านก็ไม่ฟังสิ่งที่เราพูดนะคะอุตสาหกรรมเนี่ยมาจากเริ่มจากการเกษตรค่ะถ้าไม่มีเกษตรกรรมอุตสาห

0: าและยั่งยืนที่สุดของการพัฒนาค่ะเพราะก็จะเป็นภาวะโรคร้อนความมั่นคงทางอาหารหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำความมั่นคงประชาชนหิวโหยก็คงไม่ต่างอะไรกับบ้านที่มีแต่หลังคาแต่ไร้เสาบ้านไร้รากฐานในการรองรับการดำรงชีวิตสุดท้ายนี้พวกเราเชื่อว่าอุตสาหกรรมอาจสร้างรายได้แต่เกษตรกรรมคือการสร้างชีวิตและอนาคตของประเทศ
1: ปิดท้ายแบบมั่นคงมากเลยนะฮะในส่วนของหัวหน้าฝ่ายเสนอน้องอนิชาได้สรุปจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ยังยึดมั่นว่าเกษตรกรแหละคือรากฐานของอุตสาหกรรมวันนี้ที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครูทันสอสรองประธานคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ครูทันมาให้กำลังใจน้องๆทั้งสองทีมเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจะบอกว่าจากที่ได้ฟังทั้งสองฝ่ายนะฮะจริงๆมันก็เหมือนฟังเรื่องในสังคมว่าจริงๆแล้วเรื่องที่ทั้งสองทีมเถียงกันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะฮะปัจจุบันเนี้ยในสังคมการเมืองของเราเนี้ยก็พูดเรื่องนี้กันเนาะระหว่างเรื่องของเกษตรแล้วก็เรื่องของทุนนิยมนะคะและน้องๆทั้งสองทีมก็นำเสนอมุมที่ต่างกันมากๆมันทำให้คนดูเนี้ยต่อยอดความคิดจากเวทีตรงนี้ไปสู่ความจริงว่าเอ้ยสังคมเราควรจะไปทางไหนทุกท่านนะคะพูดเก่งนะคะสุนาคตนะคะแล้วก็หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะทำงานกันเป็นทีมเวิร์กสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่อยากจะส่งเสริมให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับครูทานครับธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็เป็นรองประธานคณะกรรมการกิจการเด็กด้วยนะฮะและแน่นอนครับมาถึงความหนักใจของท่านคณะกรรมการทั้ง7ท่านและเริ่มต้นครูทอม
3: เห็นไว้นะครับเผื่อไปปรับสำหรับรอบต่อๆไปนะครับรู้สึกว่าบางครั้งนะครับการแสดงความเห็นการอ้างเหตุผลของทั้ง2ทีมเนี่ยยังไม่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราบอกว่าว่ามันดีกว่ามันยั่งยืนกว่าแต่ไม่ได้ให้เหตุผลว่าอย่างไรไอ้ประเด็นอย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยถ้าเราอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่ามันดีกว่ายังไงอันนี้มันจะสามารถโน้มน้าวให้เราเห็นด้วยคล้อยตามได้มากขึ้นแล้วก็ทางฝั่งวชิราวุธเองเนี่ยมีประเด็นหนึ่งคือการตีความอุตสาหกรรมในภาพรวมในขณะที่ทางโรงเรียนปรินซ์เนี่ยนะครับมองค่อนข้างจะเน้นไปที่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมันจะต่างกันเลยพอเราตีความว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมปั๊บมันแคบแต่พออุตสาหกรรมนั่นนี่นู่นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมอันนี้มันทำให้เราสามารถจะอ้างเหตุผลได้กว้างกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พูดไปแล้วในคู่ที่หนึ่งนะครับก็คือถ้าจะพูดบทร้อยกรองหรือกรองใดๆขอให้ถูกฉันทลักษณ์นะครับถูกขอพี่ขอเถอะนะครับพี่ขอเถอะนะครับก็ฝากสำหรับคู่ต่อๆไปด้วยนะครับฝากกล่าวกรองให้ดีนะฮะนั่นแหละครับ
1: ขอบคุณครูทอมครับมาต่อเนื่องเลยครับพี่สาวสุดสวยของผมพี่หนิงสายสวรรค
4: ์สำหรับคู่นี้นะคะในมุมของพี่หนิงเนี่ยการตียัตตินะคะของฝ่ายเสนอยังไม่แน่นพอส่วนการผลมาหักล้างของฝ่ายค้านเนี่ยทำได้หนักแน่นกว่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดึงเอาเรื่องของการพัฒนาประเทศด้วยอุตสาหกรรมจริงๆอ่ะชื่อยติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยซัดเต็มๆอย่างที่ครูทอมบอกนะคะก็คือว่าหาเหตุผลมาให้พวกเราเชื่อนะคะคือโน้มน้าวให้พวกเราเชื่อว่าการพัฒนาประเทศด้วยเกษตรกรรมนั้นอ่ะมันยั่งยืนกว่าอย่างไรมันไม่พอนะมันยังไม่พอแต่ว่าทางนี้เนี่ยเอายติไปพลิกแล้วก็บอกว่าการพัฒนาประเทศด้วยอุตสาหกรรมเนี่ยมันยังงุ่นงี้งี้งี้นะคะเขาก็จัดมาอย่างเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการตียติแล้วก็การหาข้อมูลเหตุผลมาหักล้างเรื่องของการพัฒนาประเทศเนี่ยนะคะทางฝ่ายเสนอยังไม่เข้มแข็งพอนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอยากให้ฝึกเรื่องของการชัดถ้อยวิธีทั้ง2ทีมเลยทั้ง2ทีมเลยขอบคุณมากค
1: ่
4: ะ
1: ขอบคุณนะครับพี่หนิงสารสวัสดิ์ขยันยิ่งต่อเนื่องเลยครับพี่บุญมาศรีมาศ
5: ก่อนอื่นจะต้องบอกหน่อยคำนี้ฝ่ายไหนไม่รู้พูดบอกว่าไม่มีน้ำใจเลย

0: ลังโอ้โหเป็นที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนี่เอาไปใช้วันนี้ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าทีมกรองไม่มีน้ำใจเลยทำให้กระดูกหูผมสั่นหมดแล้วนะฮะขอให้มีน้ำใจมากกว่านี้ที่เห็นชัดเลยฝ่ายค้านตียัตติได้ชัดเจนแล้วส่งปากต่อปากย้ำชัดไม่นอกกรอบไม่ตกขอบอยู่ในยัตติของตีกลับอย่างชัดเจนมากเลยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยการไม่ปิดไม่ตอกฝาโลงอ่ะนะฮะมันเลยทำให้เป็นช่องให้อีกฝั่งนึงเนี่ยตีกลับได้อย่างสุดๆเลยหลายคนฝ่ายค้านก็มีอันเรียบเรียงคำพูดในสมองก่อนที่จะเปล่งวาจาออกมามันยังดูเหมือนกับว่าน้องเนี่ยมีความขัดกันในสมองอ่ะว่าโอ๊ยฉันรู้สึกยังไงแล้วคำพูดที่อธิบายออกมามันเลยฟังแบบเหมือนกับเรียบเรียงไม่ค่อยสุดอ่ะมันเลยทำให้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วเอ๊ะเราก็งงว่าตกลงน้องจะสื่ออะไรเรามองว่านี่คือเวทีฝึกของน้องเมื่อน้องเข้าใจใจวิพากไปกลับไปพัฒนาโดยการลองสิเอาอะไรมาพูดสักอย่างหนึ่งแล้วพูดใส่บันทึกมือถือแล้วเปิดให้เพื่อนฟังดิเพื่อนฟังเข้าใจอย่างเดียวกับที่เราสื่อแสดงว่าเรายังสื่อสารไม่ดีพออันนี้สำคัญมากนะครับการสื่อสารเพราะฉะนั้นการพูดการโต้วาทีมันไม่ใช่สื่อสารแค่ศาสตร์อย่างเดียวมันยังเติมศิลปะไปด้วยครับเพราะถ้าการโต้วาทีมีแต่ศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่ขาดศิลปะมันก็จะไม่อภิรมย์ของผู้ที่รับชมครับ
1: ไม่อภิรมย์นะฮะสำหรับผู้รับชมนะฮะเอาละฮะต่อเนื่องเลยครับอาจารย์สมชายดอกฮี
2: กับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมเลยนะฮะแพ้ชนะของการโต้วาทีมันอยู่ที่การตียติลูกถ้าเราตียตินี่ให้ครอบคลุมนะอย่างฝ่ายเสนอเนี่ยเกษตรกรรมยั่งยืนอันนี้ครูดูเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนนะมันหมายถึงการเกษตรและวิถีเกษตรที่มีความสมดุลทั้งมิตรกำไรแก่เกษตรกรมิติทางสังคมเป็นธรรมเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมิติต่อสิ่งแวดล้อมรักษาคุณภาพทรัพยากรระบบนิเวศและมันต้องเกี่ยวเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมด้วยเราต้องตีว่ามันเกี่ยวการเกษตรทีนี้เวลาเราตีแบบเนี้ยมันจะได้กว้างขึ้นในขณะที่ฝ่ายค้านน่ะเขาต้องตีอยู่แล้วว่าเกษตรกรรมนี่คือพวกไปขุดสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้เขาจะแยกขาดเขาจะตีเราให้แคบลงวาทศิลป์ถ้ามีมาปั๊บมีกรอนมีคำพูดมีเสียงหนึ่งเสียงสองนะมันก็จะบวกหนึ่งขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะลูกนะอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นกำลังใจครับ
1: เป็นกำลังใจให้นะครับต่อเนื่องครับอาจารย์อภิชาติดำดี
3: ทั้งสองทีมนะครับในส่วนของฝ่ายเสนอนั้นนะครับเพราะว่าไปมุ่งเน้นที่ผลกระทบด้านลบจากภาคอุตสาหกรรมมากเกินไปจนไม่ได้พูดถึงความงดงามของวิถีชีวิตในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดินแดนล้านนาตรงนี้เสียดายมาก slow lifeนะครับวัฒนธรรมมันงดวิถีชีวิตเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสู้จะสู้เนี่ยฮะมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งลากไปในอินเตอร์เนชั่นแนลได้สู้กับ GDP ด้วย GNH ไม่ใช่ Gross Domestic Product แต่เป็น Gross Happiness Gross National Happiness ความสุขมวลรวมของประชาชาติตรงนี้แหละคือเปรียบได้ในขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเด่นตรงเรื่องของการประเด็นกันพูดตรงนี้ชัดเจนมาก
1: โอ้โหแล้วไปต่อเนื่องครับอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์เสด็จแม่ของผมนะ
4: ฝ่ายเสนอ Prince Roy พูดได้ตรงเวลาทุกคนยกเว้นตอนสรุปหัวหน้าพูดเวลาน้อยทำให้ด้อยในการเสนอข้อมูลเพราะสรุปนี้คือลักษณะเด่นของการหักล้างคะแนนจะอยู่ตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นต้องไปพัฒนาการสรุปให้

0: ด่นให้ฉับไวและให้เต็มเวลาสำหรับฝ่ายค้านนั้นพูดไม่ตรงเวลาเกินเวลาทุกคนแต่ขอชมเชยในการเกินเวลานั้นมีไม่เกินอยู่หนึ่งคนนะคะในการเกินเวลานั้นก็พยายามรีบสรุปก็ขอชมเชยบุคลิกการพูดฝ่ายเสนอจะพูดแล้วการยืนจะมั่นคงแต่ฝ่ายค้านจะยืมค้อมไหลเยอะข้อมูลฝ่ายค้านปากสีไม่มีนะคะและขอสรุปเลยเพราะสีแดงกำลังจะขึ้นแล้วฝ่ายเสนอภาษาอ่านเยอะฝ่ายค้านสุภาพแต่เหน็บได้เจ็บเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษปากจัดโว้ยจบ
1: ชอบมากนะฮะสุภาพบุรุษปากจัดนะฮะเอาต่อเนื่องครับไปท่านสุดท้ายครับท่านประธานคณะกรรมการของเราอาจารย์แอร์กนิกาธรรมเกศร
2: อาจารย์จะสรุปโดยรวมเพราะแต่ละท่านเนี่ยในรายละเอียดแล้วทั้งเกษตรและอุตสาหกรรมเราหมายรวมเอาทั้งระบบและกระบวนการใดอย่างหนึ่งแล้วหยิบมาโยนใส่กันสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสุขภาพนั่นคือภาพกว้างโดยรวมของทั้งฝ่ายเกษตรและฝ่ายอุตสาหกรรมเอาภาพรวมมาก่อนแล้วเจาะลงไปเฉพาะในจุดไหนที่เราเด่นกว่าขยี้อันนั้นให้แหลกละเอียดจนกรรมการเห็นชัดและเป็นคะแนนสุดท้ายตัวรอรอโหนเสียงอ่านเอกสารยังเป็นโรคติดว่าขอรักษาขอให้รักษาให้หายในรอบต่อๆไปและคู่ต่อๆไปต้องขอขอบคุณนะคะทั้งหมดทั้งมวลผู้เกี่ยวข้องและขอขอบคุณข้อมูลที่ให้มาเป็นความรู้แก่กรรมการและท่านผู้ชมที่กำลังชมเราอยู่นี่เป็นเวทีที่เราจะได้มีดาวเด่นในสภาให้ถือว่าเป็นสภาผู้ทรงเกียรติที่ชัดเจนนะคะท่านส.ส.
1: ผลคะแนนพร้อมหรือยังครับขอผลคะแนนด้วยครับผลการตัดสิน2ส่วนครับส่วนประเภททีมและประเภทบุคคลฮะผลการตัดสินการแข่งขันโต้วาทีรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่2ครับในยติการพัฒนายืนกว่าอุตสาหกรรมและทีมที่ชนะไปชนะด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เสียงครับและผู้ที่ชนะได้แก่วชิราวุธวิทยาลัยจากกรุงเทพมหานครครับเอาชนะไป7ต่อ0เสียงนะครับก็จะไปเข้าพบขอนแก่นวิทยายนนะฮะจากจังหวัดขอนแก่นและสำหรับรางวัลผู้พูดทรงคุณค่าหรือ MVP ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ได้แก่ท่านไหนดีครับและ MVP ผู้พูดทรงคุณค่าหัวหน้าฝ่ายค้านครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์แอร์และแน่นอนครับต้องขอบคุณคณะกรรมการทั้ง7ท่านขอบคุณคู่ท่านส.ส.ธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ของอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ทั้งสองโรงเรียนขอเสียงปรบมือดังๆทำเต็มที่แล้วนะฮะทั้งปริญญาโทใหญ่วิทยาพุทธท้ายวันนี้สภาวาทีซีซั่น2ภูมิไกรภูมิพิสัยต้องลาครับสงสัยจะรีบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะคะยังคงอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนันท์ดิฉันนิภารักไทยอาจารย์ล่ามภาษาเมืออาจารย์คมกิจสัจเกียรติค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเที่ยงวันแบบนี้ติดตามกันในช่วงของ1สัปดาห์นะคะที่เราจะมาสรุปข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
0: เรียกว่าต้องตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งจากทางด้านของวุฒิสภาในการที่จะศึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่ว
1: ม
0: ต้องบอกว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วมันหนักขึ้นทุกปีคุณวิภา
1: ค่ะคงจะต้องดูระยะยาวกันแล้วนะคะถึงแม้ว่าสภาพภูมิอากาศเราจะไม่สามารถควบคุมได้แต่เรื่องของการวางแผนล่วงหน้าอาจจะช่วยเบาบางนะคะสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหนักได้นั่นเองค่ะ
0: คือโลกมันร้อนขึ้นทุกวันนะแล้วก็มีปริมาณสูงขึ้นทั้งน้ำทะเลหนุนนะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากขึ้นป่าเขาลำนาไพรต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าคนไปรุกรานจริง
1: ๆ
0: แล้วพอฝนตกมาเนี่ยตรงต้นน้ำเนี่ยมันไม่มีที่จะชะลอรับน้ำได
1: ้บ้านเรือนที่เสียหายเนี่ยกว่าจะฟื้นฟูได้เนี่ยไม่ใช่ระยะเวลาเพียงสั้นๆนะเพราะว่าเห็นจากเหตุการณ์ที่ผ่านการที่จะต้องไปเยียวยาเนี่ยระยะยาวจริงๆน้ำท่วม 3-4-5 วันแต่กะ
0: แล้วมันก็จะมีลักษณะของการท่วมแบบท่วมขังหลายเดือนแล้วก็ท่วมแบบว่าเหมือนน้ำป่าอย่างเงี้ย
1: พี่ที่ทำงานเราก็เป็นอยู่นะเห็นบอกว่าคือตอนนี้ก็ยังมีท่วมขังอยู่เป็นน้ำเก่าอยู
0: ่แล้วความสูงเนี่ยน่าจะหัวเข่าได้ก็สูงนะเออนะครับ
1: ก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับปัญหาที่เราจะต้องมีการแก้ไขในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีการประชุมต่างๆทั้งส.ส.และก็ส.ว.เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าเรื่องของกฎหมายส่วนในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีการจ่อพูดคุยกันมาตั้ง 2-3 เดือนแล้วนะคะว่าเอ๊ะจะมีหรือไม
0: ่
1: สำหรับในปีนี
0: ้
1: ก็ความคืบหน้าก็เดี๋ยวรอดูกันทีอีกทีนะคะสำหรับทางด้านของฝ่ายค้านแต่ที่แน่ๆทางด้านของฝ่ายรัฐบาลเองอย่างประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่เคยนะคะที่จะไปคิดสกัดกั้นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำว่าฝ่ายค้านยื่นยติได้ทันทีเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีการยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พร้อมที่จะตรวจแล้วก็ดูเรื่องของการบรรจุระเบียบวาระด้วยค่ะนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการกล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในฐานะของผู้รับผิดชอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลฝ่ายของรัฐบาลแล้วก็การกล่าวหาว่ามีการกดดันค้านเนี่ยเป็นไปได้ยากว่าตนได้ยินกระแสข่าวนี้ในสื่อมวลชนที่มีการนำเสนออยู่ยืนยันว่าตนเนี่ยไม่เคยคิดจะไปสกัดกั้นการอภิปรายของฝ่ายค้านแต่อย่างใดประกอบกับปัญหาที่ตนกำลังแก้ไขในขณะนี้ก็มีจำนวนมากอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าตนเองก็เคารพหน้าที่การทำหน้าที่ของทุกฝ่ายและก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านนะคะที่จะดำเนินการตามกฎหมายและก็ข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรกำหนดและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นการเป็นอื่นไม่ได้นายสมพลสารัมย์ได้กล่าวย้ำอีกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยสังคมมีความขัดแย้งกันพอสมควรแล้วในฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่อยากที่จะเห็นความขัดแย้งนี้อีกและก็อยากจะเห็นทุกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายอย่างจริงจังเพื่อที่จะเกิดความเรียบร้อยและตนเองก็รักษากติกาในการประชุมก็จะต้องดำเนินการไปตามรัฐธรรมนูญและก็ข้อบังคับในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรส่วนในอนาคตที่หากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยจะมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาการอภิปรายหรือไม่เช่นการไม่อภิปรายถึงคดีหัวสว.หรือว่าการทุจริตการสอบท้องถิ่นใดที่ไม่ได้ไปขัดต่อข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องใดๆแต่ถ้าหากขัดบังคับหากขัดนะคะข้อบังคับการประชุมก็ไม่สามารถที่จะอภิปรายได้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่ต้องกังวลอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ขอให้ยื่นมาทันทีได้ทันทีนะคะไปฟังเสียงของประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
2: การทำงานของทุกฝ่ายก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะทำอะไรตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนดประธานทำ

0: อย่างอื่นไม่ได้หรอกครับฉะนั้นอย่าไปสื่อเรื่องแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ว่าผมไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดเลยว่าใครไม่สกัดสกั้นใครหรอกก็ทำไปแล้วก็ทำหน้าที่ประธานฉะนั้นก็เรียนว่าไม่มียืนยันได้ว่าไม่เคยคิดแล้วยังไม่ได้คิดด้วยแล้วก็ไม่เคยจะทำเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรมันสังคมเราก็ขัดแย้งมาพอสมควรแล้วนะครับในภาคนิติบัญญัติก็เราก็ไม่อยากเห็นความขัดแย้งแต่อยากเห็นการปฏิบัติตามเคารพอำนาจตามกฎหมายของแต่ละฝ่าย
1: ไปดูการประชุมส.ส.ในสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีการรับทางบก3ฉบับด้วยกันนะครับแล้วก็ยึดร่างครม.ที่เสนอเป็นร่างหลักในการพิจารณาพร้อมกับตั้งคณะกรรมการวิสามัญก็หมายถึงว่ามีคนนอกมาด้วยพิจารณากัน25คนครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมก็มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.และร่างที่มีหลักการทำนองเดียวกันรวม3ฉบับนะครับก็มีกระจายอำนาจด้านการขนส่งสู่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปกับการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนโดยคุณจักรภพเพ็ญแขส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับก็สนับสนุนร่างกฎหมายพร้อมเสนอให้การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจเนื่องจากที่ผ่านมาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งก็กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงควรพัฒนาระบบในจังหวัดต่างๆให้ทั่วถึงแล้วก็ไม่ควรที่จะยึดแนวคิดว่ากรุงเทพคือประเทศไทยคุณจักรภพเสนอให้การวางแผนระบบขนส่งประชาชนต้นทุนของชุมชนนะครับรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจและก็การท่องเที่ยวโดยยกตัวอย่างระบบรถโดยสารไฟฟ้านะครับในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งให้บริการประชาชนประมาณสัก 5-60 เที่ยวต่อวันค่าโดยสารเนี่ยอยู่ที่20บาทตลอดสายแล้วก็ลดลงเหลือ10บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุรวมถึงการพัฒนาโดยสารไฟฟ้านะครับในจังหวัดพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดทั้งการเดินทางของประชาชนการขนส่งสินค้าแล้วก็การท่องเที่ยวย้ำว่ากรุงเทพมหานครต้องพัฒนาแต่ว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยครับ
2: ส่วนทางด้านของคุณนิกรจำนงค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะคะกล่าวค่ะว่าเป้าหมายสำคัญของระบบขนส่งก็คือประชาชนผู้รับบริการโดยเฉพาะความปลอดภัยและก็ความสะดวกจึงไม่ควรที่จะออกแบบระบบจากแนวคิดการกระจายอำนาจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยข้อมูลและก็ประสบการณ์จริงพร้อมยกตัวอย่างปัญหาระบบขนส่งในกรุงลิมาประเทศเปรูนะคะแล้วก็กรณีของรถตู้โดยสารในประเทศไทยที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงก่อนที่จะปรับมาใช้รถมินิบัส20ที่นั่งเพื่อความปลอดภัยนายนิกรจำนงนะคะกล่าวถึงการกระจายอำนาจท้องถิ่นโดยก็เห็นว่าหากท้องถิ่นขาดงบประมาณหรือไม่สามารถบริหารจัดการได้รัฐและก็กรมการขนส่งทางดูแลแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่ารับคืนการบริหารได้พร้อมเสนอให้สภานะคะรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับแล้วก็ใช้ร่างหลักในการพิจารณาขณะที่ทางด้านของศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชค่ะซึ่งก็เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยค่ะลุกขึ้นมาแล้วก็กล่าวนะคะว่าเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจแต่ว่าควรที่จะไปแบ่งภารกิจตามขนาดและก็ศักยภาพของพื้นที่เนื่องมาจากว่าระบบขนส่งก็มีต้นทุนที่สูงทั้งรถและก็บุคลากรระบบข้อมูลและก็ระบบตั๋วและก็การซ่อมบำรุงซึ่งไม่ควรให้ท้องถิ่นขนาดเล็กต้องรับภาระทั้งหมดโดยเสนอนะคะให้จังหวัดหรือว่ากลุ่มจังหวัดวางโครงข่ายหลักขณะที่ท้องถิ่นดูแลเส้นทางย่อยและก็ระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ชุมชาติธาดาธรรมรงเวชค่ะก็มีการเสนอให้ส่วนกลางกำหนดมาตรฐานร่วมกันทั้งในด้านของความปลอดภัยรถผู้ขับขี่และก็ระบบข้อมูลแล้วก็การเชื่อมต่อระบบขนส่งพร้อมเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ปัญหาการฝ่าฝืนวินัยจราจร

0: โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนและก็เตือนเรื่องของการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะเพิ่มภาระหนี้สาธารณะ
1: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็กล่าวสรุปร่างของครม.หารือร่วมกันระหว่างวิปรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านเพื่อผลักดันสู่จังหวัดนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยร่างสามารถกำหนดเส้นทางเดินรถค่าโดยสารแล้วก็บริหารจัดการสถานีขนส่งได้เองโดยไม่ต้องขออนุมัติจากส่วนกลางนะครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ย้ำนะว่าการกระจายอำนาจเดี๋ยวต้องอาศัยการคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับไม่ควรจะกำหนดภารกิจเกินศักยภาพของท้องถิ่นและเห็นว่ากลไกของคณะกรรมการปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวแทนท้องถิ่นอยู่แล้วจึงไม่ควรเพิ่มโครงสร้างเกินความจำเป็นทางนี้ก็พร้อมเปิดให้ปรับปรุงรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจมากที่สุดโดยไม่กระทบประสิทธิภาพและความจากนั้นที่ประชุมนะครับก็ได้มีการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกทั้ง3ฉบับโดยให้ร่างของครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระที่2พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายจำนวน25คนนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลาปลายยติ15วันด้วยกันครับ
0: ดูความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขและปัญหานะคะทางด้านของการบริหารจัดการน้ำสมาชิกวุฒิสภาเองก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาโดยด่วนเลยเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าว
1: ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีคนที่อยากจะผลักดันการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยมาโดยตลอดสว.รอบนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้มข้นพอสมควรนะในเรื่องของการอภิปรายเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอยากให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยที่มันไวกว่านี้
0: ใช่
1: เตือนประชาชนให้ไวกว่านี้หน่อย
0: เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะเตรียมพร้อมรับมือนะคะขนย้ายสิ่งของหรือว่าอพยพตนเองออกจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยนั่นเองนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะผู้ชมไปติดตามกันหน่อยนะคะกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาศึกษาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างโดยด่วนค่ะที่ประชุมของวุฒิสภานะคะก็มีการพิจารณายุทธการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีนายชูชีพเอื้อการสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอค่ะนายชูชีพก็กล่าวนะคะว่าปัญหาอุทกภัยเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการเดินทางที่อยู่อาศัยยานพาหนะและก็การประกอบอาชีพขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบดูฝนประชาชนยังคงต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งสะท้อนว่าการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาเนี่ยยังคงมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนแต่ชูชีพการจัดการน้ำของหน่วยงานต่างๆก็ยังคงเป็นลักษณะแยกส่วนทั้งในด้านของอำนาจงบประมาณแล้วก็การดำเนินงานก็ควรที่จะการมีการปรับไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยการบริหารจัดการน้ำก็ควรที่จะครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำรวมไปถึงการจัดระบบน้ำนะคะให้สอดคล้องกับผังเมืองแล้วก็เส้นทางของน้ำด้วยค่ะสำหรับเหตุผลที่มีการเสนอนะคะให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาการที่จะให้เป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงแผนงานของหน่วยงานต่างๆไปสู่งบประมาณและก็การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่การจัดทำแผนฉบับใหม่แต่ว่าเป็นการค้นหาช่องว่างของระบบทั้งในด้านข้อมูลอำนาจหน้าที่กฎหมายงบประมาณและก็การบริหารการระหว่างหน่วยงานค่ะทางนี้ผลการศึกษาก็ควรที่จะมีการนำข้อเสนอนะคะที่สักว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและก็ภัยแล้งหน่วยงานรับผิดชอบแหล่งงบประมาณและก็ช่องว่างของระบบอย่างชัดเจนพร้อมกับกำหนดเจ้าภาพและก็แนวทางในการดำเนินการและก็ตัวชี้วัดที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยค่ะ
1: ด้านสว.พิญญาภัทร สันสนีชีวินนะครับก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครส่งผลให้ถนนสายหลักแล้วก็ซอยหลายแห่งมีน้ำท่วมขังกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กในชุมชนพร้อมกับชี้นะครับว่าปัญหาสำคัญก็การสื่อสารที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงโครงสร้างระบบระบาย

0: น้ำที่ไม่สมดุลตลอดจนกลไกเยียวยาและการบัญชาการเหตุการณ์จึงสภัยให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็รับมือได้ทันตลอดเวลาแก้ไขจุดคอขวดน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้รวมถึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการภาวะวิกฤตและปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่สว.รัชนีกรทองทิพย์ก็บอกนะว่าประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำหลายหน่วยงานแล้วก็ใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาน้ำในแต่ละปีแต่เมื่อเกิดฝนตกหนักกลับยังพบปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครจึงเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติมากกว่านี้แล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับภัยพิบัติโดยลำพังด้านสว.อัจฉรพันธ์หอมรสนะครับก็เสนอให้มีการตาดเพื่อปิดช่องว่างในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าไม่ถึงทั้งการจัดส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นนะครับตลอดจนการอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็
1: ผู้ชมนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกันมีการสนับสนุนนะคะกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญแล้วก็เสนอให้ศึกษาการประชาสัมพันธ์ในภาวะของน้ำท่วมเพิ่มเติมเนื่องจากว่าข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันเวลาจะมีส่วนช่วยนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ยเตรียมรับมือได้ทั้งการย้ายทรัพย์สินแล้วก็ยานพาหนะการเตรียมยาแล้วก็รวมไปถึงการอพยพผู้ป่วยค่ะโดยการแจ้งเตือนข้อควรที่จะเกิดขึ้นก่อนที่สถานการณ์จะที่จะเตรียมตัวได้ทันทางนี้ในที่ประชุมของวุฒิสภาก็มีมตินะคะกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจำนวน35คนโดยเลื่อนการเสนอรายชื่อกรรมาธิการแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไปเพื่อประสานรายชื่อกับกรรมาธิการในสัดส่วนสมาชิกวุฒิสภานั่นเองค่ะ
0: พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาดูเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนกันหน่อยนะครับท่านประธานสุพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดก็เป็นประธานเปิดงานรัฐสภาไทยรวมพลังเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้
7: ที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ต่างประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะอ
13: ยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
14: ถ้าอยากรู
11: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
2: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบ10โทรทัศน์รัฐสภา

0: เรื่องความปลอดภัยบทสำคัญมาโดยตลอดนะครับล่าสุดท่านประธานรัฐสภาในการเปิดงานรัฐสภาไทยสารพลังความปลอดภัยนะครับลดของเรื่องของความบาดเจ็บแล้วก็การเสียชีวิตลงนะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของประเทศนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมออกมาครับโดยทางด้านของนายสุพลสารามประธานรัฐสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการรักความปลอดภัยทางถนนครั้งที่รักรองประธานวุฒิสภาคนที่1 นะครับก็กล่าวรายงานซึ่งภายในงานก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารแล้วก็บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีเปิดพร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันถึงพันธกิจสำคัญ6ประการนะครับเริ่มต้นกันที่ภารกิจแรกก็คือผลักดันแนวทางระบบที่ปลอดภัยของประเทศ2ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อลดการบาดเจ็บแล้วก็ลดการเสียชีวิตภายในปี2573 3เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับ4ใช้อำนาจนิติบัญญัติผลักดันกฎหมายงบประมาณแล้วก็การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของภาครัฐนั่นเองนะฮะ5ยกระดับฐานข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและ6พัฒนาถนนยานพาหนะพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนและปลอดภัยสูงสุดเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าไม่มีความสูญเสียใดที่สังคมต้องขอยอมรับนะครับโดยเราจะร่วมแลกเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุสู่การออกแบบระบบเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืนท่านประธานโสพลบอกนะว่ามีความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้ทำงานนี้ร่วมกันเพราะในอดีตในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมสโลแกนว่าคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขท่านประธานโสพลย้ำนะครับว่าวันนี้การทำหน้าที่ของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประเทศเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเมื่อตนเป็นประธานรัฐสภาก็มีแนวคิดใช้กระบวนการนิติบัญญัติร่วมกับฝ่ายบริหารแก้ปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งยุคนี้การแข่งขันของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารประเทศก็จะเปลี่ยนไม่ทันประเทศอื่นไม่ว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะฮะมีเสียงของท่านประธานโสพลสารัมครับ
1: หน้าที่ของการขับเคลื่อนช่วยเหลือของแก้ปัญหาของประเทศนี่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายมีแนวคิดที่พอมาเป็นประธานรัฐสภาที่นี่มีแนวคิดที่จะใช้กระบวนการนิติบัญญัติแก้ปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนี่แนวคิดนะครับว่าในที่ผ่านมาเนี่ยพอเรามีรัฐบาลใหม่ความมุ่งหวังก็ไปที่ฝ่ายบริหารอย่างเดียวในการแก้ปัญหาของประเทศทุกเรื่องวันนี้นี่เป็นยุคการแข่งขันเปลี่ยนแปลงทางกระแสโลกอย่างรุนแรงถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดที่จะบริหารประเทศนี้นี่เราเปลี่ยนไม่ทันประเทศอื่นฉะนั้นการเปลี่ยนของพลวัตไม่ว่าจะเป็นกายภาพของโลกไม่ว่าเป็นเรื่องของ

0: ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วเกิดการแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนของเทคโนโลยีปัญหาของประเทศนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นปัญหาของคนทุกคนอันนี้แนวคิดที่ผมได้เรียนว่าเป็นความที่ผมภูมิใจและยินดี
1: ประธานรัฐสภายังได้กล่าวนะคะว่าปัญหาของประเทศที่ตนเองกำลังขับเคลื่อนอยู่ก็คือเรื่องของยาเสพติดนั่นแหละโดยผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดค่ะให้เป็นรูปธรรมขณะนี้เนี่ยก็ใกล้สำเร็จแล้วโดยวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพที่ขับเคลื่อนอยู่นั้นบอกนะคะว่าถ้าเราเนี่ยไม่มาดำเนินการในเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบขณะที่การศึกษาก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยประธานรัฐสภายังได้กล่าวนะคะว่าปัญหาวันนี้ส่วนใหญ่เป็นปัญหาสังคมที่เริ่มจากครอบครัวพร้อมมองนะคะว่าวันนี้เนี่ยสังคมกำลังขาดภูมิคุ้มกันนั่นก็คือภูมิความรักต้องมีการบูรณาการกันโดยเฉพาะท้องถิ่นที่จะต้องเข้มแข็งแล้วก็ดูแลประชาชนได้นายสุพลสารามย้ำนะคะว่าผู้แทนของประชาชนต้องมีจิตสาธารณะในตัวเองเพื่อที่จะให้ฝ่ายนิติบัญญัติแห่งนี้เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตนก็เชื่อนะคะว่าโครงการต่างๆที่ได้เริ่มทำในวันนี้เนี่ยได้สำเร็จตามลำดับถ้าทุกฝ่ายมีเจตนาที่ดีต่อประเทศก็ต้องทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้และตนในฐานะของประธานจะสร้างความสามัคคีในการทำงานให้ได้และก็พร้อมที่จะผลักดันสนับสนุนงานด้านของนิติบัญญัติอีกด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้ประธานรับกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนความรู้สู่ถนนปลอดภัยและการโดยท่านประธานโสพลได้ร่วมเขียนข้อความตั้งสติก่อนสตาร์ทเป็นข้อความเตือนใจเพื่อให้มีการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนั่นเองครับ
1: ปัญหาเรื่องของข้าวค่ะยังเป็นที่พูดถึงให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกปีและจะเห็นได้นะคะที่ทางด้านของบริเวณแถวอารีค่ะก็มีกระทรวงหนึ่งนะคะซึ่งประชาชนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะที่ประชาชนต้องมาทุกประจำทุกปีเลยเพื่อที่จะมาเรียกร้อง
2: ของชลประทาน
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินอ่ะมันค้างจ่ายจริงๆค่ะไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงแล้วเขาก็มาประท้วงกันเป็นประจำทุกปีค่ะสสท่านหนึ่งก็คือสสจัชวาลพักไทยสร้างไทยนะคะหนุนในเรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่าควรที่จะมีมาตรการเยียวยานะคะทั้งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเงินคงค้างจ่ายตั้งแต่ในปี68นะคะแล้วก็ปี69มาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวควรที่จะเกิดผลและก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ค่ะไปดู3มาตรการนะคะที่ทางด้านของสสชัชวาลแพทยาไทยนะคะสสจังหวัด101พรรคไทยสร้างไทยค่ะแล้วก็เป็นโฆษกของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะมีการกล่าวเรียกร้องรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลือชาวนาโดยระบุว่าข้าวนาปีการผลิตในปี 2569/70 กำลังเข้าสู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวการนะคะสำคัญหลายเรื่องก็ยังคงมีความล่าช้าอยู่ค่ะโดยสสชัชวาลก็ระบุว่าการประชุมของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบค.ครั้งที่1/2569เมื่อวันที่11มิถุนายนในปี69มีมติเห็นชอบกับมาตรการในการบริหารจัดการข้าวในปีการผลิตศูนย์รวมอยู่ที่2มาตรการ5โครงการเพื่อที่จะดูดซับผลผลิตและก็รักษาเสถียรภาพราคาข้าวและก็ยังรวมไปถึงเห็นชอบกับการเพิ่มวงเงินในการช่วยเหลือชาวนาที่ตกค้างจากปีการผลิต2568/69ประเด็นแรกก็คือเงินช่วยเหลือชาวนาที่ตกค้างจากปีการผลิต2568/69เมื่อวันที่29 กันยายน 2569อนุมัติเพิ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์และรัฐบาลก็ระบุนะคะว่ามีเกษตรกรที่ตกค้าง 233,729 ครัวที่ 1,544 ล้านบาทค่ะ
2: สสชัชวาลตั้งคำถามถึงขั้นตอนหลังครม.อนุมัติด้วยนะครับโดยเฉพาะการดำเนินงานของธ.ก.ส.และการจัดองค์ประชุมที่เกี่ยว

0: ข้องพร้อมเรียกร้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่าเงินดังกล่าวจะสามารถโอนให้ชาวนาได้เมื่อใดเพื่อให้เกษตรกำหนดเวลาที่ชัดเจนประเด็นต่อมาก็คือมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวในปีการผลิต 2569/2570 นะครับโดยสสชัชวาลบอกนะว่าก็มีความกังวลต้องดำเนินการล่าช้าอาจจะไม่ทันช่วงผลผลิตข้าวนาทำให้สหกรณ์มีข้อจำกัดในการรวบรวมข้าวเพื่อช่วยพยุงราคาทางนี้ข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ระบุว่านบค.เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ซึ่งมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันสส.ชัชวาลจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้มาตรการต่างๆสามารถนำไปใช้ได้ทันกับสถานการณ์ผลผลิตพร้อมตั้งคำถามถึงความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือกับข้าวนาปีที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ด้วยนะครับประเด็นที่3ก็คือมาตรการช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตหรือเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรเรียกกันว่าเงินไร่ละโดยนายชัชวาลเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งชี้แจงบอกว่าปีการผลิต 2569/70 จะมีมาตรการดังกล่าวหรือไม่และหากไม่มีจะมีแนวทางอื่นมาช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อย่างไรบ้าง
1: ทางนี้นะคะนายชัชวาลก็ระบุว่าขณะนี้เกษตรกรจำนวนหนึ่งค่ะตั้งความหวังในการช่วยเหลือแล้วก็บางส่วนนี้อาจจะมีการวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้านะคะจึงควรที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากหน่วยงานของรัฐเพื่อไม่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนายชัชวาลย้ำนะคะว่าทั้ง3ประเด็นนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรที่จะเร่งสร้างความชัดเจนโดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับราคาข้าวและก็การช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตกำลังเข้าสู่ตลาดพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารก็ทันเวลาด้วยค่ะ
0: เช็คอินถิ่นผู้แทนวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกำแพงเพชรบ้านคุณวิภากันหน่อยงานนี้เขาบอกว่าเป็นงานกล้วยไข่
1: งานสัตว์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง
0: ครับผม10วัน10คืนจะเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะครับไปเที่ยวกันกับสส.นพพล ผลอำนวยสส.กำแพงเพชรพรรคเพื่อไทยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

เหตุที่เรามีกล้วยไข่เป็นสินค้า GI ด้วยนะครับในทุกๆปีประเพณีประจำปีนั่นคืองานศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงสำหรับปี2569นี้เราจัดขึ้นวันที่9ถึง18ตุลาปีนี้เราพิเศษหน่อยฮะเราได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนันท์วงศ์สวัสดิ์ไปเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานครับเราสามารถเลือกชมสินค้าพื้นเมืองจังหวัดกำแพงเพชรของฝากของขายและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกษตรกรและชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชรนั้นได้ทำเป็นฝีมือก็อยากจะเชิญชวนนะฮะ 9-18 ตุลานี้มาอุดหนุนชาวจังหวัดกำแพงเพชรเรามาอุดหนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรครับ

0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ช่อง 10
1: ท่านประธานครับ
2: กับท่านประธานสภาผม

0: นายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพิ่งใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: กับปฏิสภากันแล้วก็ต้องมีอีกหนึ่งรางวัลที่เราทำกันเป็นประจำเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะคะกับการเมืองไทยนักเขียนที่ชื่นชอบนะคะกับงานเขียนโดยเฉพาะงานเขียนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองต้องส่งมาประกวดกันเป็นประจำทุกๆปีเพื่อที่จะคว้ารางวัลกัน
1: เงินรางวัลก็เพิ่มขึ้นทุกปีคุณวิภาคร
0: ับ ค่ะนั่นก็คือรางวัลพานแว่นฟ้านั่นเองนะคะเราจัดกันเป็นประจำทุกๆปีและทุกๆปีรางวัลก็ต้องบอกเลยว่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะไปติดตามกันหน่อยนะคะกับรายงานพิเศษชุดนี้กันพานแว่นฟ้าปี2569พื้นที่วรรณกรรมสะท้อนสังคมและประชาธิปไตยค่ะ
2: รางวัลพันแว่น169กลับมาเปิดพื้นที่ให้คนเขียนได้ถ่ายทอดมุมมองต่อสังคมและการเมืองผ่านเรื่องสั้นและบทกวีซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545โดยมุ่งหวังให้งานเขียนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งต่อความคิดและสร้างความและระบอบประชาธิปไตยโดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าผลงานแบ่งเป็นเรื่องสั้น384ผลงานและบทกวี472ผลงานซึ่งกว่าจะมาถึงวันประกาศผลผลงานทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการพิจารณาถึง3รอบตั้งแต่รอบกั่นกรองรอบคัดเลือกและรอบตัดสินโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ผลงานที่โดดเด่นที่สุดใน2ประเภทมาตุภูมิผลงานเรื่องสั้นรางวัลชนะเลิศของวัดยวงแก้วเกิดจากการนำคำว่ามาตุซึ่งหมายถึงแม่มาวางคู่กับคำว่าภูมิที่หมายถึงแผ่นดินเพื่อสะท้อนความรักสองมิติทั้งความรักต่อแม่และความรักต่อบ้านเกิดซึ่งผู้เขียนนำคำถามเกี่ยวกับความหมายของคำว่ารักชาติโดยตั้งคำถามว่าหากใครสักคนบอกว่ารักประเทศแต่กลับทำลายผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือบิดเบือนหลักการประชาธิปไตยสิ่งนั้นจะเรียกว่าความรักได้หรือไม่จากคำถามและความรู้สึกเหล่านี้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของตัวละครเชษฐ์ผู้มีทั้งความรักต่อแม่และความรักต่อแผ่นดินกลายเป็นผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการส่งต่อคำถามให้ผู้อ่านกลับไปคิดด้วยตัวเอง
3: คือถ้าหากว่าไปอ่านเนี่ยจะพบว่ามาตุภูมิเนี่ยผมเขียนแยกกันระหว่างคำว่ามาตุแล้วก็คำว่าภูมิเจตนาก็คือต้องการที่จะเห็นความรักสองมิติความรักที่มีต่อแม่และก็ความรักที่มีต่อผืนแผ่นดินบ้านเกิดของตนเองเพราะว่าพยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องของความรักที่จริงใจความรักที่แท้จริงบ่อยครั้งที่คนที่พูดว่ารักชาติแต่ว่าโกงกินยังคงนำทรัพยากรของชาติมาเป็นของตนเองนะก็เลยเป็นความรู้สึกขุ่นเคืองในรู้สึกโกรธกับเรื่องเหล่านี้แต่ทีนี้เราเวลาที่เราจะเขียนเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนมุมมองสะท้อนให้เห็นเราอาจจะไม่ได้ไปเขียนในความรู้สึกของความโกรธความขุ่นเคืองแต่เราก็จะไปเขียนในเรื่องของความรักว่าในเมื่อมีคนมากมายพูดว่ารักชาติแต่สำหรับมุมมองที่เราอยากถ่ายทอดในความรักคืออะไรก็คือความรักที่มีต่อแม่มีต่อคนในครอบครัวและก็ความรักในผืนแผ่นดินบ้านเกิดที่แท้จริงอ่ะมันควรจะเป็นแบบไหน
2: ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีใบสั่งซื้อยังไม่ได้ใบเสร็จของกาสงกาสังมีจุด

0: เริ่มต้นจากเหตุการณ์เล็กๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวันภาพเด็กคนหนึ่งร้องไห้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเพราะพี่น้องได้รองเท้าคู่ใหม่แต่ตัวเองไม่ได้ก่อนที่พ่อจะตัดสินปัญหาด้วยการให้ทุกคนถอดรองเท้าเพื่อให้ไม่มีใครได้เปรียบใครสำหรับเด็กความเท่าเทียมอาจหมายถึงทุกคนต้องได้รับสิ่งเดียวกันแต่สำหรับพ่อความเท่าเทียมอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันผู้เขียนจึงหยิบรองเท้ายืนอยู่ในสังคมก่อนจินตนาการต่อยอดไปสู่การซื้อขายสิ่งที่เป็นนามธรรมในสังคมและการเมืองรูปแบบที่ไม่ธรรมดานั่นคือใบสั่งซื้อโดยนำโครงสร้างของเอกสารสั่งซื้อสินค้ามาเป็นรูปแบบของบทกวีความคิดสร้างสรรค์จากเหตุการณ์เล็กๆจึงกลายเป็นบทกวีที่ชวนตั้งคำถามถึงความหมายและความเสมอภาคในสังคม
1: ก็เลยมาคิดว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้อะไรที่จะทำให้คนเราได้แสดงพื้นที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกันจุดยืนของคนเราจะมีอะไรมาทำให้เท่าเทียมกันได้ลูกก็มีจุดยืนแบบนึงก็คือความเท่าเทียมของลูกหมายถึงการได้รับมาอย่างเท่าเทียมกันน้องเขาได้เขาก็ต้องอยากได้เหมือนกันแต่ความเท่าเทียมของพ่อความเท่าเทียมหมายถึงการได้เหลือมีอย่างเท่าเทียมกันก็คือถ้าไม่มีใครได้ใส่มันก็จะเท่าเทียมกันหมดจุดยืนของทั้งคู่มีปลายทางคือความเท่าเทียมเหมือนกันแต่ว่าความหมายในระหว่างทางมันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ผมก็เลยมาคิดว่าถ้าถึงแม้จะไม่เข้าใจกันแต่อย่างน้อยๆให้มีพื้นที่แสดงจุดยืนอย่างเท่าเทียมกันมันก็ยังจะมีความไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันได้แล้วสิ่งใดจะมาเป็นสิ่งหนุนให้จุดยืนเท่าเทียมกันได้นอกจากรองเท้าเพราะรองเท้าเป็นฐานรองจุดยืนของมนุษย์ทุกคนทุกคนใส่รองเท้าผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นรองเท้าถ้ามันทำให้เท่าเทียมกันได้จุดยืนของคนเราก็คงจะเท่าเทียมกันมีพื้นที่แสดงอย่างเท่าเทียมกันก็เลยเป็นที่มาของสินค้าชิ้นและชิ้นแรกของบทกวีชิ้นนี้ก็คือรองเท้าที่ยืนเท่าเทียมนั่นเองครับ
0: ทั้งสองผลงานสะท้อนให้เห็นว่าแรงบันดาลใจในการสร้างงานวรรณกรรมไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เสมอไปแต่อาจเริ่มจากคำถามหนึ่งคำเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หรือความรู้สึกบางอย่างที่ผู้เขียนพบเจอในชีวิตประจำวันแล้วนำมาผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์จนกลายเป็นผลนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผ่านเว่นฟ้า2569กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านและการเขียนโดยย้อนเล่าประสบการณ์ในวัยรุ่นที่ชื่นชอบการอ่านวรรณกรรมถึงขั้นเก็บเงินไม่กินกันและพ็อกเก็ตบุ๊กสำหรับประธานรัฐสภาข้อมูลแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความรู้สึกและจินตนาการทำให้มนุษย์ได้มองเห็นเรื่องราวผ่านมุมมองที่หลากหลายพร้อมย้ำว่าการพูดและการฟังล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างของมนุษย
2: ์จำได้เมื่อสมัยเป็นยังวัยรุ่นยังอยู่ในเราเป็นคนชอบอ่านเพราะเป็นคนหัวรุนแรงชอบอ่านวรรณกรรมต้องเก็บเงินไม่กินขนมเพื่อซื้อเรื่องสั้นพ็อกเก็ตบุ๊กอ่านการอ่านเนี่ยการอ่านนี่มันจะเป็นความรู้สึกทำให้เราเนี่ยจิตของเราได้เห็นสร้างจินตนาการเรื่องราวต่างๆผมเห็นความสำคัญของการอ่านการเขียนการพูดการฟังจึงทำโครงการสุจิปุริขึ้นแล้วก็จะทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
0: เมื่อโลกเดินหน้าเข้าสู่ยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากและภาพได้ในเวลาไม่กี่วินาทีคุณค่าของงานวรรณกรรมจึงอาจไม่ได้อยู่เพียงว่าเขียนได้ดีแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่มนุษย์

0: ละมุนละม่อมฉะนั้นจะใช้โลกดิจิตอลชีวิตจริงของเรายังไงก็ AI ก็ไม่สามารถสร้างจิตวิญญาณได้ไอ้ทอดการเขียนการพูดทำให้มีเสน่ห
1: ์ประธานรัฐสภายังฝากกำลังใจถึงผู้ส่งผลงานทุกคนแม้ไม่ได้รับรางวัลขออย่าท้อถอยและเดินหน้าสร้างสรรค์งานเขียนต่อไปโดยรัฐสภาพร้อมสนับสนุนในการนำผลงานเหล่านี้ไปและเยาวชนมากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันบทบาทของห้องงบประมาณ 2,570 เพราะต่อให้มีนักเขียนมีผลงานที่ดีแต่หากไม่มีคนอ่านวรรณกรรมก็ยากที่จะส่งต่อความคิดไปยังคนรุ่นต่อไปเพราะในท้ายที่สุดคุณค่าของงานวรรณกรรมอาจไม่ได้อยู่เพียงการได้รับรางวัลแต่อยู่ที่การทำให้ใครสักคนหยุดอ่านหยุดคิดและมองสังคมในมุมที่แตกต่างของนักเขียนสู่เวทีรัฐสภาและจากเวทีรัฐสภาสู่สายตาของประชาชนนี่คือเส้นทางของผ่านเว้นฟ้า2569ที่ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้เสียงเล็กๆจากวรรณกรรมได้เดินทางออกไปสู่สังคมทราบผ่านทิพย์ชมเจริญทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงาน
2: มาดูวันหยุดที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครกันหน่อยสัปดาห์หน้านะครับตลอดทั้งสัปดาห์ก็รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด Work From Home เนี่ย3วันด้วยกันก็มีวันหยุดนะครับวันที่13ตุลาคมอันนี้เป็นวันหยุดราชการแบบพิเศษนั่นเองนะครับโดยทางด้านของรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF นะครับระหว่าง12ถึง16ตุลาคมที่มหานครเนี่ยก็ทำงานในรูปแบบของ Work From Home นั่นเองครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกุลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้กำชับทุกหน่วยงานร่วมจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้โอกาสโชว์ศักยภาพต่อยอดมูลค่าเพิ่มประโยชน์ต่อประชาชนนางสาวพลอยทะเลกล่าวนะครับว่าเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกทม.เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนนะครับจาก190ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า World Bank IMF Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้นะครับโดยประกาศนะครับก็ให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบการทำงานนั่นเองฮะ
3: วันที่12ตุลาคมค่ะก็ให้ work from home นะคะส่วนวันที่13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ว15ตุลาคมค่ะก็ให้ work from home ส่วนวันที่16ตุลาคมวันหยุดราชการกรณีพิเศษก็คือวันที่13วันอังคารกับวันศุกร์นะคะก็จะเป็นวันหยุดกรณีพิเศษก็คือให้หยุดได้เลยนอกนั้นจะเป็นให้ประชาชนนะคะวางแผนในการเดินทางรวมไปถึงการวางแผนการติดต่อส่วนราชการไว้ล่วงหน้าโดยภาคเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจไม่หยุดโดยอัตโนมัติแต่รัฐบาลขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทส่วนสถาบันการเงินธนาคารในกรุงเทพหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยบริการจำเป็นยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามเวรตามภารกิจทั้งนี้การประชุมสัปดาห์หน้าค่ะก็จะมีการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แต่จะยังคงมีการประชุมแทนคณะรัฐมนตรีโดยจะเลื่อนไปประชุมใน569แทนนั่นเองค่ะ
2: พรุ่งนี้กลับมาตามกันต่อใน Weekly News สรุปค่ะ

0: ข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์เที่ยงวันเวลาเดิมทางช่อง10ของเรานะครับวันนี้เรา2คนพร้อมอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสายใกล้ชิดโหลด TP Channel

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนกลุ่มหนึ่งที่เมียนกระจายตัวอยู่ตลอดแนวภาคเหนือยาวลงมาทางทิศตะวันตกของไทยและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากมายที่สำคัญที่ไหนมีพวกเขาอยู่ที่นั่นจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นคือที่สถิตของดวงวิญญาณที่คอยปกปักรักษาผู้คนชาวปากากยอจนกล่าวได้ว่าที่ใดมีป่าที่นั่นมีพวกเขานี่คือเรื่องราวดีๆของผู้คนที่เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เราควรศึกษาในวิถีชีวิตวิธีคิดของพวกเขาเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง

0: เสียงจากภูเขาวิถีแห่งป่าท่ามกลางเทือกเขาสูงชันของภาคเหนือของประเทศไทยมีชุมชนหนึ่งที่ดำรงชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติชาวปากาเกยอหรือสกอได้เลือกตั้งถิ่นฐานบนภูเขาไม่ใช่เพียงเพื่อความอยู่รอดแต่เพื่อการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนจากลุ่มน้ำสารวินในเมียนมาสู่หุบเขาในเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากพวกเขาอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมากกว่า200ปีภูเขาที่อุดมสมบูรณ์เพื่อดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาติการทำไร่หมุนเวียนเป็นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติชาวปากาเกยอเชื่อว่าป่าไม้ไม่ใช่เพียงแหล่งทรัพยากรแต่เป็นบ้านและวิญญาณของพวกเขาพิธีกรรมต่างๆเช่นการปลูกข้าวและการบวงสรวงผีป่าสะท้อนถึงความเคารพและความผูกพันที่มีต่อธรรมชาติ
1: วิถีชีวิตคือการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าเราต้องมีตรงนี้เพื่อการดำรงชีวิตขั้นๆไปเนาะตั้งแต่การเกิดแก่เจ็บตายก็จะมีประเพณีอย่างคือศูนย์ปากกยอเราก็จะมีรูปภาพใช่ไหมก็จะมีแต่ละขั้นตอนระหว่างการเกิดว่าการแต่งงานการทำมาหากินเขาจะมีพิธีกรรมของเขาเราก็จะอยู่ใน
0: โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วชุมชนปากาเกยอยังคงรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยั่งยืนไว้ได้อย่างมั่นคงเรื่องราวของพวกเขาเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเคารพและสมดุล
2: พุทธคุณถ้าเปลี่ยนไหมก็มันก็เปลี่ยนบ้างไม่ว่าจะเป็นวิถีของคนโดยเฉพาะวิถีของคนเนี่ยอย่างเจตพืชเชิงเดียวไม่ว่าจะเป็น

0: ขิงเป็นข้าวโพดเนี่ยแต่ถั่วลิสงถั่วดินไม่มีการปลูกพอเป็นอำเภอนี่มีนายทุนเป็นผู้ลงทุนนะอย่างเขามาเช่าที่เป็นบางที่บางคนก็เห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยวันก่อนก็ไปประชุมเกี่ยวกับโรงเรียนการที่นั่นน่ะต้นน้ำที่นู่นน่ะว่าเมื่อก่อนไม่มีน่ะไม่มีการปลูกขิงไม่มีการปลูกนี่ไม่ใช้สารเคมีอะไรมันจะลงสู่ลำห้วยลำธารประมาณนั้นโดยเฉพาะคนอยู่ข้างล่างไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมั่งอะไรไม่มั่งเด็กที่เขาใช้น้ำอุปโภคบริโภคอ่ะก็มีผลกระทบเป็นเกิดการพื้นคานทั้งตัวปีนี้เป็นปีแรกที่เราลงไปแล้วปีต่อไปนี่จะไม่มีการทำแล้วจะบุกรุกจะไม่ทำแล้วแต่พูดถึงว่าการทำลายธรรมชาตินี่จะมีผลกระทบต่อไม่ใช่ของคนชุมชนที่เดียวมันจะมีผลโดยรวมมันจะมีกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็มีผลกระทบด้วยก็ส่วนหนึ่งก็ผมไม่แต่เขาปลูกฝังโดยจิตสำนึกเนี่ยบางคนก็ปลูกว่าวิถีชีวิตต้องอยู่เนี่ยไม่อยู่แบบเดิมๆไม่ดีกว่าเออมีการรักป่าอยู่ในนี่นะก็มีเงินแค่ส่งลูกส่งเลี้ยงก็พอได้เออปลูกอย่างเก่งก็ถั่วดินเนาะลูกพืชยืนต้นเนี่ยแหละที่ขายดีคืออะโวคาโดมีหลายพันเจ็ดพันเนาะที่เขาใช้ทำร่องงอก็มีหลายคนก็ได้ผลดี
1: ก็ลึกๆก็กังวลกันใช่ค่ะเพราะว่าส่วนคือเด็กๆรุ่นหลังเขาจะไปเรียนในเมืองแล้วก็ส่วนหนึ่งคือก็จากคนข้างนอกที่เข้ามาใช่ไหมยังคนเมืองเขาเข้ามาคือมันก็จะมีการเปลี่ยนไปตรงนั้นนะคะจริงก็คือกังวลกันแต่ว่าคือศูนย์ปังกันยามันก็เป็นสิ่งที่คือพยายามให้แบบคือสังคมเรายังรักษาประเพณีตรงนี้ไว้แล้วก็อย่างการทำบุญตรงนี้ค่ะก็จะเห็นว่าถ้ามีงานบุญนี่คือเรายังจะเห็นว่าการแต่งเงินเนี่ยค่ะ
2: ทำไมคิดว่าใบไม้ทุกใบที่มันอยู่บนยอดสวรรค์มันก็ตกสูงสุดกลับสู่สามัญก็มีถามว่าจะกลับมาเหมือนเดิมมันจะอยู่รอดไหมสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันพยายามให้มีวิถีชีวิตเหมือนกับแต่ก่อนเพราะนั้นศึกษาไม่ได้หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะกลับมา 100% ทุกคนจะสนใจพระพุทธเจ้าบอกว่าบัวสี่เหล่าอ่ะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าที่นี่จะทำไปเพื่อประโยชน์เท่านั้นเพราะนั้นใครก็ได้ที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของประโยชน์สามารถที่จะมาศึกษาได้ถามว่าวิถีชีวิตของประโยชน์จะหายไหมมันหายแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่จะมาทำก็คือมันค่อยๆหายไปเพราะนั้นสิ่งที่ถามว่ามันจะกลับขึ้นมาได้ไหมอาจจะหายในที่สุดแต่ว่าถ้าเราทำตรงนี้ต่อให้10ปี20ปีหรือ100ปีตรงนี้น่าจะเป็นตำนานของที่มันอยู่วัดใหม่ๆมันไม่ขลังนานๆไปมันขลังแล้วก็แบบคนเขาต้องการ
3: ครับเพราะว่าถ้าไม่มีพระอาจารย์นี่ภาพนี้คงไม่เกิดท่านมีอุดมการณ์ดีเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะไทยทอดดีมากถ้าเราดูวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราเป็นหน้าเป็นห่วงนะแม้ถ้าคนข้างล่างอย่างลูกๆขึ้นมานี่เราก็เป็นห่วงคนอายุส่วนคนที่ไปเรียนอยู่ข้างล่างไปโดนกดขี่ข่มเหงอะไรเขาก็เลยกลับมาขึ้นมาโดนดูถูกดูหมิ่นเขากลับขึ้นมาเสร็จแล้วเขามาถามปกติก็ให้ไปศึกษาไปดูพอเขาดูบล็อกเขาเลยกระจายเพราะจากความคิดว่าตัวเองฉลาดสุดท้ายมามันก็เป็นแค่หลักสูตรปริญญาควายปริญญาเศษกระดาษเท่านั้นเองแต่ปริญญาควายจริงๆมันอยู่บนฝาผนังวิทยาการอยู่ด้นปริญญาควายหมายถึงหลักสูตรของบรรพชนที่มันเคยสอนเกี่ยวกับบทเรียนอุทาปรัชญาชีวิตความเป็นมนุษย์เรื่อง

0: ความเข้าใจวิถีคน
1: วิถีชีวิตที่ลึกซึ้งแต่ถูกท้าทายอย่างที่กำลังเข้ามามากมายแล้วพวกเขาจะรับมือกับพายุแห่งกระแสหลักกันได้อย่างไรความงดงามในหลายๆยังมีอีกมากมายรอให้เราเข้าไปสัมผัสโดยเฉพาะเรื่องราวของอัตลักษณ์ที่ใครเห็นก็รู้เลยว่าเป็นชาวปากาเกยอซึ่งในลายผ้าได้ซ่อนความหมายที่ส่งต่อภูมิปัญญาได้อย่างน่าทึ่งกับผืนผ้าวิญญาณและศรัทธาไม่ใช่เพียงลวดลายแต่คือเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวปากาเกยอที่สืบทอดกันมาแต่โบราณการทอผ้าเป็นศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนลวดลายต่างๆบนผืนผ้าเช่นลายดอกไม้ลายภูเขาหรือแม้แต่ลายที่สื่อถึงตำนานท้องถิ่นล้วนมีความหมายเฉพาะที่สื่อถึงความเชื่อลวดลายบนผ้าไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่ยังได้ซ่อนความหมายอันลึกซึ้งไว้มากมายซึ่งแทบจะหาการซ้ำกันของลวดลายไม่ได้เพราะผู้ทอแต่ละคนจะใส่จิตวิญญาณของตนเองเข้าไปเพื่อซ่อนความหมายที่มีนัยยะสำคัญเป็นการประกาศให้ผู้พบเห็นได้รู้จักนิสัยใจคอหรือตัวตนที่แท้จริงของผู้สวมใส่การแต่งกายของชาวปากาเกยอไม่ใช่เพียงเครื่องสถานะทางสังคมและสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานมักเป็นสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ส่วนหญิงที่แต่งงานแล้วจะสวมชุดที่มีสีสันและลวดลายที่ซับซ้อนขึ้นการถ่ายทอดวัฒน์รุ่นสู่รุ่นเป็นสิ่งสำคัญเด็กๆในชุมชนเรียนรู้การทอผ้าพิธีกรรมและความเชื่อจากผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวปากาเกยอไว้ให้คงอยู่ในด้านความเชื่อของชาวปากาเกยอนั้นล้วนแล้วแต่มีพิธีกรรมที่สำคัญเช่นการเลี้ยงผีการบูชาธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นความเชื่อที่แสดงถึงการนอบน้อมต่อธรรมชาตินี่คือวิถีแห่งการพยายามที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติของชาวปากาเกยอมีรากฐานมาจากการนับถือผีและธรรมชาติพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งมีวิญญาณไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาหรือแม่น้ำพิธีกรรมต่างๆเช่นการเลี้ยงผีไร่ผีป่าหรือการบูชาผีบรรพบุรุษเป็นการแสดงความเคารพและขอพรให้ชีวิตและการเกษตรเป็นไปด้วยดี
2: เชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมีผีเชื่อว่าไอ้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาไม่ไปโรงพยาบาล นะการเพ่นอยู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาพูดภาษาเขียนไอ้สถานที่อยู่อาหารการกินเนี่ยล้วงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของปากาเกยอเช่นเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องปากาเกยอเนี่ยเขาจะไม่ซื้อขายอะไรกันหรอกเพียงแต่อย่างมากที่สุดก็คือมาแลกเปลี่ยนคุณมีพริกมาแลกมะเขือใครได้กินอะไรก็แบ่งปันกันจะอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันคำว่าปากาเกยอเนี่ยแปลว่าปากาเกยอแปลว่าง่ายยอแปลว่าง่ายมนุษย์หรือว่าก็คือเป็นมนุษย์ที่ง่ายๆอยู่ง่ายเรียบง่ายมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะนั้นการสร้างบ้านเผื่อแผ่เพราะนั้นถ้าว่าในสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะมาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าณวันนี้นะชนชาติพันธุ์ปากาเกยอจะไปมันไม่เหมือนจะทำตัวเหมือนน้ำถ้าเป็นน้ำนะเป็นปลามันปรับตัวไม่ได้อะอย่างเช่นวิถีชีวิตภาษาพูดภาษาเมื่อว่าเราเอาวัฒนธรรมจากคนอื่นมาเนี่ย

0: ิ่งที่ดีๆที่บรรพบุรุษสั่งสอนให้เรามันก็หมดไปแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะความเป็นอยู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันหมดไปแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางนางไม้มันเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมันหมดไปถ้าชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเขาไม่กล้าที่จะโค่นแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหคิดทำเฟอร์นิเจอร์คิดทำอะไรเขาไม่กลัวในสิ่งที่คิดว่าเป็นผีในเมื่อไม่มีผีไม่มีความกลัวของปากยอสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทำลาย
1: แม้จะมีการชุมชนแต่ชาวปากากยอได้อย่างกลมกลืนพิธีกรรมทางศาสนาใหม่ๆถูกผสมผสานเข้ากับความเชื่อเดิมเช่นการผูกข้อมือหรือการเลี้ยงผีร่วมกับการสวดมนต
2: ์ที่จริงปากยอก่อนที่จะมาถือคิดถือพูดเนี่ยเขาเข้าใจว่าสีเหลืองสีทองอมรันเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าที่เขาไหว้ให้เขาคริสเตียนไปไหว้ธาตุไหว้รูปเคารพเขาไม่เอาแต่ไหว้พระอาจารย์นั่นนะเราต้องไหว้ก่อนนี่เพราะว่าสีเหลืองพระอาจารย์นี่การกระทำการวางตัวเพราะพระอาจารย์ไม่ได้ถือตัวถืออะไรพระอาจารย์เอาปากยอเป็นจุดสุดกลางไม่ได้เอาศาสนาไม่ได้เอาการเมืองสังคมเศรษฐกิจเอาปากยอองานถ้าทางพุทธมีงานอะไรก็คลิปก็ไปร่วมห่อข้าวต้มทำอะไรเยี่ยมเยียนกันอัมพัตตีก็ไปช่วยงานเกี่ยวกับงานมรสมงานเริงคณะสตรีก็แดงวิดีโอพระอาจารย์มีไปร่วมงานพัตตีก็ไปเล่นเทนนาไปพูดเรื่องวัฒนธรรมเราเชื่อมสัมพันธ์เพราะนั้นพระอาจารย์ไม่เคยแบ่งแยกเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจศาสนาไม่มีอย่างนั้นเลยพระอาจารย์จะยึดมั่นใช้ปากยอเป็นจุดศูนย์กลางแล้วสิทำได้ไม่ผิดต่อวินัยสงฆ์ท่านสนับสนุนทุกอย่างแต่อยู่ที่ชาวบ้านต่างหากที่ไม่ค่อยเข้าไปหายังมีที่ที่ที่จะฉันเป็นคริสต์นะฉันเป็นพุทธนะแต่พระอาจารย์ในโบสถ์ก็เข้าวัดก็เข้าหมดไปนมัสการในเข้าในโบสถ์เป็นลดที่ลงมาตอนนี้มันจะเหลือประมาณสัก 15% จาก100นี่นะแล้วก็อาจารย์ของเราที่คริสตจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วยนี่นะนี่เมื่อจบท่านจบปริญญาโทศาสนศาสตร์มาป้าเนี่ยท่านเข้าใจไงเลยเครดกับพูดเข้ากับเป็นปีวิคุยอาจารย์สุชาติกับอาจารย์แล้วก็ศิยาภิบาลเนี่ยก็เป็นตัวเชื่อมเขาเมื่อเข้าใจจริงที่กี้บอกที่ว่าเรียนต่ำกันไปเลยทำให้สุดโต่งพอสูงพอไม่รู้แล้วมันไม่ใช่นะเอาปากยอไปจุดศูนย์กลางดีกว่ามันก็พบกันเลยที่นี่เป็นครูอย่างตอนนี
1: ้ถึงแม้ว่าชาวปากาเกยออาจจะมีความหลากหลายในด้านการนับถือศาสนาทั้งความเชื่อดั้งเดิมไปจนถึงศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธแต่ก็ยังไม่อาจทำลายกำแพงความเป็นตัวตนดั้งเดิมที่มีความเชื่อฝังลึกมานานจนกระทั่งการมาของความเจริญไปจนถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทำให้โลกของพวกเขาเปิดกว้างขึ้นและนั่นย่อมเป็นพายุที่อาจพัดรากความเชื่อดั้งเดิมให้สั่นคลอนได้การมาของความเจริญในทุกๆด้านย่อมมีทั้งสิ่งที่ดีที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้คนให้ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันสิ่งที่ชาวปากาเกยอต้องเผชิญก็คือความล่มสลายทางจิตวิญญาณที่อาจส่งผลเสียต่อคุณธรรมที่เคยมีโดยเฉพาะความเอื้ออารีความมีน้ำใจรวมไปถึงการดูแลป่าของพวกเขาเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งกับการเผชิญหน้าปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคตของลูกหลานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชาวปากาเกยออาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าไม้และภูเขาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจของชุมชนแต่เมื่อกระแสความเจริญเข้ามาวิถีชีวิตเหล่านั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสังคมเศรษฐกิจทำให้ชาวปากาเกยอหันมาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นการทำไร่หมุนเวียนที่เคยเป็นวิถีชีวิตหลักถูกแทนที่ด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้าเช่นกะหล่ำปลีมะเขือเทศและข้าวโพดซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและความสัมพันธ์กับธรรมชาติ

0: การศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเด็กๆได้รับการศึกษาในระบบสมัยใหม่มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับถูกละเลยหรือสูญหายไปนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากกับการพยายามรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยสื่อต่างๆมากมายซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวปากาเกยอต่างวิ
1: ถามว่าอุปสรรคความเจริญมากจะเป็นอุปสรรคเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เนี่ยอย่างที่พูดปี39เนี่ยไฟเด็กยังไม่ติดโทรทัศน์จะทำวัดเช้าเย็นเด็กมาได้เลยและอย่างชาวบ้านที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างวันพระเขาไม่ทำงานกันนะมีสโลแกนว่าวันพระเข้าวัดวันอาทิตย์เขาจะเข้าบสถ์แต่ความเจริญเข้ามามันดึงเด็กไม่ให้มาวัดแล้วติดทีวีประกอบแปลกๆสิ่งอะไรแค่ว่าเศรษฐกิจอะเข้ามาบีบความเป็นอยู่มันต้องปลูกเอาเชื้อเขามาเอาเมล็ดพันธุ์เขาเมล็ดพันธุ์มาเนี่ยเขาต้องทำเพราะนั้นเวลาที่เขาจะนั่งคุยกันจะเข้าวัดเหมือนแต่ก่อนมันก็น้อยลงเพราะว่าความเจริญเข้ามาจากเห็นแก่พี่แก่น้องทุกอย่างคือผลประโยชน์เมื่อก่อนทำงานปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักเพื่อเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพมันต้องดูว่าพลังหรือว่าความต้องการแค่นี้ก็พอแต่ณวันนี้เป็นเศรษฐกิจธุรกิจไปมันก็ต้องดิ้นรนนะเพราะฉะนั้นความสุขของคนที่นี่ดูผิวเผินแล้วว่าความพร้อมมีมากขึ้นแต่ความสุขมันน่ามากขึ้นแต่จิตใจเอื้อเฟื้ออารีมันก็น้อยลงสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาอยากจะทำศูนย์ปากัญญาศึกษาอย่างน้อยเป็นการรื้อฟื้นไม่ได้ผลในชาตินี้หรือว่าช่วงที่อาตมายังมีชีวิตอยู่แต่คิดว่าหลังจากหรือว่านั้นๆไป

0: ที่นี่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของปากกยอให้คนที่อยู่รุ่นหลังที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองกลับมาดูอีกครั้งอย่างให้บงวันนี้ศูนย์ปากกยอสื่อสารว่าให้บงเกิดมาจากพลังของชาวพุทธที่มาจากที่ทั้งสี่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเราก็ลงวัตถุหมดวัตถุประสงค์ก็จะทำตรงนี้ให้มันเป็นศูนย์ปากกยอศึกษาที่มีความพร้อมที่สุดณ อำเภอกะไรอยู่เราลมหายใจนะคำว่าใช้ธรรมะของพระเจ้าก็คืออิทธิบาท4ฉันทาก็คิดจะทำยังไงให้มันได้จะทำยังไงให้มาเสร็จจะทำยังไงให้ชาวบ้านมีประโยชน์ความรู้สึกมันคิดเหล่านี้ในเมื่อคิดจิตใจมันก็จดจ่อในเมื่อจิตใจพยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลงที่นี
1: ่จริงๆคือถ้าเดาไม่ผิดแกก็คือจะกังวลก็คือแบบอย่างปองยอก็จะสูญหายไปฉันก็คือทำเป็นแบบมารวมตรงจุดนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ว่าจะเป็นตัวหลักเลยค่ะคือไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยบงคือทั้งกะละยาตรงนี้คือแล้วก็จะเป็นปัญญาที่อื่นก็มาร่วมกันมาระดมอย่างผู้คือคนที่แบบคือเอาแบบปัญญาคุณปัญญาชาวบ้านมารวมกันตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้คือไม่ใช่เฉพาะในกะละยาที่อื่นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างคนรุ่นหลังนี่คือไม่ค่อยแบบบางสิ่งมารู้แล้วเท่าไหร่ก็จะเอาแบบผู้สูงวัยเนาะผู้เฒ่าผู้แก่มาค่อยๆมาระดมภูมิปัญญามาเนี่ยค่ะ
0: จริงๆแล้วคำว่าศูนย์ปากกยอศึกษาเนี่ยมันอยู่ในความรู้สึกมันอยู่ในเลือดเนื้อของอาตมาตั้งแต่จำความได้เลยตั้งแต่ที่บวชใหม่ๆเพราะว่าวิถีชีวิตปากกยอมีอะไรเยอะแยะมากมายที่อยากจะให้คนภายนอกเขารับรู้มีมากแต่อยากจะทำมันก็เกิดศูนย์ปากกยอศึกษาวัดห้วยบงจริงๆศูนย์ปากกยอศึกษามันก็มีที่ไปที่มาอีกแหละความตั้งใจก็คือว่าอยากจะทำอาตมาก็ไม่เก่งในส่วนของวิถีชีวิตปากกยอมากมายหรอกเพียงแต่ว่าอาศัยความไม่รู้ให้ถามก็ถามเอาปรัชญาชาวบ้านที่เป็นปากกยอมาพูดคุยกันช่วยมาดูหน่อยเพราะว่ามันที่นี่มันเป็นความฝันของอาตมาจะฝันกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่รู้แต่ผู้ใหญ่นับปรับว่าเชื่อว่าท่านมาทำเนี่ยสิ่งที่ฝันเป็นจริงก็มีพลังขึ้นมาก็เราเริ่มจากการไม่มีอะไรจนมาเป็นศูนย์ปากกยอศึกษาวัดห้วยบงอำเภอกะไลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่
2: ปากกยอศึกษาเต็มไปด้วยเรื่องราวของชาติพันธุ์ปากกยอที่รวบรวมเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในจิตวิญญาณที่แม้ปัจจุบันความเชื่อและพิธีกรรมบางอย่างจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปแต่ทำหน้าที่บันทึกความทรงจำไว้ให้ลูกหลานในอนาคตยังคงได้เรียนรู้และศึกษาวิถีที่ดีงามต่อไปวิถีเดปอถูเป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพวกเขาในความพยายามถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการนำเอาสายสะดือของเด็กแรกเกิดมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปมัดไว้กับต้นไม้เพื่อให้เทวดาอารักษ์ได้ปกปักเป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ค่อยเสื่อมถอยลงไปทั้งจากความเจริญทางด้านสาธารณสุขใหม่ที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีให้เข้ากับโลกที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เดปอถูอาจจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในโลกที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าไปไกลการคลอดในปัจจุบันของชาวปากกาเกยอนิยมเดินทางไปทำคลอดที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีถนนหนทางอีกทั้งทีมแพทย์และพยาบาลก็มีความชำนาญในการทำคลอดปรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลที่การเข้าถึงยังไม่สะดวกสบายนัก

0: เลือกที่ผู้คนยังละทิ้งไม่ได้การเกิดใหม่ของชีวิตที่นี่จึงไม่ได้เริ่มต้นในห้องคลอดของโรงพยาบาลเสียทั้งหมดแต่เริ่มต้นที่บ้านด้วยมือของหมอตำแยผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์และจิตวิญญาณที่เมตตาหมอตำแยหรือผู้ที่ทำคลอดในชุมชนกะเหรี่ยงไม่เพียงแต่มีหน้าที่ช่วยเหลือในการคลอดแต่ยังเป็นผู้รักษาจิตใจของแม่และเด็กด้วยความรู้ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระหว่างตั้งครรภ์หญิงกะเหรี่ยงจะปฏิบัติตามข้อห้ามและคำแนะนำจากหมอตำแยอย่างเคร่งครัดเช่นหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดและรักษาความสงบของจิตใจเพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อถึงเวลาคลอดหมอตำแยจะใช้เทคนิคพื้นบ้านและสมุนไพรเพื่อช่วยให้แม่และเด็กปลอดภัยพิธีกรรมบางถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความแม่หลังจากเด็กคลอดออกมาสายสะดือจะถูกนำไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเรียกว่าเดปอถูแล้วนำไปผูกไว้กับต้นไม้ที่เลือกไว้ล่วงหน้าต้นไม้นี้จะกล่าวถึงความเชื่อที่ว่าชีวิตของคนเราผูกพันกับธรรมชาติด้วยพิธีกรรมแบบนี้เองจึงทำให้เด็กปากากยอทุกคนมีความผูกพันกับต้นไม้ตั้งแต่จำความได้แม้กระทั่งโตขึ้นก็ยังมีความรู้สึกรักและผูกพันกับต้นไม้จึงเป็นที่มาของคำที่ว่าที่ใดงากยอต้นของการเกิดแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เด็กเติบโตขึ้นมาด้วยความเคารพและรักธรรมชาติหากต้นไม้ถูกทำลายเชื่อกันว่าเด็กจะเจ็บป่วยหรือโชคร้ายแม้ในยุคปัจจุบันที่โรงพยาบาลเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ในบางชุมชนหมอตำแยยังคงมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กการถ่ายทอดความรู้และพิธีกรรมเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อรักษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน
1: เดปอถูคือจุดศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวปากยอครับเดก็คือรกนะปอคือกระบอกนะถูก็คือต้นไม้ครับจะไม่ได้คอกที่บ้านหรอกครับจะคอกที่โรงพยาบาลแต่ถ้าคนไหนที่ฉุกเฉินจริงๆก็คลอดตามธรรมชาตินะครับเอาหมอตำแยก็มาช่วยครับต้องมีหมอตำแยที่ชำนาญนะครับคนหนึ่งหรือสองคนต้องมาช่วยกันนะครับถ้าดูอาการของคนท้องด้วยครับบางคนนี่ปวด2วัน3วันก็มีครับคลอดยากบางคนคลอดแบบง่ายๆก็มีต้องมาเตรียมก่อไฟต้มน้ำหาภาชนะรองไว้ครับก็เตรียมมีดเตรียมพร้อมครับก็เพื่อที่จะตัดกระบอกไม้ไผ่ที่เพื่อที่ใส่โรคครับจะปิดฝาไว้เพื่อที่จะไปผูกไว้กับต้นไม้หาต้นที่ดูลักษณะเป็นไม้ยืนต้นครับถ้าที่หาที่มีต้นไม้มีลูกออกลูกได้อะครับออกลูกออกผลได้เนี่ยเพื่อที่เด็กคนนั้นเนี่ยต่อไปก็อาจจะมีลูกนี่แหละสืบทอดไปเหมือนกับลูกต้นไม้อะครับคือตรงนั้นเขาที่จะเรียกให้ขวัญเด็กอยู่กับเรื่องกับตัวครับ

0: ที่อะไรวิญญาณตาจะมารบกวนแม่แล้วก็ลูกครับก็ป้องกันด้วยความเชื่อของคนสมัยก่อนครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะไปปลูกไว้ต้นไม้ที่เช่าๆหน่อยถ้าเป็นผู้ชายก็ไปสายไหนก็ได้ครับถ้าคลอดถ้าเด็กคลอดสมมติว่าตอนเที่ยงหรือใบๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้จนกว่าตอนเช้าอีกวันหนึ่งครับต้องเก็บไว้ครับถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปในป่าแล้วครับต้องไปปลูกกับต้นไม้ในป่าประมาณ3-7 วันนะครับก็ต้องไปเอาตรงนั้นออกโรคที่เราไปปลูกไว้ที่ต้นไม้ครับตรงนี้เถื่อนป่านี่มันเหมือนกับว่าต้นไม้เนี่ยหายไปต้นนึงละเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นถ้ามีในปอทูอยู่เนี่ยคือต้นไม้มันต้องอย่างน้อยมันต้องมีแถวๆนั้นแหละต้นนึงนี่เราต้องรักษาไว้ต้นนึงละแต่ถ้าหลายๆคนถ้ามีในปอทูก็ต้นไม้มีพื้นบริเวณนั้นจะเยอะคือถ้ารู้ว่าอ๋อแถวนั้นเป็นในปอทูเราจะไม่ไปรบกวนตัดต้นไม้ตรงนั้นเพื่อที่เราป้องกันผลความไปอยู่กันเองนะครับบางคนนี่ถือว่าถ้าไปเราไปรบกวนตัวนั้นเนี่ยเด็กอาจจะไม่สบายประมาณนั้นความเชื่อของชาวปากยอคนที่ตัดเนี่ยเราต้องมาบอกเราด้วยว่าถ้าโดนตัดไปแล้วเนี่ยต้องเอาไก่อะไรประมาณนั้นไปขอกับแม่ประมาณนั้นพ่อแม่ของเด็กต้องเลือกฝันเด็กไม่ใช่ว่ากับปราบความเชื่อในมันนะก็เดี๋ยวพอทูนี่ไปก็ได้ครับบ้านที่บ้านหมู่บ้านก็จะไม่มีแล้วครับคือเด็กไปเกิดในโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้เอาลูกกลับมาไปทำพิธีที่บ้านหรอกก็เลยคนก็ไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นไปแล้วถ้านานๆไปอ่ะจริงถ้าหายไปอีกทีนี้ก็รู้สึกคืออย่างที่ได้พูดไว้ครับมันจะหายป่าตรงนั้นน่ะจะไม่หลงเหลือแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำพิธีตรงนั้นแล้วป่าตรงนั้นอาจจะถูกบุกรุกก็เรียกว่าเราก็มีเอกลักษณ์หรือความเชื่อตัวนั้นยังมีต้นไม้ยังมีสัญลักษณ์ตัวนั้นหลงเหลือ
1: เดปอทูไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมการคลอดแต่เป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติวิถีชีวิตที่เคารพและอยู่ร่วมกับป่าอย่างกลมกลืนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการหวนกลับมามองและเคารพในภูมิปัญญาดั้งเดิมอาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างความเจริญของมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายของกระแสทุนนิยมที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชาวปากากยอจนทำลายจิตวิญญาณที่ดีงามไปหมดสิ้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแล้วหนทางการรับมือจะเป็นอย่างไร

หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาในอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากาเกยอที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช้านานแต่เมื่อกระแสของระบบทุนนิยมวิถีชีวิตที่เคยเรียบง่ายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปที่ด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้าความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนเริ่มสั่นคลอนปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความเครียดและความสิ้นหวังในชุมชนจนเกิดกรณีการฆ่าตัวตายของชาวบ้านหลายรายสร้างความสะเทือนใจและตื่นตัวให้กับผู้นำชุมชน

วิถีดั้งเดิมของเราเปลี่ยนไปเพราะบางคนเห็นแก่ตัวต่างคนต่างอยู่พิธียากลำบากมีหนี้สินที่แย่ไปกว่านั้นคือครอบครัวแตกแยกทำให้ผู้หญิงหลายคนต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้า

0: สามีฉันฆ่าตัวตายหนีปัญหาแกเครียดเพราะไม่มีเงินใช้หนี้ทำให้ฉันต้องดูแลลูกทำงานหาเงินเพียงคนเดียวฉันก็เครียดมากไม่กล้าคุยกับใครสงสารลูกที่ต้องมารักครอบครัวไปด้วยชีวิตเหมือนตายทั้งเป็น
1: ยังมีผู้หญิงอีกมากที่เจอปัญหาเดียวกับอัมพรแม้แต่ตัวดิฉันเองด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฉันต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง
2: แม่หลวงเปิ้ลหรืออานันท์ศรีแก้วเลิศตระกูลผู้ใหญ่บ้านแม่แดดน้อยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเริ่มต้นรวมกลุ่มสตรีในชุมชนที่ได้โอกาสเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัว
1: ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจที่นี่เรามีสินค้าชนเผ่าที่สวยงามรวมถึงสินค้าที่เราสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองอย่างภูมิใจจนทำให้คนในชุมชนมีรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นมาก
2: กลุ่มสตรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเดปอถูซึ่งเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งในวัฒนธรรมปากาเกยอหมายถึง

0: ต้นสะดือสัญลักษณ์ของสายใยชีวิตที่เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ
1: ฉันพบว่ารากเหง้าภูมิปัญญาของเราสามารถสร้างมูลค่าให้กับชาวบ้านได้แต่ต้องทำให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีร่วมกันหลังจากนั้นการรวมตัวก็เริ่มต้นขึ้นจนสามารถจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาได้

0: ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเดปอทูไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่ยังสะท้อนถึงเรื่องราวชีวิตและจิตวิญญาณของชาวปากาเกยอโดยเฉพาะสตรีที่เคยเผชิญกับความยากลำบาก
1: ความสำเร็จของเราเกิดจากความสามัคคีทำให้พวกเราสามารถพัฒนาต่อยอดได้เกิดมุมมองทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตทำให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชุมชนของเรากลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง

สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน

0: าตาม
1: การรวมกลุ่มและการสร้างอาชีพในชุมชนทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนกลับมาแข็งแรงอีกครั้งดังเห็นได้ชัดเดปอทูจึงไม่เพียงแต่เป็นแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชนแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูชีวิตและจิตวิญญาณของชาวแม่แดดน้อยที่ยืนหยัดต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงและสร้างทางรอดด้วยตนเองเรื่องราวของบ้านแม่แดดน้อยเรื่องราวของชาวปากากยอจึงสะท้อนให้เห็นถึงพลัง

างของชุมชนในการเผชิญกับความท้าทายและการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในด้วยการยึดมั่นในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเองและอาจทำให้เราหลายคนได้กลับมาทบทวนถึงวิธีคิดและการลงมือทำที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยที่ยังคงไว้ซึ่งการอยู่ร่วมกันกับโลกใบนี้ได้อย่างสมดุลกลมกลืนมีชีวิตที่ดีปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสุข

0: ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับพร้อมนอนอีก5ชั่วโมงเจอกันครับ
1: ออกจากกรุงเทพกันมาแบบสลืมสลือนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่จังหวัดสุโขทัยเรียบร้อยแล้วครับรองท้องกันสักนิดมาถึงสุโขทัยทั้งทีต้องกินนี่เลยข้าวมันไก่แฮ่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเส้นหนุบหนุบหนับหนับน้ำซุปกลมกล่อมพร้อมซิกเนเจอร์ก็คือถั่วฝักยาวเนี่ยเอาไปเลย3ผ่านครับ
0: เดี๋ยวอิ่มแล้วผมจะพาไปที่ไหนรอดูนะครับ
1: อิ่มเรียบร้อยก็ถึงเวลาทำงานครับตอนนี้เราอยู่ที่เตาทุเรียงครับเอาล่ะครับที่เราพามาที่นี่ก็เพราะว่าวันนี้เราโชคครับของดีแห่งเมืองสุโขทัย
2: เท่าที่รู้จักเครื่องสังคโลกเนี่ยรู้จักเครื่องสังคโลกตอนที่เราเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ตอนมัธยมอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีเรียนตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบันแต่เราก็ไม่เคยเห็นเครื่องสังคโลกของจริง
1: เตาทูบยืนกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีก2แหล่งก็คือบริเวณบ้านป่ายางแล้วก็บ้านเกาะน้อยที่อำเภอศรีสัชนาลัยครับโดยแหล่งที่พบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตรวมถึงเป็นเส้นทางในการส่งออกที่สำคัญอีกด้วยต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องสังคโลกเนี่ยเป็นสินค้าสำคัญของเมืองสุโขทัยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศกันเลยนะครับคนสุโขทัยเองเนี่ยก็มีการขุดพบเครื่องสังคโลกกันมาเรื่อยๆนะครับบางใบเนี่ยมีอายุหลายร้อยปีกันเลยทีเดียววันนี้นะครับป้าสนองเจ้าของร้านสุเทพสังคโลกเนี่ยก็พาผมมาดูพิพิธภัณฑ์ที่บ้านที่เก็บเครื่องสังคโลกเนี่ยเอาไว้หลายพันชิ้นเลยครับ
3: ของโบราณเป็นพันปีเลยแล้ว
4: โ
3: อ้เป็นพันปีไม่ได้เป็นร้อยปีนะอันนี้จะเป็นของเก่าในหายเก่าเป็นพันปีเนี่ยลูกมันสมบูรณ์ไม่ได้แตกนะนี่เป็นจักรันแต่เขามีปากมันเป็นปากบานๆเน
4: ี่ยแตกไปแล้ว
3: ปากไม่มีแต่ลวดลายสวยมาก
4: นี่ก็เป็นพันปีเหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: แล้วนี่เขาเจอขุดเจอที่ไหนครับ
3: เจอที่เตาเก่าเป็นพันปีเลยอันนี้เป็นนี่อันนี้เป็นดอกไม้บาดมันแตกอยู่แล้วอะแล้วต้องกลัวทำแตก
4: ค่ะยังไม่มีเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังดู
3: ค่ะ
4: ทำไมถึงต้องทำหายเป็นซีลผมว่าคร
3: ับโบราณเขาจะเอาไปใส่น้ำแล้วมันหิ้วน้ำร้อยได้มั้ง
4: อ๋อเหมือนช่วยกันหิ้วได
3: ้อันนี้ลุงเขาปั้นขึ้นมาเพราะมันมีนี่มันเป็นคอนโทรน้ำคอนโทรแล้วลุงเขาก็ปั้นอันนี้ขึ้นมาเป็นรูปมาเป็นอย่างนี้นี่เป็นกระบอกน้ำกระบอกใส่น้ำเนี่ยลุงเขาจะดูว่าค่ะว่าอันนี้เป็นเต้าปูนนี่เป็นหัวกบหัวปาดร่าง
4: ส่วนตรงเอาไว้เป็นต้นแบบเป็น
3: หน้าเป็นคน
4: มีหลากหลายลวดลายมาก
3: ที่เป็นการนมคนทีเนี่ยสีเห็นไหมลูกแต่ตัวปลาไม่มี
4: ครับ
3: มีเขียวมีแดงลายทั้งข้างเหมือนกล้วยไม้เห็นไหมข้างล่างเป็นดอกปิญญามาศ
4: นี่คือสิ่งที่คนโบราณ

0: ทำไมพี่หนึ่งถึงยังทำตรงนี้อยู่อ่ะ
1: มันเป็นงานจิตศิลป์เลยเพราะว่าที่นี่จะเน้นงานอนุรักษ์ซะเยอะไหนตรงนี้ถ้าเป็นงานแนวอนุรักษ
0: ์แนวอนุรักษ์
1: ใช่ครับจะเป็นแบบของแบบของโบราณลวดลายโบราณ
2: ช่วยจานชามโบราณ
1: อย่างสีหยอกด้านสังเกตดูสีด้านครับ
0: อันนี้คือเป็นลายแบบ
1: โบราณแล้วก็ดินเขาเรียกว่าดินกรุสีเขาจะออกมามีสนิมดูให้ดูเหมือนของงานขูดแบบสมัยก่อนเลยแบบของเก่าเลยจับได้ครับแข็งแรงครับ
0: ผมสงสาร
1: ค่อนข้างหนาจะแกะขูดก่อนที่เราจะเคลือบอันนี้เป็นดินสุโขทัย
0: ถ้าเป็นสีอย่างนี้เหรอครับ
1: ปลาก็เป็นปลาดั้งเดิมก็จะเป็นปลาแบบมีทั้งปลาสวยและไม่สวยถ้าปลาสวยจะเป็นอีกแบบนึงสมมติว่าอย่างเงี้ยก็คือปลาสวยสมมตินี่ปลาสวยนี่จะเป็นอีกแบบนึงสันขุดอยู่ในบริเวณวังหลวงของสุโขทัยสมัยก่อนแต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีเกี่ยวกับช่างหลวงกับช่างลาดช่างชาวบ้านเพื่อทำไปใช้สอยในสมัยก่อนส่วนถ้าสวยๆจะอยู่ในวัง
0: ลายเส้นคล้ายๆของจีน
1: ประยุกต์มาจากจีนกันส่วนใหญ่อยู่แล้วลายเครือเถาลายเถาวัลย
3: ์ภูมิปัญญาของไทยที่ใช้ธรรมชาติในการทำผลงานขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสนใจมากๆเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าอยู่ๆเราจะหยิบไม้หยิบหินหยิบดินออกมาแล้วทำเป็นงานชิ้นเราก็มองแค่ไม้ก็คือไม้หินก็คือหินแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งพวกนี้มันจะสร้างมูลค่าของงานได้ทำให้เรารู้สึกทึ่งกับความสามารถของภูมิปัญญาไทย
1: เริ่มแรกเลยเตรียมดินก่อนเป็นดินสังคโลกเป็นดินสุโขทัยแท้ๆจะนอกจากจะมีได้เนื้อของสังคโลกให้เป็นสีขาวถ้าสีขาวมากๆเราดินพอสเลนอะไรประมาณนี้เพื่อให้เป็นแบบสไตล์แบบ
0: ดินของสุโขทัยนี่มันต่างจาก
1: จะออกคล้ำสีจะหม่นจะไม่ถึงกับเขียวปี่อ่ะเราจะเป็นจะเขียวหยก
0: เนื้อเขาเนียนมาก
1: เพราะว่าดินที่อื่นจะเผาสังเป็นสังคโลกไม่ได้จะแตก
0: อันนี้ก็คือจะทนความร้อนสูง
1: ใช่ครับทนมากเคยเทสหลายดินแล้วครับ
0: ความรู้สึกของดินมันคล้ายๆกับอยู่แป้งโดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พอเรานวดดินได้ที่แล้วเราก็ไปให้ช่างปั้น
0: ก็คือเป็นแบบตัว
1: ชิ้นงานเลยจะปั้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ปั้นสูงสุดก็คือได้ประมาณ3เมตร
0: เดี๋ยวผมขอลองปั้นได้ไหมครับ
1: เอาได้ครับเดี๋ยวลองเอาไปปั้นได
0: ้ปั้นยากไหมครับเวลา
1: อยู่ที่พรสวรรค์น้องเลยนั่นแหละอันนี้เป็นแบบเบสิกแต่ง
0: ใช่ผมไม่กล้าแกว้งเลย
1: บกสะบัดเลยนี่แหละกดไปเรื่อยๆกดให้แน่นเรื่อยๆโอเคแล้วตรงอันนี้เอานิ้วจิ้มลงไปในรู
0: ครับ
1: เจาะรูเข้าไปเลยครับนิ้วโป้งก็ได้ครับน
0: ิ้
1: วโป้งกดลงนั่นแหละครับอยู่นิ่งๆห้ามขยับประมาณนั้นแหละพอเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆรีดออกมาทีหลัง
0: เดียวแล้ว
1: ประมาณนี้แหละครับคร่าวๆรีดจนกว่าอยากให้เป็นรูปทรงอื่นแล้วก็ค่อยจิกขึ้นดินขึ้นมาแล้วก็รีดขึ้นมาไปทางส่งถ้วยเขาเรียกลากุสมัยแบบญี่ปุ่นจิบชา
0: อันนี้ไม่ได้ปลอบใจใช่ไหมครับ
1: ได้อยู่
0: แบบว่า
1: แต่จะออกไปทางกะลาเผาซะเยอะ
0: ปั้นไปปั้นมาสนุกดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราชมผลงานมาสเตอร์พีซของผมนะ
1: ประมาณนี้แหละครับ
0: เคลื่อนดีเหมือนกันนะ
1: โอเค
0: และนี่ก็คือ
1: ได้ครับแก้วซุป
4: สำหรับในส่วนของการปั้นเนี่ยจะมีกันอยู่2แบบนะครับ

0: เป็นแบบโบราณเลยก็จะเป็นงานปั้นสดดังนั้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับอีกแบบนะครับซึ่งงานแบบนี้ก็จะเป็นงานสมัยใหม่เหมาะกับการทำครั้งละหลายๆชิ้นนะครับตัวแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีขนาดที่เท่ากันนะครับอย่างตัวสิงตัวนี้แหละครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือขั้นตอนการตกแต่งรายละเอียดนะครับป้าทำตรงนี้มานานยังครับ
1: วันกี่ปีอะ30-40แล้วนะ40 ปีเฉพาะปั้นเป็นมือปั้น
0: ก็คือถ้าเกิดผมอยากได้แบบนี้ผมต้องฝึก40 ปี
1: ปั้นจริงๆคือชำนาญแล้วก็คือเห็นก็ปั้นได้เลย
2: ลองปั้นไหมอ
0: ุ้ย
1: จะปั้นไหมครับ
2: ใส่ลิ้นใส่ฟัน
0: ได้หรอครับ
1: ลองไหมครับ
0: ลองปั้นได้หรอ
1: ได้ครับไปนั่งที่ป้าเขาเลยก็ได้ลองที่ฟันก่อนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอันหนึ่งก่อนเดี๋ยวให้น้องทำเคี่ยวล่างลองปั้นดูครับปั้นกลมๆนะครับลองติดก่อนใหญ่ไหมครับ
0: เล็
1: กนิดหนึ่ง
0: เดี๋ยวรอดไหมเนี่ย
1: เคี่ยวง่ายที่สุดเลยนะครับเวลาช่างปั้นสมัยสุโขทัยเขาเวลาเขาดูว่ามีพรสวรรค์ในการปั้นไหมเขาใช้ให้ปั้นเคี้ยวหรือปั้นเล็บถ้าปั้นเล็บสวยหมายถึงพวกช่างหลวงแต่ถ้าปั้นเล็บออกมาไม่สวยและไม่เหมือนเขาเรียกว่าช่างลาด
0: ก็คือเป็นชาวบ้าน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ผมเป็นช่างอะไรครับช่างเถอะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เกือบหลวงเกือบลาดเกือบหลวงครึ่งกลางกะโหลกคุ้มไหมครับ
0: อันนี้ไม่ได้ปลอบใจใช่ไหมคร
1: ับอันนี้ยังใกล้แล้วใกล้ถึงท่าแล้ว
0: ใกล้ถึงท่าแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นไปได้
3: หลังจากปั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนการเผาครั้งที่1ที่เรียกกันว่าเผาบิสกิตหรือว่าเผาดิบนั่นเองครับ
1: นี่คือเผารอบแรก
0: นี่คือแค่รอบแรก
1: ใช่ครับเผาบิสกิตเผา800องศาเซลเซียสในการเผาจะค่อนข้างแข็งและหนาอันนี้เป็นดินดิบ
0: พอเผาเราก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้หรอครับ
1: ใช่ครับจะออกเป็นอันนี้คือดินสุโขทัยแท้จะออกเป็นพวกคัมพาวเคเนี่ยจะเป็นดินขาวพอเราบิส800องศาเสร็จเราก็ไปจุ่มน้ำเคลือบน้ำเคลือบจะเป็นพวกขี้เถ้าเถ้านี้ไม่มีสารเคมีนะครับเป็นเขาเรียกว่าสดขี้เถ้าไม้เป็นพวกไม้ก่อไม้ลูกฟ้าอะไรอย่างเงี้ย
3: สีของเครื่องสังคโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเครื่องสังคโลกเลยนะครับซึ่งนอกจากชนิดดินแล้วน้ำเคลือบเนี่ยก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งของคนสมัยก่อนมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำเคลือบเนี่ยก็เป็นตัวกำหนดสีของชิ้นงานในแต่ละชิ้นซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่ขี้เถ้าที่เราเลือกใช้ไม้ชนิดไหนมาทำนั่นเองครับ
1: น้ำเคลือบเป็นสูตรขี้เถ้าจุ่มประมาณไว้ประมาณ 3-4 วิแล้วก็ยกขึ้นมามันก็จะเปียกแบบนี้สักพักก็จะแห้งเดี๋ยวรอแล้วก็จุ่มอีกครั้งหนึ่งข้างในเพื่อให้
0: มันทั่ว
1: ให้ทั่วกันส่วนนี้เป็นขี้เถ้าที่เราเผาจากกิ่งไม้จากต้นไม้ที่ตายแล้ว จะมีต้นไม้มะขามไม้พวกก็เรียกว่าฉำฉาหรืออีกชื่อนึงก็พวกกัมปูจัมจุรีอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วก็เป็นไม้พวกลกฟ้าอย่างเงี้ยหายากมาก
0: แล้วเราจะทำให้มันแบบเกิดเป็นสีได้ยังไงบ้าง
1: ขี้เถ้าทำให้เกิดควันผสมกับหินดินขี้เถ้าตีดินมันจะอยู่ในเนี้ยดินจะอยู่ในนี้เอาดินที่เราปั้นมาผสมกับขี้เถ้าแล้วก็หินจะเป็นพวกหินฟันม้าหินภูเขาสมัยก่อนครับแล้วมาตีวินจนกว่าจะเป็นผงแบบนี้แล้วก็ผสมน้ำแล้วก็วินใหม่แล้วก็ถึงเอาไปจุ่มน้ำเคลือบได้จุ่มผลงานก็จะเหมือนเคลือบแก้วประมาณนั้นอันนี้คือเทสสีเขียวเตาหนึ่งมันจะออกมาไม่เหมือนกันแต่ละครั้งแล้วดินแล้วแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นดินออกขาวออกไปทางไอ้นี้เกี่ยวกับพวกไอ้ดินขาวลำปางอันนี้ดินสุโขทัยสีออกมาจะเป็นสีเขียวเข้มถ้าดินเหนือมาก็จะกลายเป็นแบบศิลาดลประมาณนี้แล้วต้องเทสดินหลายที่

0: ที่สุด
1: เรื่องดินนี่เหมือนเรื่องวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับเขามีการทดลองสีของดินแต่ละชนิดแต่ละพื้นที่ที่มันต่างกันทำให้ได้สีที่มันต่างกันออกมา
0: จุดเด่นของสังคโลกเนี่ยก็จะเป็นแบบผิวเขาจะแตกลายงาถ้าเห็นปุ๊บน้ำเคลือบแตกลายงาให้รู้ให้สันนิษฐานเลยว่าเป็นสังคโลกจะมีสองสีเขียวสังคโลกกับเขียวศิลาดลเขียวศิลาดลสีจะเขียวอ่อนกว่าถ้าสีสังคโลกจะเป็นเขาเรียกเขียวไข่กาจะเขียวเข้มเขียวเหมือนไข่กาเลยอันนี้คือเผาเตรียมจะเข้าเตาเผาคือจุ่มน้ำเผามาแล้วรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: เราจะเผา2ครั้งเราจะไม่เผาแบบวันไฟ
1: พวกไอ้ที่เป็นฟองอากาศอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เดี๋ยวเวลาเจอความร้อนอุณหภูมิสูงๆอ่ะน้ำเคลือบเขาจะไหลรวมกันเขาจะละลายพอเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เตาเข้าไปข้างในแล้วปิดฝาเตาแล้วก็เผารอดูวันลื่นเผาพรุ่งนี้ออกอีกทีอีกวันนึง
1: ก็คือ24ชั่วโมงเลย
0: ใช่ครับ
1: ในการทำเครื่องสังคโลกปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนไม่มากเลยครับก็จะมีวิธีการเผาเนี่ยที่เปลี่ยนมาใช้เตาไฟฟ้าเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายกว่าครับในขั้นตอนการปั้นก็จะมีการใช้แม่พิมพ์ในบางส่วนและรูปแบบของชิ้นงานเนี่ยก็จะเน้นเป็นของตกแต่งบ้านมากขึ้นครับ
2: ที่ได้คุยกับพี่หนึ่งก็ได้รู้ว่าโอเคมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆเป็นศิลปะประยุกต์ผสมของใหม่เข้ามาด้วยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงของเดิมไม่อยู่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันควรจะครับเพราะว่ามันค่อนข้างน่าสนใจอย่างที่เขาบอกว่าดินสุโขทัยก็ไม่เหมือนดินที่อื่นมีความทนความร้อนมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ทุกอย่างที่เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าวันนึงที่ทำเหมือนกันเนี่ยแต่สีอ่ะเขาก็ออกมาแตกต่างนี่มันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
0: สังคโลกคือคนกับครั้งสีออกมาไม่เหมือนกันบางตัวก็สีเข้มเข้มเวลาส่งลูกค้าไปก็จะมีปัญหาบางคนก็เข้าใจว่าเพราะว่าสมมติว่าวันนี้ร้อนมากๆเลยเผาออกมาสวยมากเลยแต่พอมาอีกวันหนึ่งฝนตกอุณหภูมิเปลี่ยนภายนอกเปลี่ยนดูดอากาศเข้าไปในเตาสีเพี้ยนอมเหลือง
1: ถ้ายิ่งร้อนสีจะ
0: ยิ่งเข้มใช่ครับแต่ถ้าเกิดภายนอกอุณหภูมิเย็นเกินไปสีซีดเหมือนที่เห็นข้างข้าง
2: วันนี้ที่ได้ไปดูวิธีทำเครื่องสังคโลกต่างๆก็รู้สึกว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่ค่อนข้างต้องใช้ความสามารถแล้วก็ความประณีตแล้วก็ต้องมีสมาธิในการทำมากๆอย่างผมตอนวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้เลยว่าการที่จะให้สีมันเขียนลงไปในจานชามควบคุมยากมากมันไม่เหมือนวาดในกระดาษทั่วๆไปไม่เหมือนวาดในแผ่นเฟรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่ลายสังคโลกอะครับเขาจะทำเป็นลายอะไรบ้างครับ
3: ก็จะมีปลาในน้ำมีข้าวเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแล้วก็จะมีลายดอกพิกุลลายรวงข้าวก็จะมีดอกบัวว
1: าดยากเหมือนกัน
3: ปลาสีเขาก็เอามาจากรากไม้ก็ต้องทดลองร้องผิดกันถูกโอ้ยก่อนจะประสบความสำเร็จกันเป็น10ปีลูกไม่ได้ทำง่ายๆต้องทำด้วยใจรักเมื่อก่อนป้าก็เป็นคนที่ขายของเก่ามั่งอะไรมั่งวาดตัวขนาดนั้นก็ได้
1: ได้
3: ลูกป้าได้แล้วเราก็เขียนสีทับเอาสีข้าง
1: ได้ครับคุณแม่ว่าจะเสร็จแล้วยังยังได้แค่นี้อยู่เลย
3: ไม่เป็นไรเราเขียนเราเขียนชิ้นแรกอ่ะชิ้นเดียวในโลกอ่ะลูกเราภูมิใจของเราในจิต
1: เมื่อกี้พี่หนึ่งให้กล้องลองปั้นดินเล่นๆเหรอ
3: ค่ะปั้นได้ไหมคะ
1: ไม่ได
3: ้ปั้นจานเนาะกล้องก็ปั้นเป็นจานก็คนที่เขาทำอ่ะมันต้องใจรักจริงเหมือนฝึกสมาธิลูกเนี่ยที่เราทำงานเนี่ย

0: ก็ฝึกสมาธิไปทำไปเหมือนใจรักอ่ะถ้าใจเราไม่รักเราก็ทำไม่ได
1: ้นี่ครับผลงานว่าตั้งนานได้ตัวเดียวดวงแม่คือเทียบกันนี่คือใช้เวลาวาดใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่กล้องได้แค่ตัวเดียว
2: เครื่องสังเคราะห์โลกที่คิดว่ามันน่าจะเข้ากับคนยุคใหม่เนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยกระจุกกระจิกของตกแต่งต่างๆที่มันเอามาประดับตกแต่งได้แล้วสิ่งที่เขาทำมาเขาพยายามที่จะไม่ให้มันเป็นของดูเก่าเราสามารถเอาความใหม่เข้ามาผสมกับความเก่าได้แต่ทำให้ความใหม่นั้นมันมีเอกลักษณ์มากขึ้นคงความเป็นของใหม่ที่ทำมาจากภูมิปัญญาเก่าๆของเราเนี่ยคิดว่าเด็กรุ่นใหม่น่าจะสนใจมากขึ้นถ้าเกิดได้มาลองเรียนรู้กระบวนการมาทดลองทำทดลองวาดทดลองทำชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอนที่ทำเองอย่างเงี้ยรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำรู้สึกดีใจที่ได้มาทำครับ

เมืองไทยมีของเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ให้เป็น20 30ไร
1: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือด
2: มันกินยังได้เลยอ่ะกินข้าวนี่นั้นน้ำตาม
3: ีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
4: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
5: ์เราก็มี
6: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตาย
7: นับจากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
8: หอมนุ่มแซ่บ
9: เป็นกันแย่ยุ่นระดับน้ำ3เมตร70
0: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
7: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรออยากได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นละ10ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชับในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ดดีหมูโตเป็นหน้าใดแล้วสบายดีบ
1: ่กะนามีตึงนะ
2: ปีดีฮาเลอร์จะไปไหนคะ
3: สนังบาจี
4: จะปงมบเกล้า
5: ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษากลาง

0: เราใช้ภาษาไทยทุกวันทีจะพบว่าแท้จริงแล้วภาษาไทยคือหลักฐานว่าสังคมไทยเป็นสังคมพหุมาดูกันว่าภาษาไทยมาจากไหน
1: พอเริ่มมีตัวหนังสือใช้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพบแรกๆก็จะอยู่ทั้งจังหวัดระนองทั้งจังหวัดกระบี่อาจจะเกิดจากที่มีการติดต่อกับผู้คนภายนอกมีการซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัตชิมาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้เชี่ยวชาญการอ่านจารึกโบราณสังคมในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยผ่านจารึกโบราณ
1: จารึกวัดป่ามะม่วงนะครับเป็นหลายภาษาก็คือเขียนทั้งเป็นภาษาไทยมี2หลักนะครับเป็นภาษาบาลีก็คือหลักนี้1หลักแล้วก็ที่เป็นภาษาเขมรโบราณอีก1หลักนะครับแสดงให้เห็นว่ามันก็มีกลุ่มคนที่เป็นหัวหน้าของคนต่างๆที่พูดภาษาต่างๆในสมัยสุโขทัยพวกตัวอักษรที่พบก็จะเห็นว่าใช้ตัวอักษรแบบอินเดียนะครับอินเดียตั้งแต่อโศกเลยนะครับต่อมาคนในบริเวณเซาท์อีสต์เอเชียรวมทั้งดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันด้วยเนี่ยก็ใช้ตัวหนังสือแบบปรุงในการเขียนภาษาของตัวเองพอเริ่มมีการเขียนเป็นภาษาตัวเองเนี่ยอันนั้นยิ่งแสดงให้เห็นชัดนะครับสมัยการเขียนด้วยภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งอาจจะเป็นภาษากลางในสมัยนั้นๆแล้วเนี่ยภาษาที่พบว่าใช้ภายในปัจจุบันก็จะเป็นภาษาหมอนครับส่วนอื่นๆก็มีการใช้ภาษาเขมรโบราณด้วย
2: ภาษาเนี่ยเป็นแหล่งเก็บภูมิปัญญาเก็บความรู้ท้องถิ่นผ่านภาษานะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาษาเขียน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีถาวรพัฒน์นักวิชาการภาษาศาสตร์ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
2: ประเทศที่เป็นสังคมผู้วัฒนธรรมผู้อดีตกาลตั้งแต่โบราณนะคะว่าของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนต่างๆของประเทศไทยทั้งที่เป็นคนที่อยู่ใหม่นะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ตระกูลภาษานะคะก็มีภาษาตระกูลจีนทิเบตนะคะแล้วก็มีภาษานะคะแล้วก็มีภาษาตระกูลมงเมียนนะคะแล้วก็มีภาษาตระกูลออสเตรเชียนแล้วก็มีตระกูลภาษาแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ใหม่เราก็จะรวมพวกภาษาอินโดอารยันหรือว่าภาษาตระกูลอื่นๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมากกว่า
0: หลักในประเทศไทยมีกลุ่มภาษาต่างๆแยกย่อยไปอีกหลายกลุ่มประมาณ20คนกลุ่มต่างๆประมาณค่ะต่อมามีงานวิจัยของกลุ่มภาษาต่างๆละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าประเทศไทย10กว่ากลุ่มชาติพันธุ์ภาษา
2: ปัจจุบันนี้เนี่ยจากการศึกษาวิจัยนะคะ

0: ษาที่มี20กว่ากลุ่มภาษา
1: ที่หลากหลายมีกลุ่มภาษาที่จำนวนคนพูดเหลือน้อยและเริ่มขาดการสืบทอดเรียกว่ากลิดอาจถึงขั้นสูญหายในชั่วอายุคนปัจจุบันนี้คือในอีกไม่กี่ปีซัมเรชองกว๋องและกลุ่มภาษาที่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูญหากไม่รักษาอีกหลาย
2: เขาอวยพรก
3: ัน
2: ย
3: ัง
2: ไงอ่ะ
3: อวยพร
4: ว่าแม่ว่าแม่
5: จะมีเป็นกรแต่แม่เขาได้แค่ว่าเออถ้าลูกหลานมาหาลูกความเจริญหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อ
6: เขาให้แม่มีสุขภาพอันแข็งแรงเด้อจ้าแล้วก็เขาให้
7: จับปงมอบเกลากินข้าวอร่อยไหม
8: ปีดีฮาร์เลอร์หมายถึงไหนส่วนมากเวลาขับรถสวนแบบนี้ค่ะเราก็จะทักกันว่าปีดีฮาร์เลอร์ประมาณนั้นค่ะ
9: อาเที่ยวในโด่งจะทักว่าไปบ้านยองยุงน่ะอาฮียองยุง
10: ให้เดินทางปลอดภัย
11: ป้าใหญ่ลุ่มน้ำย้ำสวยงามย่อยกองเล้ง
1: จากระดับนานาชาติภาษาไทยที่เราใช้ทุกวันนี้มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็น
12: หน่อยเจอนกองต้น
1: พันตระกูลภาษาไตหรือไทยได้เคลื่อนย้ายมาไปจนถึงบางส่วนของอินเดียเช่นอัสสัมเป็นต้น
13: อินไดมุงบันตลาตลกอรินตลาตลกอบอยเมดัมเมนซอยแคนกรา
1: ภาษากระจายไปหลายพื้นที่เพราะการเคลื่อนย้ายของคนในยุคภาษาตระกูลนี้ในประเทศต่างๆมีคำพื้นฐานบางคำมีรากศัพท์ที่พอเข้าใจได้แต่เมื่อเป็นการสนทนาในชีวิตประจำวันภาษามีความแตกต่างกันไปมากหรือในพื้นที่ที่ตั้งรกรากกันมานานหลายชั่วคนประเทศที่อยู่กันมาแต่ดั้งเดิมและสั่งสมอารยธรรมภาษาไทยสังคมอินเดียมอนเขมรตัวอย่างเช่นหนังสือพจนานุกรมไทยฉบับพจนานุกรมมีคำศัพท์หลายแสนคำจำนวนเกินครึ่งมีนานาภาษาโดยเฉพาะคำจากภาษาบาลีสันสกฤตเขมรทมิฬฮินดีเปอร์เซียอังกฤษจีนญี่ปุ่นตุรกีเป็นต้นสอนและภาษาที่บันทึกในจารึกใบลานกระดาษพจนานุกรมออนไลน์คลิกหาคำต่างๆได้สะดวกรวดเร็วภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสารในสังคมอุปกรณ์อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคือภาษามีชีวิตแลกเปลี่ยนรับและให้เกิดขึ้นตลอดเวลาทางวัฒนธรรมตลอดมาด้วยเช่นกัน

0: เมื่อเราเริ่มมีด้วยภาษาไทยเขียนเป็นภาษาไทยมันมีสกฤตภาษามอญภาษาเขมรเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยเป็นจำนวนมากพวกจารึกสุโขทัยทั้งหลายแหล่นะครับมีการดูตัวคำอย่างละเอียดก็จะพบว่ามันมีการภาษาต่างๆปะปนอยู่ในภาษาเป็นอย่างมากแสดงให้เห็นว่าสมัยสุโขทัยมีกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยและมีกลุ่มคนที่ชำนิพูดภาษาอื่นด้วยอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับ
1: ภาษาไทยแสดงถึงความหลากหลายแบบพหุสังคมในอดีตขณะก็ยังคงมีภาษาต่างๆเป็นจำนวนมาก
2: เขากันตื้อนั่นตื้อที่ถาม
1: จากยุคแรกเริ่มคนดั้งเดิมก็ยังอยู่ผู้คนใหม่ๆเคลื่อนย้ายเข้ามาหลังปัจจุบันก็ยังคงมีคนพูดภาษาหลากหลายในสังคมไทยภาษาไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรู้คุณค่าภาษาถิ่นภาษาชาติพันธุ์จึงภาษาเพราะรู้คุณค่า
3: ว้าวโอ้สมบัติเด้อ
1: เช่นคนโซ่ที่พัฒนาภาษาโซ่จนมีตัวเขียนและบันการศึกษาเพื่อสืบทอดภาษาให้กับเด็กและเยาวชน
4: อาเท่าเฮิมจึมยิงลงเกียปลายประดัวแซดกระเท่ากับเกียปลายประดัวแซดถือ
5: กระเกียปลายจะมีถือ
1: ที่เห็นนี้คือการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน
6: อ้าวมาเน่จึมริดร้อย
7: จึมริดร้อย
6: อ้าวไปจื้อ
7: จึมริดร้อย
6: ร้อย
7: ริดร้อย
8: ที่เราพบก็คือว่าชุมชนรักแล้วก็ฟื้นฟูภาษาของตัวเองแล้วก็คนพบว่าภาษาของตัวเองแล้วว่าทำตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะถดถอยต้องการที่จะเก็บรักษาอันนี้เป็นจุดร่วมที่เราเจอทุกกลุ่มนะคะ
9: เมื่อเห็นลักษณะอย่างนี้จะเป็นสระไอไม้ม้วนทันทีนะครับวิธีการอ่านโผหยัง
5: โผหยัง
9: แลนะครับเป็นภาษากลางก็คือ
5: โผ
9: ใหญ่ใหญ่
1: ที่โรงเรียนบ้านอากาศอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครครูและนักการศึกษาเห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นดำเนินการเรียนการสอนในห้องเรียนภาษาย้อยสอดแทรกเรื่องภาษาวัฒนธรรม
10: ตัวที่ตัวต่อไปก็คือดอดัง
5: ดอด
10: ัง
11: แต่ตัวน้อยกับขาน้อยนะ
1: มีชาติพันธุ์ภาษาในประเทศไทยหลากหลายถึง70กว่าแต่ละภาษามีคนพูดมากบ้างน้อยบ้างบางภาษามีแต่ภาษาพูดบางภาษาเขียนบางชุมชนรักษาไว้ได้แต่บางชุมชนก็เลือนหายไป
12: คอควายนะคะคอควายออกเสียง
13: คอโ
1: ในประเทศไทยซึ่งมีหลายกลุ่มภาษาเป็นภาษาทางการหรือภาษาราชการส่วนภาษาที่คนกลุ่มใหญ่ๆยังใช้กันอยู่เขมรถิ่นคำเมืองในล้านนามลายูถิ่นในภาคใต้เป็นต้น
14: ภาษานี่มันเป็นเครื่องบ่งบอกชนนั่นความเป็นเผ่านั่นความเป็นกลุ่มนั่น
15: ถ้าเราไม่รักษาหรือไม่อันสืบสานหรือไม่ไออนุรักษ์ไว้มันก็จะหายครับหายจากโลกนี้ไปเลย
16: ถ้าภาษา

0: ความเป็นตัวตนคนสู้คนโทน
1: ทำงานด้วยแล้วเราก็เป็นคนอื่นที่ไปเรียนภาษาเขาเขาก็รู้สึกว่ายังมาเรียนภาษาเขาเริ่มมีความตระหนักขึ้นว่าถ้าเขาไม่รักษาภาษาของเขาเพราะว่าต้องเป็นเขากับลูกหลานเขาที่จะต้องรักษาน
2: ักวิชาการระบุว่ากลุ่มภาษาที่เฉพาะคนใช้น้อยและล้วนแต่เป็นผู้อาวุโสเหลืออยู่ไม่กี่คนชนิดที่หมดคนรุ่นนี้ไปแล้วก็คงจะหมดไปเลยเช่นกะซองซัมเรกลุ่มภาษาวิกฤตอื่นๆกำลังพยายามอนุรักษ์เช่นคนอุรักลาโวยคนอุรักลาโวยส่วนใหญ่อยู่อาศัยชายฝั่งหมู่เกาะสถานที่ที่ปัจจุบันมักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาต้องการรักษาอัตลักษณ์ทั้งในแง่ของการดำรงชีวิตที่อยู่ที่ทำมาหากินและภาษา
3: ถึงนักท่องเที่ยวอินโดมาไม่ค่อยเป็นถึงมาพอฟังภาษานี่กับอินโดมันก็เผือนเลยอินโดเรื่องแรกเขาจะตอบรับได้เลยเป็นภาษาอุรักลาโวยกับภาษาอินโดเนี่ย
2: คนอัวเขียนและกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักวิชาการด้านภาษาและมนุษยวิทยา
3: การพัฒนาก็จะมาเรื่อยๆหลังจากได้ตัวเขียนมาแล้วก็พยายามต่อยอดมาเรื่อยๆทำมาเรื่อย
4: ๆจะทำยังไงให้ภาษาที่มีอยู่เนี่ยได้มีการสืบทอดต่อๆไปมันสำคัญแล้วแบบที่เราจะต้องอนุรักษ์ในการอุรักลาโวยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกลาโวยผ่านภาษาพูดของเรา
2: เป็นภาษาที่ใช้ในดินแดน3จังหวัดชายแดนใต้และเด็กใน3จังหวัดชายกลางภาษาแม่นักวิชาการเรียนมีโอกาสใช้ภาษาแม่เป็นหลักมีการจัดการเรียนการสอนคล้องกับชีวิตจากนั้นค่อยๆทำให้เรียนอย่างมีความสุขและผลการเรียนแบบทวิภาษาอุรักภาษาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีโรงเรียนตาดิกาบางแห่งร่วมมือกับสถาบันวิจัยจัดการเรียนการสอนสร้างสื่อการเรียนจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตาดิกา
5: หนังสือเล่มแยกเล่มนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเรียนรู้กับภาษาแล้วก็จินตนาการไปตามรูปไปเลยค่ะทั้งรูปนั้นในเมื่อเด็กอ่านแล้วแล้วก็เด็กนั้นจะเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาจินตนาการเพราะว่าข้างๆนั้นมีรูปด้วยไงแล้วก็เด็กจะได้จินตนาการไปตามภาพคนในท้องถิ่นนี้นะคะคือเราจะใช้เป็นภาษามลายูเขาจะแล้วนะคะดังนั้นนะคะภาษาจึงสำคัญสำหรับเด็กค่ะ
2: ผลการเรียนพบว่าขึ้นพร้อมกับได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้วย
6: อามิตรเดอร์ยาก็ดันมาช่วยดูอาสบันลงสีเดอร์อีตัวอามิตรอีเดอร์ดึงันตือนัง
7: วันแม่วัน
8: ดุย
2: มีกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่ภาษาเริ่มวิกฤตอย่างเช่นกลุ่มยักกู้หรือโทรเป็นต้น
8: เปรี้ยงจะครุ่งจะครุ่งต้องเงียกตัวมนุษย์เป็นทากมาตู

0: กบได้เสียงวรรณยุกต์อะไรคะกบได้เสียงเอใช่แต่นี้กบ
1: ตัวอย่างความพยายามของคนย้อยในภาคอีสานสร้างกิจกรรมหลัก
0: ต่อไปคําว่างัวนะคะงัวก็คือมาจากคําว่างัวลองผันงัวสิคะกัวงัวได้เสียงตรีเราก็ใส่วรรณยุกต์ตรีได้เลย
2: ภาษาสู้ก็เป็นมรดกของคนสู้ถ้าภาษาหายไปมันก็อาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในนะครับคำบางคำหรือคำสอนคำอะไรต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาของคนโครคนสู
3: ้ถ้าสู้มีจริงเดี๋ยวไปเจอกับตัวจริงมาอย่างนี้เราผมดีใจภูมิใจในตัวของผมเพราะว่าโอกาสหน้านี่ไว้อนุรักษ์ไว้มันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของเราเป็นวงตระกูลของเราเป็นชาติของเราเราก็เป็นชาติไทยแต่ว่ามันก็ชาติโซ่อยู
4: ่ภาษาพ่อภาษาแม่นี่สำคัญลืมภาษาเจ้าของนี่เป็นกันอยู่ลืมภาษาพ่อภาษาแม่หรือห้อยมือห้อยตีปากคำเว้าของพ่อของแม่
1: ในโลกนี้มีภาษาประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ภาษาภายในศตวรรษนี้ร้อยละ9จะตายไปหรือศูนย์ไปซึ่งหมายความว่าองค์ความรู้จากกลุ่มชนต่างๆก็จะสูญสิ้นไปด้วยภาษาใหญ่ๆภาษาระดับนานาชาติและภาษาประจำชาติที่มีผู้พูดจำนวนมากและมีการทำรงรักษาอย่างเข้มแข็งเท่านั้นที่จะรอดปลอดภัยกลุ่มคนชาติพันธุ์ภาษาต่างๆตระหนักในคุณค่าและนับเป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดชาติเป็นประจักษ์พยานที่ทำให้เราตระหนักกันและที่มาของอารมณ์คุณค่าในสังคมพหุวัฒนธรรมของ

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:03 นช่อง10
1: สัปดาห์นี้รายการต่อวัย Continue Age จะพาไปเจอกับครอบครัวนักปลูกปลูกความสุขจากดินส่งต่อความอบอุ่นผ่าน
2: คุยกันปรึกษาอะไรกันตลอดเวลา
3: พอมันเป็นหลายๆเจนรวมกันผมว่ามันยิ่งดี
2: คือหันไปเราก็เจออบอุ่นเนี่ย
1: ติดตามได้ที่โหระทัศน์รัฐสภานะครับรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: อนุสัญญายูป๊อป1991ภาคการเกษตรจึงคัดค้านทำความรู้จักปมร้อนว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กติกานี้คนไทยจะได้ผลิตภัณฑ์ 9:00 น. 12 ตุลาคมช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: เมื่อมวลมนุษย์ตายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: เทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะ
1: ขยับอย่างน้อย3 นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส

ทันก็เกิดอุบัติเหตุตอนอายุ14ค่ะแล้วสูญเสียขาทั้งสองข้างไปแต่ชีวิตจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะสิ่งที่สูญเสียไปก็ใช่ว่าชีวิตจะไปต่อไม่จำกัดในการใช้ชีวิตอยากรู้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะค่ะก็ทันนะคะนิชาลีเป็นเอกไทยที่เคยไปประสบอุบัติเหตุตกรถไฟฟ้าที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นนักสื่อสารองค์กรอิสระซึ่งทำงานจริงๆแล้วชีวิตเดิมของเราเลยเนี่ยก็ประมาณอายุ14อะค่ะช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าเราแบบอยากเจอกับสภาพแวดล้อมที่บ้านว่าขอไปเรียนต่อต่างประเทศสักระยะเวลาแบบสั้นๆเป็นทางไปประเทศสิงคโปร์ค่ะช่วงอาทิตย์สุดท้ายก่อนกลับเนี่ยก็เป็นอาทิตย์บ้านประมาณ10โมงกว่าใกล้ๆเราต้องไปอยู่ปกติเนี่ยแหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นยาใจคือทันว่ามันค่อนข้างเป็นไปแรกอะเหมือนเราเริ่มจากติดลบอะค่ะคือเริ่มทำความแบบคุ้นเคยกับความงงของชีวิตเราก็ค่อยๆเรียนรู้กับมันในแต่ละวันในวันรุ่งขึ้นที่มันแบบอยู่ที่โรงพยาบาลอะ2เดือนเต็มซึ่งมันเป็น2เดือนที่เราจะไ

0: ขณะที่เรารักษาบาดแผลคือเราก็ทำความรู้จักกับตัวเองใหม่ครอบครัวกับคนรอบข้างอ่ะเขาไม่ได้ปิดกั้นว่าเฮ้ยเราเป็นบุคคลที่แบบนะคือเขาพาเราไปลองแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าเราจะทำเขาแค่รู้สึกว่าให้เราไปได้ลองพอหลังจากที่นะคะตาฮันก็กลับมาประเทศไทยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีหลายสื่อที่เขาแบบมาตอนนั้นเรารู้สึกแค่ว่าอย่างเกิดแค่กับเราแค่คนเดียวครั้งเดียวแล้วมันอาจจะเป็นประเด็นอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปออกรายการนึงแล้วปรากฏว่าหลังจากจบรายการนั้นนะคะก็มีองค์กรนึงเนาะเขาก็ติดต่อมาบอกว่าอยากให้มาแชร์แบบเนี้ยเหมือนในรายการเลยแต่ว่าไปแชร์ในองค์กรเขาอาชีพในอนาคตหรืออะไรแต่แค่รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ได้ลองไปทำตอนนั้นอายุเพิ่งจะ15อะไรเงี้ยเขาเริ่มหาอาจารย์ที่เขาจะแบบเชี่ยวชาญแล้วก็สอนเราด้านเนี้ยค่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยไปติดต่อแล้วก็ได้รู้จักกับอาจารย์ชัยยศค่ะ
1: หลักสูตร Train the Trainer นะหลักสูตรนี้ก็วัตถุประสงค์คือต้องการปั้นโค้ชวิทยากรมาเรียนกับอาจารย์อาจารย์ก็จะฝึกเขาให้มีอาชีพนี้แต่น้องทันเนี่ยเป็นเคสแรกที่น้องเขายังเรียนม.5 อยู่ตอนรับโทรศัพท์น้องแล้วว่าถ้าเรียนเสร็จแล้วหนูจะไปสอนอะไรใครเนี่ยตอนนี้ตอนนั้นแหละที่ทำให้เรารู้เรื่องราวน้องทันเรารู้แล้วน้องคนนี้มีวิธีคิดmindset ไงแล้วมันทําเรื่องเค้าก็ทําให้เรามีกําลังใจเนาะแต่แน่นอนเค้ามีคอนเทนต์แล้วมันต้องมีคอนเทนต์มีเนื้อหาที่จะถ่ายทอดในทางทฤษฎีมี3ส่วนมีเรียกว่าความรู้ที่จะถ่ายทอดเหมือนครูอาจารย์ตามมหาลัยคนที่2คือมีทักษะมีสกิลบางคนเก่งคอมพิวเตอร์ก็จะสอนคอมพิวเตอร์ให้คนมีทักษะนักทําอาหารก็จะสอนเรื่องการทําอาหารเพราะมีทักษะแต่ของน้องทันเนี่ยความรู้เค้ายังเรียนไม่จบทักษะเค้าก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนแต่เค้ามีข้อ3ก็คือมี attitudeซึ่งอันนี้น้องเขามีเต็มๆพอน้องเขามีเนี่ยก็ไม่ยากสำหรับเราแล้วด้วยเทคนิคไหนให้คนเรียนเข้าใจหนู2จะทำให้ผู้ใหญ่คอร์สเวิร์คหรือเวิร์กช็อปเนี่ย7 วันเสร็จได้ฝึกลูกศิษย์ได้ฝึกพอชำนาญการเราเห็นแววปุ๊บเราบอกเดี๋ยวอาจารย์จะเชียร์พวกแกแล้วนะพอตามองค์กรธุรกิจต่างๆเราก็จะไปบอกลูกค้าว่าเนี่ยผมมีลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆหลายคนนะแววดีมีอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเพิ่งต้องพูดเรื่องนี้ได้ดีเลยครับเรื่องการปรับเปลี่ยน mindset attitude พวกนี้เพราะผมสังเกตเข้ามาเนี่ย7วันแล้วชวนขึ้นต้องเล่าทั้งหมดเลยว่าปกติถ้าต้องเตรียมทำโครงร่างหลักสูตรให้เขาภาษาอังกฤษที่เราเรียนกันในเอาคอร์สเอาไลน์ที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วอะมาดูเลยเขาให้เวลาเราพูดเท่าไหร่2ชั่วโมง3ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเอาให้ดีบอกหนูจะพูดอะคืออะไรแล้วเราก็มาซ้อมให้ดีนั่นคือเล่าให้ลูกศิษย์ฟังทั้งหมด
0: คิดว่าการฝึกฝนหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาได้เร็วอ่ะมันคือพื้นที่หลังจากที่เราจบการเรียนไปแล้วอ่ะเราก็ได้ไปฝึกในหลายๆเวทีแล้วก็พัฒนามากขึ้นมาค่ะก็ปรึกษากับอาจารย์ว่าเราควรจะเพิ่มเติมจุดไหนอะไรยังไงอะไรเรื่อยๆก็เป็นเอาพูดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือแบบ13ปีแล้วซึ่งท่านรู้สึกว่าแกนหลักและจุดเด่นของท่านอ่ะมันคือแค่ว่าท่านไม่เคยแบบเจอปัญหาเลยหรือไม่ใช่ว่าทันแบบไม่เจออุปสรรคเลยค่ะแล้วก็อุปสรรคให้เขาฟังแบบจริงๆไปมันก้าวข้ามมายังไงนั่นแหละคือเพนพอยต์หรือมันเป็นจุดที่เรียกว่ามันเป็นจุดเด่นของเรื่องราวของในชีวิตทันอ่ะคือประสบการณ์ในที่เนี้ยไม่ได้จํากัดเฉพาะเรื่องของการทํางานการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นต่อทํากิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมด้วยก็คือเหมือนสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองของทันทันก็เริ่มจากกิจกรรมที่ท้าทายก่อนตอนนั้นก็ไปปั่นดูแชร์แบบว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เขาฮิตกันแบบไปวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เอาวิวแชร์ไปปั่นมาราธอนแล้วก็กิจกรรมที่อาจจะยากมากขึ้นก็คือไปดำน้ำไปสกูบาไดวิ่งอะไรเงี้ยพอไปดำน้ำเสร็จแล้วอะค่ะการโดดร่มเล่นพาราไกดิ้งก็คือด้วยความที่มันเริ่มต้นมาจากความสนใจกีฬาที่เป็นกิจกรรมอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราได้แบบว่าชาเลนจ์ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะได้พัฒนาอย่างแรกคือความแบบว่ามีความกล้าในเรื่องอื่นๆกล้าในการ

0: แบบใช้ชีวิตก้าวใหญ่ที่เราอาจจะแบบเคยกลัวอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราแบบชาเลนจ์ตัวเองกิจกรรมที่ทันทำท้าทายสุดน่าจะเป็นพาราไกดิ้งค่ะเป็นการกระโดดร่มร่อนซึ่งอันเนี้ยไปฝึกที่ฝึกก็คือว่ารู้จักครูตั้มโดยบังเอิญเขาเห็นเราเนี่ยทำกิจกรรมแบบว่าดำน้ำหรือช่องนั้นคือครูตั้มเนี่ยเขาก็เปิดโรงเรียนสอนเกี่ยวกับเรื่องของพาราไกดิ้งใช่ไหมคะแล้วเขากำลังผลิตหรือว่าห้างที่เป็นรูปแบบวีลแชร์ค่ะเพื่อให้คนพิการเนี่ยนั่งได้แล้วก็เล่นได้ซึ่งตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าหูก็หน้าคนไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอคุยกับครูตั้มแล้วรู้สึกว่าโอเคเวลาได้ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปเลย
1: ก็ไปเจอผมอยู่ในกลุ่มของผู้พิการนะครับผมต้องการให้คนทั่วไปที่เกิดปัญหาหรือมีทางตันในชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับสู้ชีวิตต่อไปนะฮะก็ไปก็ชักชวนน้องทันเข้ามาว่าอยากมาทดลองทดสอบดูไหมปกติก็สอนทั่วไปอยู่แล้วกับคนธรรมดาอย่างเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าในข้างหน้าอีกนิดนึงนะฮะคนพิการสามารถทำการที่มือของเรานะครับมันไม่ใช่ขาทำการบินได้ถ้ายังมีมืออยู่ซึ่งหลังจากที่เราพิสูจน์แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพาราไกดิ้งเนี่ยเป็นอากาศยานเราสามารถฝึกนักเรียนภาคพื้นเนี่ยยังอยู่กับมือครูครูสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับในกรณีที่ผิดพลาดนะแต่เมื่อนักเรียนมีความสามารถสมบูรณ์แล้วเนี่ยเมื่อเขาอยู่ในอากาศทำการบินจริงเรียบร้อยเขาจะคุมวิถีชีวิตของเขาได้ตัวของเขาเอง 100% นะ 100% หมายความว่าเอาด้วยมือของเขาทั้งสองข้างเท่านั้นเองสำเร็จแล้วเขาจะมีความศรัทธาตัวเองแล้วรู้คุณค่าของตัวเองว่าวิถีชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตมีการดำเนินชีวิตมีอุปสรรคดับแรกนะครับท่านจะอย่าร้องขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นสิ่งที่ได้ความเป็นไปไม่ได้ของตัวเองตัวที่สองก็คือทำลายกำแพงของความกลัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะทุกคนมาจากความกลัวทั้งหมดเลยจะกลายมาเป็นความสามารถของเราก็ต่อเมื่อเรารู้วิธีการกระจัดมันนะฮะจัดการกับมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบินแล้วความกลัวก็จะหายไปเช่นกันนะครับก็กลายมาเป็นความมั่นใจแทนนะ
2: เดี๋ยวเราจะไปเริ่มบินกันนะคะทุกคน

0: ำกิจกรรมอาสาทั้งที่บางครั้งมันก็ไม่ได้แบบผลตอบแทนมาในรูปอะไรเงี้ยชอบทำกิจกรรมอาสาค่ะเพราะว่าส่วนตัวที่ชอบเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุเป็นเหมือนกับว่าได้มีโอกาสแบบไปเป็นเยาวชนในค่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลากหลายค่ายเลยเรารู้สึกว่าการเป็นอาสาสมัครอ่ะมันดูเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจเนาะแบบอย่างด้านอาสาน่าจะเป็นพี่บุ๋มปนัดดาค่ะก็คือเมื่อก่อนเรามองว่าเขาเป็นศิลปินดารานักแสดงค่ายแรกที่ทันไปทำชื่อว่าค่าย Art for All ก็คือเป็นค่ายศิลปะที่รวมคนพิการที่ชอบศิลปะแล้วมาทำศิลปะด้วยกันมาทำกิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไปเป็นเยาวชนก่อนตอนนั้นแล้วพอหลังจากที่ไปทำค่ายอะค่ะก็ไปเจอพี่บุ๋มตอนพี่บุ๋มมาหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาในลักษณะที่เลยคือหมายถึงว่ามาในแบบลุคแบบกันแดดแบบใส่คือพร้อมทำกิจกรรมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสอนวาดสอนเลอะมาสอนจับสอนทุกอย่างแล้วภาพที่เราจำได้เลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรามีชื่อเสียงเราไม่จำเป็นต้องแบบแบกไว้ให้เราเสมอไปแต่เราสามารถแบบกีฟให้กับ
1: ส่วนตัวค่ะเป็นคนที่ไม่ได้มองว่าดาราจะต้องอยู่เราอาจจะเป็นที่รู้จักของคนในหมู่มากแต่เราทุกคนมีอาชีพที่แตกต่างกันเป็นนักเรียนเป็นคุณครูเป็นคนทำอาหารแม่ครัวเป็นพี่ๆขับรถหรือว่าจะเป็นพี่ๆที่ปลูกต้นชีพนักแสดงเป็นแค่อีกคนนึงที่มีอาชีพค่ะไม่ได้มองว่าฉันดังและฉันต้องอยู่เหนือกว่าคนอื่นไปก็เลยรู้สึกแต่การกิจกรรมการกุศลคือสิ่งที่เราชอบเราก็เลยไปทำมันต้องลุยอะค่ะแล้วเจอน้องๆด้วยมีแบกเด็กเลยอะไรเอ่ยคลุมลุกคุกคานกันตรงนั้นลุยเสมอรู้สึกว่าผมทำแล้วผมชอบแล้วมีนิสัยตอนเป็นนักเรียนตั้งแต่ก่อนที่จะได้นางงามได้นางสาวไทยไม่ใช่ว่าเป็นนางงามแล้วต้องมาเป็นจิตอาสาต้องฉันทำตัวสวยไม่ใช่ชอบมาตั้งแต่ก่อนที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนเราเกิดมาเนาะฐานะไม่เท่ากันรวยจนไม่เท่ากันความรู้ที่หรือว่าชื่อเสียงเงินทองไม่เท่ากันแต่สิ่งที่จะสำคัญให้เราใจฟูขึ้นมาได้เนี่ยมันคือการเป็นผู้ให้เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะเวลาที่มีใครสักคนเห็นในสิ่งที่เราทำจริงอยู่เราเป็นผู้ให้ที่เราไม่อยากจะหวังผลเนาะเพราะว่าถ้าหวังผลมันคือหวังอะไรอะฝุ่นเหรอหรือหวังให้เขาเห็นในสิ่งที่เราทำเหรอแต่เอาจริงๆแล้วพอมีใครสักคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำจะมันรู้สึกดีที่มีใครสักคนเห็นในสิ่งที่เราทำแล้วเขาอยากจะได้เราลงมือทำไปภูมิใจ
0: ที่เราไม่ได้แบบกลับมาเป็นตัวเงินอยู่แล้วแหละแต่ว่าจากคนที่เห็นเราคนที่เขากำลังท้อแท้เขาก็ได้รับกำลังใจจากเราแค่เห็นเราแค่ได้คุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาแบบเธอสู้ๆนะอุ้ยเราเป็นกำลังใจให้แค่เราเหมือนแบบมาเจอเขาเขาเห็นเราว่าเราใช้ชีวิตได้ลุกขึ้นได้อะไรเป็นอาสางานนึงไปพูดเนี่ยแหละแบบสั้นๆประมาณ5ตอนนั้นน่าจะไปที่พระมงกุฎเกล้าอะค่ะแล้วเป็นเคสที่เจอทหารผ่านศึกแบบว่าแบบขาขาดแขนขาดทุกอย่างแบบสูญเสียอวัยวะจากภารกิจที่เขาเรียกอะไรนะไปโดนกับดักระเบิดใช่ไหมแล้วก็ผู้ฟังอะไรเงี้ยมีเวลาแอร์ไทม์เท่านั้นเลยก็คือแบบไปเป็นจิตอาสาแล้วก็ไปพูดแบบว่าวันนี้มาส่งต่อกำลังใจนะคะอยากให้ทุกคนท้ายแล้วพอลงจากเวทีอ่ะมีพี่คนนึงแบบเข็นวีลแชร์มาสูงมากสูงแบบเหลือครึ่งท่อนนะคะเข็นมาแล้วก็บอก

0: มาอะไรเงี้ยเหมือนพี่เห็นแบบอย่างว่าเอออนาคตพี่ก็แบบแล้วทุกวันนี้เขาก็กลับไปเป็นทหารนะหมายถึงว่ากลับไปแบบประกอบอาชีพอยู่ในออฟฟิศหรืออะไรแบบเนี้ยเออไม่ต้องไปปฏิบัติภารกิจแต่ว่าเขาก็กลับไปใช้ชีวิตได้ซึ่งตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนภาพเราเมื่อก่อนเลยที่เราแบบเจออุบัติเหตุใหม่ๆอ่ะเขาใช้ชีวิตได้เขากลับมาใช้ชีวิตหรือศิลปินหรือดาราที่เขาส่งกำลังใจมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยนะไม่จำเป็นว่าแบบคุณต้องซื้อของใหญ่ๆหรือเจอเราได้รับกำลังใจเราเห็นแบบกำลังใจจากคุณอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบใช้ชีวิตต่อไปได้
1: สิ่งที่ได้รู้จากน้องทันคือเป็นเด็กที่เรียนรู้ไม่สิ้นสุดอ่ะเนาะคือเราอ่ะปัจจุบันอาจารย์อายุ59อ่ะพอเห็นเด็กเขาคึกคักเราต่อพลังงานมากกว่าอาจารย์ว่าเป็นเรื่อง positive energy ตัวเราเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าคือน้องเขาเจออะไรที่มันหนักกว่าเราอ่ะเรานึกในใจถ้าเราเจออย่างเขาเราจะออกมายิ้มได้ยิ้มไหมวะเนี่ยคือเราก็รู้สึกสิ่งที่เราได้มันก็เออได้ทั้งแรงบันดาลที่ดีให้กับสังคมและเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาครับสิ่งที่เอาแบบง่ายสุดเลยเนาะก็คือเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองอยู่แล้วแหละแล้วเขามีความสุขแล้วก็สำเร็จเนาะแต่มันเผื่อแผ่ไปคนอื่นไงมันเป็นแรงบันดาลใจเนาะแต่ว่าเป้าหมายชีวิตเขาที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ยเขาอยากทำให้กับสังคมไทยเขานึกถึงกลุ่มคนพิการของเขาก็จะมีชุมชนเขาเนาะที่เขาไปช่วยเขาก็จะเล่าให้ฟังอาจารย์วันนี้หนูไปช่วยที่นี่นะหนูช่วยที่นี่เนาะเออดีแนนทำได้ก็ทำเลยนะดูแลสุขภาพแล้วทำให้มันเต็มที่นั้นตรงนี้คือก็รู้สึกว่าเขาอยากทำเพื่อสังคมที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราประสบ
0: การเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอย่างแรกคืออยากขอบคุณอาจารย์ชัยยศเพราะว่าแรกในชีวิตของท่านที่สอนในเรื่องของสายอาชีพตรงนี้แล้วก็ผลักดันอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนแล้วก็ไม่ทางเลยคือท่านก็จะติดตามผลงานเราตลอดแล้วก็เราให้โอกาสพื้นที่เราในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วเรามีศักยภาพที่มากกว่าที่เราเคยคิดไว
2: ้น้องทันนะครับโดยปกติน้องเขาก็มีปัญหาของเขาอยู่แล้วนะครับกับอุบัติร้ายนะครับแต่เขาไม่ได้เอาความโชคร้ายนั้นมาเพ่งโทษครับสำหรับน้องทันนะครับก็เป็นตัวแทนของนักสู้นะครับเพราะว่าปัญหาได้เกิดกับน้องเขาแล้วนะครับเพราะนั้นในขณะที่เขาต่อสู้เขาต้องแบกภาระก็คือปัญหาของเขาไปในตัวเพราะนั้นปกติมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วแต่น้องก็สองเท่าสามเท่าไปจะต่อสู้กับมันได้แล้วก็ได้ชัยชนะมาด้วยตัวอย่างของน้องจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับกังวลหรือไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ไปในอนาคตได้นะครับ
0: ขอบคุณครูตั้มเนาะที่ในช่วงที่เราทำกิจกรรมแบบพาราไกดิ้งอะไรเงี้ยคือเป็นกิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายที่ท่านได้ให้กับเราในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยส่วนหนึ่งทำให้เรารู้ว่าจริงๆบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องคาดหวังอะไรแต่เราแค่รู้อย่างเงี้ยค่ะ
3: อยากบอกกับน้องทันว่าพี่รักหนูเหลือเกินรักมากที่หนูเป็นรักทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูทำและหนูเป็นข้ามขีดจำกัดคนเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะเพราะคนเรามักจะกลัวมักจะหรือในสิ่งที่เขามองว่าไม่ควรที่จะทำแต่น้องทันก้าวข้ามผ่านตรงจุดนั้นได้อันนี้คือใจที่น่านับให้เราอ่ะมีพลังมากกว่าเดิมว่าขนาดน้องทันก็ยังสู้ขนาดนี้และดูน้องทันเหมือนกันดังนั้นทุกคนก็จะเป็นโรโมเดลของกันและน้องทันว่าสู้ต่อไปลูกทำดีมากแล้วค่ะ

0: หนูจะมีพลังบวกอีกเยอะแยะมากมายที่จะให้กับคนอื่น
1: ขอบคุณพี่บุ๋มปนัดดาที่เป็นคนจุดประกายมุมมองในวันนั้นในเรื่องของวงการบันเทิงแหละแล้วชื่อเสียงอ่ะมันไม่ได้ให้มันไม่ได้มีประโยชน์ในเรื่องของการที่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับคนอื่นหรือแต่สุดท้ายแล้วเราทำงานกับเขาจริงๆอ่ะความเข้าใจแบบทำตัวให้เป็นเหมือนน้ำที่อยู่ในแก้วเดียวกันกับเขาอ่ะมันทำแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าก็เปรียบเสมือนครูที่ทำให้เราเห็นว่าความมีชื่อเสียงอ่ะถ้าเราใช้ในทางที่ดีก็จะส่งผลดีใช้ให้มันเป็นประโยชน์บางครั้งมันก็สร้างมูลค่าให้กับคนกลุ่มเล็กๆแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ในอนาคตค่ะข้อดีจากอุบัติเหตุที่ทันเจออย่างแรกคือทำให้ทันมองเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นมันทำให้เราเห็นว่าเราจะสร้างคุณค่าของตัวเองให้ดียังไงมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่เราเลือกที่จะทำต่อให้เรามีครูที่เก่งมากมายในชีวิตอะแต่สุดท้ายเราไม่เห็นคุณค่าคนที่หยิบของโยนใส่โยนใส่แต่สุดท้ายกล่องนั้นก็ไม่ได้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยทันคิดว่านี่แหละคือประโยชน์ที่ทำให้ทันมองเห็นว่าคุณค่าของการที่มาใช้ชีวิตให้มีคุณค่ายังไงได้บ้างทุกวันนี้ก็ขอบคุณอุบัติเหตุที่เราเจอที่มันเป็นเหมือนครูอีกคนนึงที่สอนแล้วก็มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีและใช้สิ่งต่อไปได้

0: อนเทวทัตไม่มีที่ยืนผมคือนายต้นกล้าเจ้าพ่อสตรีทแดนซ
1: ์อ้าวเอ้ยต้นกล้าต้นกล้า
0: เจ็บช่วยต้นกล้าที
2: เกิดอะไรขึ้นล่ะรถถัง
1: ต้นกล้านะสิฮะตกลงไปในท่อ
2: ช่วยต้นกล้าขึ้นมาก่อนเร็วเข้า
1: เอ้าต้น
2: นี่ไปทับ
1: กล้าไปสาบานหรือทำอะไรไว้หรือเปล่า
0: อย่างต้นกล้านะเหรอคนดีจะตายอ่ะ
1: คนดีไง
0: นั่นดีต้องเป็นคนยังไงธรณี
2: อย่างพระเทวทัตไงล่ะเจ้าชายแห่งกรุงเทวทหะอย่างข้าองค์ไหนข้าต้องเป็นใหญ่ที่สุดเหนือสิทธัตถะข้ายอมไม่ได้เฮ้ยเจ้าไม่รอดหนามของข้าเฮ้ยไม่ได้ต้องจัดการให้ได้ไอ้คิดสิช้างนาลาคีรีข้าต้องมอมเล่าให้เจ้าช้างนาลาคีรีมัมสติเอาเลยเหยียบให้เละไปเลยนี่แน
3: ่พระพุทธองค์ระวัง
4: ดูก่อนนาลาคีรีเอ๋ยฉันเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะอกุศลที่เจ้าสร้างร้ายหยาบคายด้วยการทำร้ายพระพุทธเจ้า